0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการปฏิบัติเวียกงานบูรณะรักษาและซ่อมแปลงทางหลวงการยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวเป็นภารกิจสำคัญของสื่อมวลชนลาวศกเฮียน 2006-2007 มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีหลายสาขาวิชาชีพให้ผู้สอบเสียงเลือกเข้าเฮียนจีนประกาศยุติการส่งออกแก๊สฮีเลียมสัวขาวเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ออสเตรเลียได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบูรณะรักษาและซ่อมแปลงทางหลวงตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที109รวมทางการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายใหม่ตามมติ165ของสภาแห่งชาติและมติ10ของรัฐบาลโอกาสที่แจ้งต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ในวันที่8กรกฎาคมที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเส้นทางด่วนเส้นทางลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP และการลงทุนตามมติ165ของสภาแห่งชาติกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสุขอยู่การจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้สำเร็จตามสัญญาที่ได้เซ็นกันไปแล้วพร้อมทั้งสมทบกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศ
2: สำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเส้นทางด่วนเส้นทางลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP ในการลงทุนตามมติ165ของสภาแห่งชาติกระทรวงยทคจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกระทรวงการเงินกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคือสภาแต่ละขันธ์บรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสูงอยู่การจัดตั้งปฏิบัติให้สําเร็จตามสัญญาที่ได้เช่นกันไปแล้วนั้นจะสมทบกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศและเสนอรัฐบาลออกเป็นมติห้ามห้องจะสมทบกับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าหาเขตการผลิตในขอบเขตทั่วประเทศเสนอรัฐบาลทำห้องประสานกันอย่างกลมเกลียวเห็นว่าหลายท้องถิ่นก็มีทุนสากลแดทุนของท้องถิ่นแดแต่ก็ต้องเฮ็ดยังมีจุดสมอันนี้พวกเฮาเตรียมพร้อม
1: ท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อประสานงานกับสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงองค์การกวดการรัฐแต่ละคันเพื่อช่วยในการติดตามสุกยูและกวดกาบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างที่มีในแผนแล้วให้สำเร็จตามแผนการที่ได้กำหนดไว้และจะหิบฮ้อนค้นคว้าพันขยายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกและมาตรการปรับใหม่ลงวินัยลงโทษต่อผู้ละเมิดบรรทุกน้ำหนักเกินที่จะประกาศนำใส่ในมม.นี
0: ้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันแม่หญิงลาวครบรอบ71ปีสหพันธ์แม่หญิงแขวงหลวงพะบางได้จัดพิธีใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลและแสดงความกตัญญูต่อคุณงามความดีของแม่หญิงลาวขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่เส้นทางภูวาวตั้งแต่หน้าแผนกการเงินแขวง53แยกอนุสาวรีย์ประธานไก่สอนพระวิหารสหพันธ์แม่หญิงแขวงหลวงพะบางในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติเข้าร่วมของทานสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์อดีตการนำขันสูงทานนางบัวสอนไซยไซประธานสหพันธ์แม่หญิงแขวงมีการนำขันแขวงนครหลวงพะบางและสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความหักและความสามัคคีของแม่หญิงแขวงหลวงพะบางพร้อมทั้งเป็นการสืบสานฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวและร่วมระลึกถึงบุญคุณของแม่หญิงที่มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติ
1: เนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติที่13กรกฎาคมครบรอบ29ปีในวันที่13กรกฎาคมนี้แขวงคำมวนได้จัดพิธีปล่อยปลาลงสู่วังสงวนของแม่น้ำโขงอยู่ท่าน้ำหน้าพระธาตุสีโคตบงบ้านม่วงสุ่มเมืองท่าเคกโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของทานเสสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวง มีพระเถระนุเถระมีการนำขันแควงต่างนากันนำเมือง10เมืองภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วมแทนแก้วบุญควรไสยวงศาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนได้กล่าวว่าปัจจุบันจำนวนปลาและสัตว์น้ำแม่นกำลังถูกรบกวนจากธรรมชาติและคนซึ่งเหตุให้สัตว์น้ำนับมือนับลดน้อยถอยลงจากเหตุผลดังกล่าวภาครัฐจึงได้สร้างกฎหมายระเบียบและมาตรการต่างๆโดยสุ่มใส่ในการปกปักษาสัตว์น้ำและสัตว์ป่าให้คงอยู่กับธรรมชาติแบบยืนยงและได้สมทบกับทุกภาคส่วนทางภายในและต่างประเทศเพื่อช่วยในการปกปักษาและพัฒนาสัตว์น้ำให้นับมือนับเพิ่มหลายขึ้นซึ่งในระยะผ่านมาได้ประกาศสร้างตั้งหรือกำหนดเขตอนุรักษ์สร้างวังสงวนได้113แห่งเพื่อเป็นบอนเพพันนอกนั้นก็ได้สร้างกระบวนการปล่อยปลาลงหนองลงอ่างและแม่น้ำตามธรรมชาติสำหรับปีนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการถึงโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองลงสู่ท้องถิ่นขันบ้านคือห้ามนำไส้ธาตุเบือระเบิดอาวุธเครื่องไฟฟ้าขึ้นเครื่องเสียงเสียงเพื่อหาหรือจับสัตว์น้ำแบบดับศูนย์ห้ามนำไส้เครื่องมือหาปลาที่มีความเสี่ยงให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์เซนอวนลีมองตาทีตรงรอบขนาดใหญ่และอื่นๆห้ามหาสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติด้วยการตันห้วยบุงคลองน้ำคุดหนองหรือดูดหนองธรรมชาติที่มีน้ำตลอดปีห้ามรับเอาซื้อขายครอบครองหรือขนส่งสัตว์น้ำบันสีหนึ่งโดยบ่ได้รับอนุญาตห้ามสร้างกิ่งขีดขวางทางเดินของสัตว์น้ำโดยบ่ได้รับอนุญาตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นที่มีความเสี่ยงทำลายสัตว์น้ำพื้นเมืองและระบบนิเวศห้ามปลูกพืชน้ำที่จะเป็นการทำลายระบบนิเวศหรือแหล่งเลี้ยงสัตว์โดยบ่ได้รับอนุญาตห้ามบุกลุกวังสงวนหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเขตป่าโอแหล่งสัตว์น้ำวังไข่เขตเจริญเติบโตของลูกสัตว์น้ำไวโอนห้ามหาสัตว์น้ำในฤดูวังไข่ห้ามบริโภคซื้อขายสัตว์น้ำที่ตายบ่ฮู้สาเหตุเป็นพยาธิหรือปนเปื้อนสารเคมีตกค้างและห้ามมีพฤติกรรมอื่นๆที่เป็นการละเมิดกฎหมายสำหรับปลาที่นำมาปล่อยในพิธีปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติอยู่ที่ฐานน้ำหน้าพระธาตุสีโคตบงแคมป์ของบ้านม่วงซุ่มเมืองท่าเคกมี2สนิทคือป่าปากและป่ามณีการรวมทั้งหมด 20,000 กว่าตัวนอกนั้นห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองท่าเคกยังได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติให้บ้านม่วงซุ่มสร้างวังสงวนขึ้นเพื่อคุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำของบ้านซึ่งประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่าเคกตกลงเห็นดีอนุมัติให้บ้านม่วงซุ่มสร้างตั้งวังสงวนขึ้น1แห่งอยู่สายน้ำคงเขตคุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำของบ้านโดยมีสื่อหวังว่าวังสงวนพระธาตุสีโคตบงมีที่ตั้งทิศเหนือติดกับสายน้ำคงบ้านม่วงซุ่มทิศใต้ติดกับสายน้ำของม่วงซุ่มทิศตะวันออกติดกับตะฝั่งพระธาตุสีโคตบงทิศตะวันตกติดกับน้ำคงมีรวงกว้างของวัง50เมตรรวงยาว200เมตรบนเลิกสุด9เมตร
0: การยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวเป็นภารกิจสำคัญของสื่อมวลชนลาวซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข่าวบ่เพียงแต่อธิบายว่าเหตุการณ์เกิดหยังขึ้นแต่ยังช่วยอธิบายสาเหตุผลกระทบและทิศทางในอนาคตเพื่อให้สังคมเข้าใจข้อมูลความจริงอย่างรอบด้านโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อยกระดับการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้มีคุณภาพใหม่ต่อกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเรียกงานสื่อมวลชนให้ผันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงจัดขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านวรรณศิลป์สิมมวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวสารประเทศลาวได้ยกให้เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ข่าวซึ่งการยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวบ่แม่นเพียงแต่การปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอเท่านั้นแต่เป็นการยกสูงคุณภาพทางด้านแนวคิดความรู้จรรยาบรรณและความสามารถทางวิชาชีพของนักข่าวเพราะการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวแม่นขบวนการกันตองประเมินและตีราคาข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุมีผลเพื่อช่วยให้สังคมรับรู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและลึกซึ้งการวิเคราะห์ข่าวช่วยกันตองความถูกต้องช่วยจำแนกระหว่างข่าวแท้และข่าวปลอมเพื่อบ่ให้สังคมลงเชื่อข้อมูลที่ผิดพลาดและป้องกันการถูกซักจูงไปในทางที่ผิด
3: เป็นอย่างการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวที่สำคัญช่วยกันตองความถูกต้องหรือว่า fact checking ช่วยจำแนกระหว่างข่าวแท้และข่าวปลอมเพื่อบ่ให้สังคมหลงเชื่อข้อมูลที่ผิดพลาดป้องกันการถูกชักจูงช่วยให้พวกเราฮู้ทันเจตนาของผู้เขียนข่าวว่ากำลังพยายามซี้นำความคิดบิดเบือนความจริงหรือโฆษณาสนเชื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งการอ่านข่าวแบบจู่เหินอาจจะเฮ็ดให้ได้รับข้อมูลบ่ครบถ้วนแต่การวิเคราะห์จะช่วยให้เห็นจริงสาเหตุผลกระทบและทางเอียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยกระดับสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์หรือว่าcritical thinking ในระยะผ่านมาบทวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวของสื่อมวลชนลาวมีบทบาทสำคัญในการชี้นำทัศนสังคมโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรครัฐและสะท้อนให้เห็นการพัฒนาและการปกป้องรักษาประเทศชาติแต่ถ้าพิจารณาในด้านวิชาการก็เห็นว่ามีจุดแข็งหลายด้านคือด้านหนึ่งทักษะทิศทางทางด้านการเมืองได้ดีบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของพรรครัฐช่วยสร้างความเข้าใจร่วมในสังคมและส่งเสริมการปฏิบัติแนวทางพัฒนาประเทศชาติมุ่งเน้นการศึกษาของบทวิเคราะห์จำนวนหลายมีลักษณะอธิบายชี้แจงและสร้างความรับรู้ให้แก่มวลชนเกี่ยวกับนโยบายกฎหมายและปัญหาสังคมต่าง
0: ๆท่านวรรณสินสิมวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางในต่อหน้าเพื่อยกสูงความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวของบรรดาองค์การสื่อมวลชนในลาวให้มีความเข้มแข็งเห็นว่าควรมีการพัฒนาในหลายๆด้านอย่างเป็นระบบเป็นต้นยกระดับคุณภาพบุคลากรปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการนำเสนอหันสู่ดิจิตอลและนำใช้ AI อย่างเหมาะสมสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลส่งเสริมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสร้างสังคมที่รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลให้หลายขึ้น
1: สกเฮียน 2026-2027 นี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีหลายสาขาวิชาชีพให้ผู้ที่สนใจอยากจะเลือกสอบเสียงเข้าเฮียนเนื่องจากการเลือกสอบเสียงในสาขาวิชาที่หลายคนแข่งขันกันเข้าเฮียนอาจมีความเสี่ยงเพราะมีการแข่งขันสูงท่านเดซานุราชแสนดงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าปีผ่านมามีบางวิชาเซนภาษาจีนมีผู้ไปสมัครสอบเสียงถึง 1,000 กว่าคนแต่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสามารถทับได้เพียง100กว่าคนฉะนั้นผู้สมัครต้องได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนบ่ควรแล่นตามกระแสสังคมเกินไปสำหรับวิชาใหม่ที่วิทยาลัยแห่งชาติได้รับอนุมัติจะเปิดในศกศึกษานี้คือคณะวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มี2หลักสูตรคือคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจการเงินและการประกันภัยระดับปริญญาตรีและอื่น
4: ๆสำหรับปีนี้การจัดสอบเสียงก็จะมีขั้นตอนการสมัครคล้ายๆกับปีผ่านมาสำหรับการสอบเสียงในปีนี้ก็จะจัดในรูปแบบคือกับปีผ่านมาไม่ก็ว่าจัดแบบเสนหน้าโดยใส่ซ้อดำเขียนใส่เจียสอบเสียงคือกับปีผ่านมาแต่ว่าได้มีการปรับปรุงขั้นตอนให้มีระบบสมัครง่ายขึ้นในกระทันสมัยเก่าก็คือมีซ่องขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งมันสมัครลงทะเบียนออนไลน์ไม่ก็นักเรียนทุกคนที่สมัครก็จะได้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือระบบที่กำหนดไว้โดยจำเป็นต้องมาเรียนเที่ยวลงทะเบียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะซึ่งเป็นการประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณจากนั้นจึงนำเอาเอกสารค่าสำหรับการลงทะเบียนและก็รับบัตรสอบเสียงได้ที่สมุทรสอนมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาในการสอบเสียงก็จะเป็น2กลุ่มใหญ่คือกับปีผ่านมามีกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่ม A แม่นกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเอิ้นว่า STEMและกลุ่มที่2มันกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หรือว่า non-stem กลุ่ม A นี้ก็จะมีเซ็งตอนเช้าหรือตอนบ่ายตอนเช้ามันคณิตศาสตร์ A และฟิสิกส์ศาสตร์ใช้เวลา13นาทีในภาคบ่ายก็จะมีเซ็งภาษาลาวมนุษยคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์และภาษาอังกฤษใช้เวลา90นาทีส่วนกลุ่ม B กลุ่มสังคมนี้ก็มีเซ็งคณิตศาสตร์คือกันแต่เป็นคณิตศาสตร์ B และภาษาลาวมนุษยคดีในตอนเช้าก็ใช้เวลา13นาทีคือกันสำหรับตอนบ่ายจะมีภูมิศาสตร์ปอดซาดและภาษาอังกฤษมีซาวิสาใช้เวลา90นาที
1: ท่านเดซานุราชแสนดวงเดชให้สัมภาษณ์ตื่มว่าสำหรับศกเฮียน 2026-2027 นี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติยังได้จุบางหลักสูตรที่บ่มีผู้สมัครเข้าเฮียนจำนวน21หลักสูตรคือหลักสูตรปริญญาตรี5หลักสูตรหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี11หลักสูตรและหลักสูตรอนุปริญญาตรี5หลักสูตร
0: กองประชุมพันธมิตรสื่อมวลชนอาเซียนใต้อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี2026จัดขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่แขวงยูนานของจีนภายใต้การเป็นประธานของทานเหยินยวนเจิ้งเลขาผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มหนังสือพิมพ์ยูนานรายวันมีทานอูเทียนหลินหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์สหภาพเมียนมาทานนางจูเปาเซียห้องผู้อำนวยการใหญ่สำนักพิมพ์จำหน่ายหนังสือพิมพ์จีนรายวันสำหรับสื่อมวลชนลาวนำโดยท่านคำกองธรรมเทวาหัวหน้ากลุ่มอบรมคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะและบรรดาสื่อมวลชน10กว่าประเทศเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการลงลึกผันขยายแนวคิดวัฒนธรรมและจิตใจ4นำสำคัญของท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถในการสื่อสารสากลจัดตั้งปฏิบัติจิตใจของกองประชุมเวียกงานประเทศอ้อมข้างของศูนย์กลางจีนเพิ่มทวีบทบาทของพันธมิตรสื่อมวลชนอาเซียนใต้อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และเพิ่มความเข้าใจกันระหว่างประชาชน2ฝ่ายจากนั้นในกองประชุมก็ได้กดปุ่มโครงการหัวมือวารสารจำปาฉบับภาษาลาวในขบวนรถไฟโดยสารสากลตามเส้นทางรถไฟลาวจีน2006 2018ของกลุ่มบริษัทรถไฟแห่งชาติจีนสาขาคุนหมิงจำกัด
1: กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การแรงงานสากลพร้อมด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศแคนาดาได้เปิดกองประชุมฝึกอบรมครูฝึกภายใต้หัวข้อการบ่จำแนกความหุนแฮงและการล่วงละเมิดในเวลาของการเฮ็ดเวียกในขงเขตอุตสาหกรรมตัดเย็บและการผลิตอยู่ลาวขึ้นอย่างเป็นทางการที่กรุงเทพฯราวพาซ่านครเมืองจันทน์ซึ่งกองประชุมดังกล่าวจะดำเนินไปเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่14หาวันที่16กรกฎาคมนี้ท่านอุดรมณีบุญห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้กล่าวเปิดกองประชุมว่ากองประชุมฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการลึบล่างการจำแนกอยู่สถานที่เฮ็ดเวียกการล่วงละเมิดและการนำใช้แรงงานเด็กอยู่ลาวเพื่อสนับสนุนการค้าและการปฏิบัติระเบียบการที่มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งจุดประสงค์หลักแม่นเพื่อสร้างและยกระดับขีดความสามารถให้แก่ครูฝึกให้มีความเข้าใจอย่างเลิกซึ้งสามารถนำใช้ขอบเขตกฎหมายนิติกรรมและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกความหุนแฮงและการล่วงละเมิดเพื่อไปส่งต่อเผยแพร่บทเรียนและนำพาการเปลี่ยนแปลงในขงเขตอุตสาหกรรมและสถานที่เฮ็ดเวียกของตนครูมือฝึกอบรมที่นำใช้ได้ผ่านการค้นคว้าและประกอบความเพียรอย่างรอบด้านจาก3ฝ่ายและหลักวิชาการของเสี่ยวซานจากองค์การแรงงานสากลหรือไอโลโดยอิงใส่สนธิสัญญาสากลเซ็นสนธิสัญญาไอโลเลขที่111ว่าด้วยการจำแนกในการจ้างงานและอาชีพและคำแนะนำของสนธิสัญญาเลขที่100ว่าด้วยความเสมอภาพในการได้รับค่าตอบแทนเกี่ยมปรับปรุงกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ปี2007ท่านอุดรมณีบุญให้ฮู้ตื่มอีกว่าปัจจุบันกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกำลังอยู่ในระยะการค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแรงงานซึ่งมีแผนจะเสนอให้สภาแห่งชาติทับทงภายในปี2007ให้กฎหมายฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะมีการกำหนดหมวดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการลึบล่างการจำแนกในการจ้างงานและอาชีพโดยตรงเพื่อส่งเสริมความเสมอภาพความเป็นธรรมและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานถูกกลุ่มอย่างรอบด้านการฝึกอบรมครั้งนี้จะดำเนินไปเป็นเวลา3วันโดยนักสมณโกณจะได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งใน5ภาคส่วนของบทเรียนโดยการนำเสนอและแนะนำอย่างใกล้ชิดจากคณะที่ปรึกษาผู้พัฒนาครูมือและเสี่ยวซานซะเพาะจากองค์การไอโลเพื่อเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไปหมุนใช้และพันขยายให้เกิดผลในภาคปฏิบัติตัวจริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
0: ต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่ให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ35ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลืองในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง22หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง25หา32องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลืองในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ35ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง22หา29องศาหากใต้มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลืองในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลืองในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง15หา24องศาเกี่ยวนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
6: มนสนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมนสนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งย่างสุดใจ

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬาก
1: ระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกิจกรรมสลองวันสั่งตั้งกีฬากายกรรมแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมครบรอบ60ปีและวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีอย่างยิ่งใหญ่และฝดฟื้นขณะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เน้นหนัก4เป้าหมายสำคัญเพื่อให้เวียกงานกีฬากายกรรมเป็นกำลังขับเคลื่อนในการสร้างคนลาวหุ่นใหม่ให้มีคุณภาพตอบสนองการสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่พิธีได้จัดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนี้ที่สถาบันกีฬากายกรรมบ้านสีเกิดเมืองนาไซทองนครเวียงจันทน์ด้วยให้เกียรติเข้าร่วมของทานทองสลิดมังโนเมกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวท่านศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และท่านกิ่งมโนพรมมหาไสรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวพร้อมด้วยบรรดาอดีตการนำอาวุโสบำนาญแขกถูกเชิญผู้บริหารกีฬาครูฝึกนักกีฬานักศึกษาและมวลชนเข้าร่วมภายในงานมีหลายกิจกรรมเช่นการย่างเพื่อสุขภาพเต้นแอโรบิกและการวางแสดงผลงานของบรรดาสหพันธ์กีฬาแห่งชาติทางกีฬาคนปกติและคนพิการซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอย่างหลงหลายในโอกาสนี้ดร.ภูทองแสงอาคมอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวได้เกียรติปฐกถาเล่ามูลเสื้อการเติบใหญ่ขยายตัวของวงการกีฬาลาวตลอดระยะ60ปีที่ได้ประกอบส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฮ็ดให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงดังคำกล่าวที่ว่ากีฬาเป็นยาวิเศษพร้อมนี้ท่านยังได้ยกให้เห็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอดีตเช่นการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งที่25ปี2009และงานกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่16ปี2012ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เห็นให้ขบวนการกีฬาในลาวเติบใหญ่อย่างก้าวกระโดดโอกาสเดียวกันท่านทองสลิดมังโนเมกได้ขึ้นกล่าวแสดงความย่องยอชมเชยต่อผลสำเร็จของเวียกงานกีฬาลาวแต่ก็ได้ชี้ให้เห็นข้อคุ้มค้างบางด้านโดยเฉพาะมาตรฐานนักกีฬาการคุ้มครองบริหารและการนำใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องได้รับการปรับปรุงพร้อมกันนั้นท่านได้วางทิศทาง4นำ4เป้าหมายหลักให้ทุกภาคส่วนนำไปจัดตั้งปฏิบัติคือเพิ่มทวีเวียกงานการเมืองแนวคิดต้องปลูกจิตสำนึกให้นักกีฬาและผู้บริหารมีน้ำใจหักชาติมีระเบียบวินัยและถือเอากีฬาเป็นเครื่องมือสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมโดยเฉพาะการต้านภัยยาเสพติดในถันเทวสาวหนุ่มพัฒนากีฬากายกรรมเข้าสู่คุณภาพใหม่สร้างนักกีฬาพรสวรรค์แต่เยาว์วัยส่งเสริมพลศึกษาในโรงเรียนทุกชั้นเรียนก็เกี่ยมปลอมพร้อมแต่หัวทีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่36และอาเซียนพาราเกมครั้งที่16ในปี2031พร้อมทางปรับปรุงนิติกรรมและการคุ้มครองบริหารกีฬาให้เป็นระบบมืออาชีพหลายขึ้นคุ้มครองและนำใช้งบประมาณโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดคนคว้าแหล่งทุนเข้ากองทุนกีฬาให้โปร่งใสเอาใจใส่ปกป้องรักษาสนามกีฬาโดยเฉพาะสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากญี่ปุ่นคาดว่าจะมอบหับในเดือนตุลาปี2026นี้บ่ให้สุดโทมพร้อมทางสุขยู่ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬายกสูงขีดความสามารถบุคลากรและการฮุ่มเฮือกสากลยกระดับสถาบันกีฬากายกรรมขึ้นเป็นสถาบันกีฬากายกรรมแห่งชาติสร้างครูฝึกและกรรมการให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทางแลกเปลี่ยนบทเรียนและยัดเยียงการช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมติดตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงการค้าจีนประกาศในวันที่10กรกฎาคมนี้ว่าห้ามส่งออกแก๊สรีเลียมเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ในทันทีขณะที่แก๊สรีเลียมแม่นแก๊สอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและขาดบ่ได้ในขบวนการผลิตขั้นสูงโดยมีบทบาทหลักในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์การวิจัยควอนตัมคอมพิวติ้งและการผลิตเส้นใยน้ำแสงซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ระบบเหตุความเย็นที่มีความบริสุทธิ์สูงและสภาพแวดล้อมที่เป็นแก๊สเสื่อม
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในท้ายอาทิตย์ผ่านมาว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียและคู่ร่วมงานของตนได้เผยแพร่บทรายงานเกี่ยวกับการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในออสเตรเลียโดยอิงใช้สำรวจผู้ใหญ่หลายกว่า 3,500 คนและการสัมภาษณ์ผู้นำองค์กรต่างๆซึ่งบทรายงานชี้ให้เห็นว่าเกือบครึ่งนึงของผู้ใหญ่ออสเตรเลียได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์โดยหลายคนระบุว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกและการศึกษาผลการศึกษาพบว่า 48% กว่าส่วนห้อยของชาวออสเตรเลียได้ใช้ AI ที่สร้างสรรค์อย่างน้อย1ครั้งและส่วนใหญ่แม่นอยู่ในบุคคลที่มีอายุน้อยมีการศึกษาสูงและผู้ที่อาศัยอยู่ในหลายตัวเมืองใหญ่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างด้านความสามารถทางดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นโดยผู้ใช้รายงานว่าช่วยประหยัดเวลาเพิ่มความสามารถในการจัดการกับเวียกงานที่ซับซ้อนจัดการกับเวียกงานที่หลายขึ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่นักศึกษาและพนักงานที่ใช้ AI ที่สร้างสรรค์รายงานว่าคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกดีขึ้นทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและอัมไพวันวงอมธรอ่าน
2: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปโป้งคิดไล่ราคายา4ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5549030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันนิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แง้มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: กันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปลาเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดปลาแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ปลาไม้และระบบนิเวศใด
1: แมนย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทําการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดปลาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ปลาอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

พิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียดนามสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงสุขสบายดีทุกฟังในกรุ๊ปขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8ขึ้น1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในมื้อนี้วันพุธวันที่15กรกฎาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้ายังเป็นลักษณะคึมๆอยู่เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาได้น้อยนึงในตอนบ่ายของเมื่อวานนี้ท้องฟ้าได้กระทบทั้งฝนทั้งลมเวลา 16:00 กว่าๆณเวลาประมาณ 16:00 กว่าๆนี่นะฝนตกแรงทั้งฝนทั้งลมเฮ็ดให้อากาศเมื่อคืนนี้ก็เย็นสบายสบายพอมาฮอดเมื่อคืนนี้กลางเที่ยงคืนก็มีฝนตกลงมาได้น้อยนึงอาจจะตกเป็นบางบอนอาจจะบ่ทั่วทุกบอนแต่ถึงใดก็ตามเสื่อมั่นว่าฟ้าฝนสนธาตกลงมาแบบนี้เป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกแก่ผู้ทําการผลิตเฉพาะกรรมการปักดําข้าวนาปีเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแผนเวียกค่าเวียกขาดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อนำเอาผลงานต่างๆไว้กำหนดพับต้นวันที่มีความหมายความสำคัญเฉพาะในระยะนี้ก็แม่นกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่ได้ไขขึ้นในเมื่อวานนี้ในหัวข้อที่ว่าเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนหันเปลี่ยนสู่คุณภาพไม่ยังแข็งแรงได้เปิดขึ้นยังเป็นทางการในเมื่อวานนี้และจะสืบต่อดำเนินฮอดมื้อนี้จึงจะปิดลงที่หอประชุมแห่งชาติโดยการปิ้นเกียรติของห่วมของท่านพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคโดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษกส่วนกลางพรรครองประธานสภาทฤษฎีส่วนกลางพรรคและนอกจากนั้นก็ยังมีทางท่านอนุภาพตุนารมคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติบรรดาคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคกรรมการส่วนกลางพรรคสมบูรณ์สำฮองบรรดาอดีตการนำพนักงานอาวุโสบำนาญรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีบรรดาผู้แทนสื่อมวลชนจากส่วนกลางและท้องถิ่นแขกถึกเชิญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่านพลเอกวิไลลาคำฟองก้าวเปิดกองประชุมว่ากองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ครั้งนี้มีความหมายความสำคัญซึ่งได้พร้อมกันรับฟังการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาก็คือปฏิบัติมติ36ของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่โดยลงเลิกซอกให้เห็นผลงานด้านดีที่พ้นเด่นด้านอ่อนข้อคงค้างบรรดาสาเหตุต้นต่อและบทเรียนที่ถอดถอนได้จากนั้นแต่พร้อมผักกันวางทิศทางคาดหมายและบรรดาเวียกงานต้นต่อที่จะสุ่มไส้จัดตั้งปฏิบัติตนี้ฮอดปี2030ก็เกิดในระยะ5ปีต่อหน้าเพื่อนำเอาเวียกงานสื่อมวลชนลาวหันไปสู้ทันสมัยหันเป็นดิจิตอลหันไปสู้คุณภาพใหม่ในท่ามกลางยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวในเทคโนโลยีดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้กองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการผ่านการประกอบความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนแท้ห่างมติของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคฉบับปรับปรุงใหม่ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐต่อวิการสื่อมวลชนในระยะใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนมติเลขที่36กมสพก็คือกรม36กรมการเมืองส่วนกลางพรรคลงวันที่19มิถุนายนปี2563เพื่อเป็นทิศที่นำในการสืบต่อพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่พร้อมกันนั้นในกองประชุมก็ได้รับฟังการประกอบความคิดความเห็นจากภาคส่วนสื่อมวลชนต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทั้งภาครัฐเอกชนที่มีรายหัวข้อที่สำคัญเหล่านี้เป็นต้นสำหรับบรรดาเนื้อในต่างๆก็คือทิศทางต่อหน้าที่ได้เสนอมานั้นล้วนแต่เป็นปัญหาสำคัญหลายที่ต้องได้เพิ่มทวีการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐต่อบรรดาองค์การสื่อมวลชนลาวในยุคแห่งการเสื่อมโยงภาคพื้นและสากลยุคเศรษฐกิจตลาดยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
ฉะนั้นตลอดระยะของกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมได้เสิร์ฟสู่ความรับผิดชอบการเมืองของตนให้สูงขึ้นเสริมขยายประชาธิปไตยอย่างแข็งแรงจุดสุ่มจิตสุ่มใจและสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าคิดงำเป็นเจ้าการรับฟังการสนทนาประกอบความคิดความเห็นอย่างกงไปกงมาต่อบรรดาเอกสารต่างๆอย่างสร้างสรรค์เพื่อซอกหาแนวทางพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าทันยุคทันสมัยยิ่งขึ้นไปและเฮ็ดให้กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายที่วางไว้ทุกประการท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านรับฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาบางเรื่องในโดยสังเขปเกี่ยวกับการเปิดกองประชุมเรียกการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่ได้ไขขึ้นย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้และจะสืบต่อดำเนินฮอดมื้อนี้จึงจะปิดลงอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติที่ทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังสำหรับมาถึงสุดนี้ทางรายการเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังกรมกรมซื่นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:48 นาทีตามเวลาของสถานีเวลาก็เหลือเพียงแต่12นาทีเท่านั้นท่านฟังที่เคารพจะถึงเวลา 8:00 อยู่ในระยะที่ทั่วพงศ์สลองของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานนั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหนึ่งในนั้นการแม่เลียงไส้เนื้อในจิตใจมติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคทรุสีด้านเวียกงาน3สร้างแผนบุคทรุสีด้านก็คือบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสำหรับเวียกงาน3สร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตาแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาในตอนท้ายของรายการนี้ทางรายการจะนำเอาเนื้อในผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังซึ่งกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามนั้นซึ่งกองประชุมวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้พิจารณารับรองเอาเนื้อในสำคัญจำนวนหนึ่งเซนว่าพิจารณารับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนอกจากนั้นกองประชุมเสนอรัฐบาลเอาใจใส่ตื้มบางด้านควรมีงบประมาณเป็นวงเฉพาะอาจจะคุ้นคว้าวงเงินเกินแผนของแต่ละแขวงและการประกอบส่วนของประชาชนและสังคมมีนโยบายดึงดูดการลงทุนในของเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งอยู่เขตชนบททางไกลศอกหลีกอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสินเชื่อได้ง่ายสะดวกว่องไวและมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมมีการจัดสรรเขตการผลิตเอาใจใส่การออกใบตะดินมีการแนะนำทางด้านวัตถุทางด้านเทคนิควิชาการเข้าในเวียกงานปลูกการเลี้ยงสร้างโรงงานปรุงแต่งติดพันกับตลาดสร้างเอิ้นว่าสร้างและปรับปรุงศูนย์ทดลองศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมและซ่อมแปลงเส้นทางที่เป้เพให้สามารถนำใช้ได้ตลอดปีสนองไฟฟ้าน้ำสะอาดระบบโทรคมการสื่อสารให้ทั่วถึงปรับปรุงสถานที่โดยเฉพาะการสถานการศึกษาและสนองอุปกรณ์การเรียนการสอนมีนโยบายต้อนรับเรียนที่เรียนดีเรียนเก่งผู้ทุกข์ยากได้รับโอกาสเอาใจใส่ปรับปรุงสุขศาลาให้ดีมีแพทย์ช่วยเกิดลูกและซักยาวัคซีนกันพยาธิให้ทั่วถึงมีการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำยุทธศาสตร์ให้สาวนุ่มสร้างศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพให้สาวนุ่มปลุกระดมการมีส่วนร่วมของระบบการเมืองขั้นหักฐานเข้าร่วมการพัฒนาชนบทให้แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนด้วยการขนขวยปลุกระดมจิตใจหักชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนสร้างความมุ่งมั่นในการพัฒนาของประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชนบทให้แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเสนอรัฐบาลมีกลไกประสานงานกับ5ภาคส่วนเกี่ยวข้องอย่างกลมเกลียวสำหรับภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการภาคส่วนธนาคารภาคส่วนเทคโนโลยีวิชาการและภาคธุรกิจเหล่านี้เป็นต้นและนอกจากนั้นกองประชุมได้พิจารณารับรองเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย2ฉบับในนี้กฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐและฉบับสร้างใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการรองรับเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนทางเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เป็นรูปธรรมและหัดกลุ่มยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติกองประชุมได้มอบให้คณะผู้สอบนำเอาเนื้อในของห้างกฎหมายฉบับไปเหียบเพียงให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประกาศใช้โดยไวและนำไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างดีกองประชุมได้รับฟังการชี้แจงต่อคำซักถามของท่านนายกรัฐมนตรีและบรรดาในคณะรัฐบาลทั้งหมด9ท่านซึ่งเป็นปัญหาเคร่งฮ้อนของสังคมต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีจาก2026และวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนกองประชุมได้มีการพิจารณาปรึกษาหารือรับรองเอาบรรดาปัญหาสำคัญที่เกี่ยวของชาติเกี่ยวข้องกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและกฎหมาย2ฉบับโดยมีการรับรองเอา4มติที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสูงแต่ 90% ขึ้นไปการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในครั้งนี้เป็นการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เข้าสู่เวียกงานตัวจริงแม่นหมากผลรวมยอดสติปัญญาการใช้สิทธิประชาธิปไตยก็คือผลของการยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติการตัดสินใจสูงของรัฐบาลองค์การรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มความพยายามได้มีมาตรการตัวจริงในการแก้ไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้ตกไปเถื่อนก้าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อการนำพาของพรรคและรัฐเฮาในภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้มีความนักแน่นขึ้นไปเรื่อย
ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการเหลือเพียงแต่6นาทีจะถึงเวลา8โมงที่ท่านฟังพันไปนั้นทางรายการได้นำเอาบางเนื้อในของกองประชุมสมัยวิสามัญเพื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่ได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามที่ทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในมื้อวันพุธวันที่15กรกฎาคม2026ก็ถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8ขึ้น1ค่ำแล้วท่านผู้ที่เคารพเนาะอีกบ่พอเท่าใดนี้วันที่29ที่จะมาถึงนี้ก็เป็นมื้อบุญเข้าพรรษาพุทธศักราชปีนี้8ทรงหน8 1ผ่านพ้นไป8ที่2 9เข้ามาอีกเพียงแต่บ่พอเท่าใดวันนี้อีกแต่2อาทิตย์ก็จะมีงานบุญเข้าพรรษาพุทธศักราชและตามเหตุของประเพณีมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้นับแต่อันดับต้นๆจากอันนี้จากบุญปันบ่นี่จากบุญปันรับฟังอยู่ท้องฟ้าเป็นสีครึมๆและการแก้วสุวรรณสีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนดีท้องฟ้าเป็นบดบดครึมๆอยู่อันนี้เคียมสัญญพรเคียมสัญญพรเพิ่นว่าอาจารย์สอบแผงกำฮักถามข่าวทำข่าวในตอนเช้าเด้อว่าจังสันทองเพชรสิทธิเดชรับฟังอยู่กองพันน้อย414ทหารแขวงหลวงพระบางตอนเช้ามื้อนี้มีหมอกปกคลุมเป็นจำนวนหลายวงศิลป์วงอินคำสมเสยจัดรายการได้ดีหลายสมนึกคำมุงซาบ่นี่ว่าตอนเช้าทั้งหลวงพ่อบางกำลังรับฟังอยู่แจ้งดีและสมหวังรับฟังอยู่โรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงสวรรณเขตสมจันสปอร์ตนี่เป็นว่าอาจารย์สวยเพียงคำฮักรายการของอาจารย์รับฟังเป็นปกติเด้อและเป็นว่ารับฟังนำโทรศัพท์ในรายการของวิทยุจากอุดรเป็นถามข่าวอุดรเป็นว่าฮัลโหลเป็นว่าฮัลโหลดีเจเป็นว่าจังสันแล้วก็เพชรสมรสัญญสุขทางรับฟังจากวิทยาลัยครูปักเซรับฟังโยพรได้เกตแก้วอยู่ทางเมืองศพเบาเสียงแซดแจ้งดีจ้อยจันทพิมพ์นี่เมืองท่าแตงแขวงเสกองกำลังฟังรายการนี้อยู่สมเสือได้อาจารย์สัพเพกำหักจะรายการได้ดีหลายขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการของเราได้ดีตลอดมาหลังจากต้นในสมเสยแล้วก็คำมอนอยู่ทางปักสันรับฟังเป็นประจำวิสัยจิตตวงพระกบาถามข่าวทำข่าวจัดผู้จัดทำรายการเพิ่นว่ากำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่ยัง5นาทีเท่านั้นทำฟังกระดบจะถึงเวลา8โมงให้ท่านได้ฟังคมคมสิ้นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติและสังคมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพียงกำพับก็ดำเนินรายการขอนำรายการให้จัดท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้สามสี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซิฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ด

0: ทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมสนั่นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกปักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และพื้นดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกปักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใส่ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลองตลาดกักบ่อน

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมสละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
1: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีมิตรรายการที่ฮักแพงทุกๆท่าน
0: เจ้าต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันในมื้อนี้สุภลินมโนลีรับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้าเนาะค่ะสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านบ่ว่าจะเป็นฮับฟังอยู่ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฮับฟังอยู่ผ่านทางระบบเว็บไซต์เนาะอินเทอร์เน็ตบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook Lao National Radio เนาะ www.lnr.org.la หรือว่าบางท่านอาจจะฟังอยู่การไทยทอดต่อวิทยุทางท้องถิ่นหรือว่าระบบโทรโข่งอยู่ก็ขอทักทายสวัสดีมิตรรายการทุกท่าน
0: เจ้าแม่แล้วซึ่งว่าท่านใดที่พร้อมรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยบ่ว่าจะเป็นทางระบบ FM หรือว่าทางไลฟ์สดของพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านสามารถประกอบส่วนคำคิดคำเห็นที่เป็นประโยชน์เข้ามาทางรายการของพวกเราได้จะโทรเข้ามาโดยกลุ่มก็ได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์030 5787052เจ้า
1: เจ้าแม่แล้วเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะพ่อกับพวกเขา2คนก็อยู่ในบรรยากาศเช้าวันพุธวันที่15เดือนกรกฎปี2026เนาะมาทักทายสบายดีมิตรรายการมื้อนี้ก็ขึ้น1คําเดือน8แล้วปีมะเมียพ.ศ. 2569พบพ้อกันมื้อนี้ก็สภาพอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ได้สำหรับเช้ามื้อนี้เนา
0: ะ
1: ขี่รถมานี่หลายเขตก็มืดบางเขตก็แจ้งอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือคึ้มฟ้าคึ้มฝนเนาะท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่อาจจะใช้ยานพาหนะอยู่ในขณะนี้อาจจะสังเกตได้
0: เจ้า
1: เนาะพอสัปดาห์แล้วในระยะนี้ก็ต้องได้เตรียมความพร้อมแล้วแหละเนาะการเดินทางบ่ว่าจะเป็นใกล้ไกลรถจักรรถใหญ่เนาะเตรียมพร้อมแล้วใดเตรียมพร้อมก็คือรับประกันความปลอดภัยในการเดินทางเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: บ่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเส้นทางเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุได้ที่ว่าเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเนาะโดยเฉพาะแล้วสภาพเส้นทางที่เฮาอาจจะต้องได้ไปทางไกลแน่นอนฝนตกเส้นทางมืนเนาะเส้นทางที่เป็นเส้นทางสูงสันเป็นเส้นทางโค้งเนาะโดยเฉพาะแล้วมันรถบรรทุกสินค้าที่ว่าขนสินค้าไปบรรทุกนักๆอันนี้ต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษ
0: เจ้านอกจากที่จะมีสติในการขับขี่แล้วท่านผู้ฟังขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวก็ดีหรือว่ารถบรรทุกขนส่งต่างๆอย่างสินะเวลาขับขี่กับผ่อนความไวลงแน
1: ่
0: ถ้าอยู่บอนที่เป็นเขตชุมชนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละท่านผู้ฟังเอาในระยะนี้ก็ยังเป็นระยะของการดำเนินของประชุมสื่อในทั่วประเทศอยู่เนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายที่ว่าเพิ่นจะมีการดำเนินดังนั้นไผที่ไปทางหอประชุมแห่งชาติถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นได้ก็ให้หลีกเลี่ยงอาจจะมีรถไหลในระดับไหนหนึ่งว่าสั้นๆแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ช่วยระบายอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้พวกเขาก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะว่าทางจราจรเนาะเพิ่นก็ได้ใช้กำลังช่วยในการระบายรถแล้วก็ในการที่จะเฮ็ดให้กองประชุมสื่อของพวกเฮานี่ดำเนินไปด้วยความสะดวกและก็ปลอดภัยโดยเฉพาะกันมีการระบายรถมีการจัดสรรบทจอดรถอย่างต่างๆให้
1: เจ้าเนาะโดยเฉพาะแล้วนี่ทางห้อยเอกแสงทองรัศบุตรเนาะรองหัวหน้าแผนกจัดระเบียบป้องกันและเปิดทางกลุ่มตำรวจจราจรกลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้ให้สัมภาษณ์เนาะต่อสื่อมวลชนวังวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเพื่อรับประกันให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นี่ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยทั้งกรมตำรวจจราจรเพิ่นก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มส่วนตั้งแต่ก่อนมื้อวันแรกก็คือเพิ่นจัดในระหว่าง13-15เนาะแต่ว่าเอากำลังลงตั้งแต่วันที่12โดยเน้นใส่เวียกงานจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดสรรบอนจอดรถให้แก่การนำพร้อมทั้งเปิดทางอำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถของการนำพักลัดที่ว่าเดินทางห่วมกล่องประชุมในครั้งนี้ให้มีความสะดวกสบายให้มีความคล่องตัวและกับปลอดภัยสูงสุด
0: แม่นแล้วแล้วก็นอกจากนั้นเน
1: า
0: ะทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เฮียกห้องมาถึงพ่อแม่ประชาชนทุกคนนั่นแหละผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนให้ห่วมแห้งห่วมใจกันในการเป็นเจ้าการเข้าลบกฎระเบียบจราจรสุภลินเพราะว่ามันเว้าเรื่องเกี่ยวกับว่าการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรนี่มันก็แสดงถึงความมีน้ำใจและก็ความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ว่าห่วมถนนหนทางน้ำกันและอีกอย่างหนึ่งระยะนี้ก็มีกล่องประชุมพร้อมกันอยากให้ทุกคนใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบ
1: เจ้าเ เนาะกับอีกเทอนึงเนาะถ้าทานใดที่ว่าหลีกเลี่ยงการนำไส้เส้นทางนั้นได้เนาะการหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นการดีเนาะหลีกเลี่ยงไปวางแผนนำไส้เส้นทางอื่นเนาะในระยะของการดำเนินกองประชุมซึ่งมื้อนี้นี่ก็แม่นตอนบ่ายนี่ก็สิแม่นสำเร็จแล้วเน
0: า
1: ะซึ่งมื้อนี้นี่ก็เป็นมื้อสุดท้ายที่ว่าห้านวางแสดงผลิตภัณฑ์สื่อของบ่ว่าจะเป็นวิทยุแห่งชาติหรือสื่ออื่นๆเนา
0: ะ
1: จะเปิดห้านวางแสดงผลิตภัณฑ์สื่ออยู่หั่นเพราะฉะนั้นก็ยังทันได้ตอนเช้านี้เนาะถ้าว่าผู้ใดที่ว่าจะไปเลาะไปเบิ่งไปซ้อมก็อย่าลืมบูธของวิทยุแห่งชาติพวกเขาน้ำแน่
0: เจ้าโนรีแล้วและกันครับขี่ปลอดภัยกับสิไปสุภ
1: เ
0: รีย
1: นเจ้าเป็นมื้อนี้ได้
0: มื้อนี้มื้อนี้แม่ละ
1: เจ้าว่าก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันเนาะในการไปประจำการว่าซั่นซะ
0: เ
1: น
0: า
1: ะมื้อนี้พอดีถึงโนรี
0: แต่ว่ามวลชนก็สามารถเข้าไปซ้อมได้เกี่ยวกับนะบูธวางแสดงของภาคส่วนสื่อต่างๆอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติก็สามารถไปได้การเดินทางก็ให้ระมัดระวังกันตื่มท่านผู้ฟังมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรแนวสุภลิน
1: เจ้า
0: เพื่อนว่าอยู่ในนี่อยู่ทางเมืองสีโคดนี่เด้
1: เจ้า
0: แต่ยังมีบางภาคส่วนที่ยังดื้อด้านฝ่าฝืน
1: เจ้า
0: ก็เลยถึกหยุดเครื่องอีกเนาะทั้งคณะจัดสรรความบ่เป็นระเบียบแฮมห้อยของเมืองสีโคดตะบองได้มีการลงจัดสรรอยู่เส้นทางเต้สอง
1: เจ้า
0: แล้วก็หลวงจันทร์ฮั่นในวางโมโมมานี่เนาะทั้งคณะจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงจันทร์เพิ่นก็ได้สมทบกับองค์การปกครองบ้านอุบมงได้ลงจัดสรรการวางเต้นโต๊ะตั้งและก็ขายอาหารอยู่แคมป์ทางที่กวมเอาเขตสงวนของเส้นทางเต้2บริเวณทางเข้าตลาดสังเจียงซึ่งว่าเป็นห้านอาหารของชาวต่างประเทศทั้งหมดนี่6ห้านในระยะผ่านมาก็แม่นมีการเฮ็ดบทบันทึกแล้วแต่แล้วก็ได้ยึดเอาเครื่องที่มาวางขายซ้ายไปแล้วหลายครั้งแต่ภาคส่วนดังกล่าวก็ยังดื้อด้านฝ่าฝืนอยู่คือเก่ายังเฮ็ดอีกผู้มีเจ้าหน้าที่ก็แม่นคือเก่า
1: เจ
0: ้า
1: เนาะไปจัดสรรแล้วก็กลับมาเป็นคือเก่าเนาะเสริมผ่านมานี่บ่ว่าจะเป็นที่เฮาได้เคยสัมภาษณ์เนาะเพ
0: ิ่
1: นว่ามีการลงจัดสรรอยู่เนาะมีการเฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนสำหรับผู้ที่ละเมิดเน
0: า
1: ะบัดนี้ละแม่นเพิ่นใส่มาตรการเด็ดขาดเนาะเห็นเพิ่นก็คือเห็นเพิ่นยู่เอาล่อเอาเครื่องอย่างที่ว่าเกินออกมาหั่นน่ะเห็นเพิ่นยู่ไปเลยได้ใน
0: มันก็จะมีบางภาคส่วนที่ทางเจ้าหน้าที่เนาะที่เพิ่นยึดเอาไว้แล้วหั่นน่ะแล้วก็ยังกลับคืนมาเฮ็ดอีกอันนี้ก็อยากขอความร่วมมือแต่ว่าคันยังเฮ็ดเรื่อยหลายครั้งต่อหลายทีหั่นน่ะ
1: เจ้าม
0: ันก็ต้องได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นกว่าเก่าอีก
1: เจ้า
0: พอเส้นทางนั้นโนรีไปก็ค่อนข้างหลุดมันก็แออัดแน่สุภลิน
1: เจ้า
0: บ่ได้กำหนดได้ว่าเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วก็บ่กำหนดอีกว่าโมงใดเพราะว่าเส้นทางเต้2แถวตลาดซังเจียงหั่นน่ะ
1: เจ้าร
0: ถแออัดอยู่ตลอดเวลารถหลายอยู่ตลอดเพราะว่ามันจะมีรถเข้ารถออกอันน่ะอยู่ซังเจียงหั่นแน่
1: เจ้าเพราะว่าห้านค้าหลาย
0: ห้านค้าหลายห้านกินห้านดื่มแล้วก็ห้านขายเครื่องต่างๆมันหลายอยู่เขตนั้นแล้วก็มาบวกอยู่ไฟแดงเนาะไฟแดงก็ใช้บ่ได
1: ้เจ้าย
0: ังใช้การบ่ได้
1: กันยังใช้การบ่ได้อย
0: ู่ยังใช้การบ่ได้ก็มีการซิงการแซงและการซูซี่กันไปโดยเฉพาะแม่นสมงหีบดวนตอนเช้าไปเวียกไปงานกับตอนแรงเลิกเวียกเลิกงานสินะคันไผ่พอหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นได้ในโมงนั่นก็ให้หลีกเลี่ยงขนาดว่าโมงปกติ
1: เจ้า
0: ก็หลายอยู่แล้ว
1: แม่นแล้วเนาะและก็ให้ทุกคนเนาะขับขี่ด้วยความระมัดระวังแน่แต่ว่ายับมาทางไฟแดงดงนะโซ่ขันผัดว่ามีเจ้าหน้าที่นี่ประจำอยู่ได้มื้อนั้นไก่ไปวันเสาร์ก็ยังเห็นเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ4คน
0: เพิ่นประจำอยู่ป้อมหั่น
1: เจ้าเพิ่นประจำอยู่ป้อมเพราะฉะนั้นนี่ถ้าว่าเป็นไฟแดงตัวนั้นนี่ก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ก็จะบ่ค่อยมีที่ว่าลวงไฟอำนาจบอจังซี่บ
0: ่
1: เขาจะบ่ค่อยเห็นสภาพเพราะว่าแนมเห็นเจ้าหน้าที่ไผก็บ่กล้าเฮ็ดเนาะแต่ว่าเส้นทางนั้นหั่นน่ะก็คือยังเป็นขุมอยู่ได้เบื้องอันที่ว่าตั้งแต่ไฟแดงดงนาโศกสิไปทางหนองด้วงหั่นน่ะยังเป็นขุมอยู่ที่ว่
0: า
1: เป็นขุมเลิกแล้วก็มีน้ําเปื้อนออกมาที่ผ่านมามีการส่องแสงอ่ะนะคนก็ไปถมไปหยังได้แล้วแต่ว่าม
0: ันหลุดหลาย
1: เพียงแต่การแก้ไขสัวคราวซื่อๆเนาะว่าเรื่องน้ําเปื้อนๆน้ําเสียที่ว่าออกมาหั่นน่ะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นนี่หลายคันนี่ก็บ่อยากลงไปอยากลีกว่าซั่นซะเนาะอยากไปขุมตัวนั้นหั่นแหละว่าซั่นซะ
0: โอ้แม่นๆๆแต่ว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับน้ําเปื้อนน้ําเสียนี่นะคันมันมาจากน้ําฝุ่นนี่ก็กรณีนึงเนาะสุภลินเนาะแต่คันว่ามาจากแบบครัวเฮือนบ่หรือว่าบริษัทบ่อย่างต่างๆภาคส่วนอื่นที่ปล่อยออกมาตามถนนหลวงสินะก็อยากเรียกห้องให้ว่าร้องเบิ่งคืน
1: เ
0: นาะฮับพี่ซ่อนกันเติมเพราะว่า1มันก็เฮ็ดให้เส้นทางเปื้อนๆเฮ็ดให้สังคมบ่จบบ่งามแล้วก็มาบวกว่าคันมัน ปล่อยน้ำเสียน้ำเปื้อนออกมาเรื่อยๆนะเส้นทางกับเปเปได้ไง
1: ได ้แล้วเป็นหุ่มแล้วทั้งขอบผนาและกะตามที่ได้ไส้เส้นทางนั้นตามที่ได้ผ่านไปผ่านมา ก็คือน้ำหั่นกัดทั้งเปื้อนทั้งเหม็นแถลจนเป็นสีดำว่าซันซานอกับบงฮามูบงฮาม
0: อันนี้เขาก็โบเมนตั้งว่าเนาะตามที่เห็นเดี๋ยวท่านผู้ฟังกับบงว่าทุกคนได้สังเกตบอกบางครั้งเฮงั้นนะก็ตั้งใจหรือว่าเจตนาในการที่จะปล่อยน้ำเสียของตนเองที่ว่าไส้แล้วนะออกมาเส้นทางได้บ่ว่าจะเป็นทางใหญ่สุภลินทางหอมน้
1: อ
0: ยที่เป็นหอมเฮงั้นปกติที่บ่เป็นทางใหญ่นะก็เห็นปล่อยออกมามันก็เห็นให้มันเปื้อนอ่ะเนี่ยมันคนเที่ยวทางมาแบบมันเวลาที่ว่าคนเห็นแบบสั้นแล้วมันจะบ่งบอกถึงเจ้าของเฮือนได
1: ้
0: ว่าเป็นคนแบบใด
1: เจ้า
0: เขาจะคิดโลดนะถึงแม้ว่าเจ้าบ่ได้ยินอยู่ได้ต้องคิดว่าสังคมเว้าเด้อ
1: เจ้า
0: ตัวนี้นี่อยากฝากไว้นอนละกะให้มีความรับผิดชอบน้องกันเติมเจ้า
1: เจ้า
0: ละกะอีกจุดนึงไฟแดงกันมื้อเช้านี่โนรีมาไฟแดงอากาศ
1: เจ้า
0: สุภลินไฟแดงอากาศนี่ใช้ได
1: ้
0: ป
1: ั
0: จจุบันนี้ใช้การได้แล้วแต่ตอนเช้าๆที่นะฮะขี่รถมามื้อเช้านี่นะหลายคนหลายคันบัวปฏิบัติตามไฟอำนาจเวลาไฟแดงแล้วบัวจอดนะขี่มาแต่ทางสีใครเน
1: า
0: ะ
1: ข
0: ี่
1: มาแต่ทางสีใคร
0: ขี่ซื้อขี่ซื้อเลยเข้ามาในเมืองพี่แหละเพิ่นกับบัวจอดได้บัวว่าจะเป็นรถจักรหรือรถใหญ่แบบว่าอ่านะมันบ่มีรถออกมา
1: เพราะว่าทางหอมอากาศมันบ่ค่อยมีรถออกมาโดนๆมันสิมีรถออกมาเทื่อนึง
0: แม่นๆแต่ว่ามันจะมีรถตัวที่ว่ามาทางเต2เนาะสามารถขี่โค้งกลับได้เด
1: ้
0: มันก็อันตรายคือกันแต่ว่าเพิ่นบ่ค่อยจอดไฟแดงปานใดอยู่หั่น
1: อ
0: ันตรายอยู่ได้กลางคืนก็คือกันเนาะกลางคืนโนลีก็สังเกตเห็นอยู่หั่นมึงเทื่อมาแต่ทางสีไข่นะแล้วเพิ่นสิโค้งมาทางอันเต2เน
1: า
0: ะกับบ่ยอมจอดวันนี้เวลาที่เฮามาแต่ทางยังเมืองเพื่อจะไปอันทางสนามบินนะมันได้รอซ้ําออกไปมาทั้งที่ไฟเขียวเป็นไฟเข้าไป
1: เจ้าเจ้าไปเลี้ยวรถอยู่หันก็อยากเลี้ยวยากไปถึงว่าจะเป็นจุดเลี้ยวก็ตามอยากเลี้ยวยากเพราะว่าอย่างคันไหนเพิ่นก็บ่อยากจอดแล้วก็ขี่ไว
0: มัน
1: เป็นทางซื้อเพิ่นก็ขี่ไวเล็งไวอันผู้สิเลี้ยวก็บ่กล้าเลี้ยวใดย่านเกิดอุบัติเหตุเด
0: ้แม่นๆแต่ว่าความจริงระมัดระวังดีบ่ดีเนาะท่านผู้ฟังผู้ที่ระมัดระวังได้แต่ว่าผู้ที่ละเมิดและบ่เห็นใจคนอื่นนี่บ่ดีปานใดตัวนี้นะต้องได้เบิ่งคืนเนาะเกี่ยวกับการกระทำการประพฤติของตนเองมาเรื่องอุบัติเหตุสุภลินเจ้า
1: วันที่13นี่นะก็คือมือก่อนนี่อุบัติเหตุหนึ่งเกิดขึ้นเวลา 22:52 นาทีซึ่งทางหน่วยกู้ภัยมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสปป.ลาวเพิ่นได้รับแจ้งเหตุเข้าเบอร์ฉุกเฉิน1625ว่ามีรถจักรน้องกับรถใหญ่เกิดอุบัติเหตุซึ่งจุดเกิดเหตุหันแม่นหน้าสุวรรณีโศกใหญ่เนาะทางหน่วยกู้ภัยเพิ่นก็ออกไปกวดสอบเหตุเห็นผู้บาดเจ็บหัน2คนผู้ที่1หันเป็นเพศชายอาการเบื้องต้นละแม่นหัวแตกบาดแผลหันแม่นถลอกตามต้นโตผู้ที่2ก็เป็นเพศชายแม่นอาการเบื้องต้นขาหักผิดรูปและก็บาดแผลถลอกตามต้นโตขออภัยเนาะผู้ที่มีผู้บาดเจ็บ3คนผู้ที่3นี้แม่นอาการเบื้องต้นกระทบหน้าอกและก็บาดแผลถลอกตามต้นโตอันนี้เป็น3คนที่อาการบาดเจ็บเบื้องต้นเนาะดังที่ทางหน่วยกู้ภัย1623เพิ่นรายงานมาแล้วก็เพิ่นได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งไปห้องหมอมิตรภาพปิ่นปัวต่อ
0: เจ้าแต่ว่ารู้สึกว่าอยู่ทางหน้าน่ะสุวรรณีโศกใหญ่นี่อุบัติเหตุนี่มาเกิดขึ้นตลอดแต่ว่าโนรีก็บ่ค่อยได้ไปทางนั้นปานใดแล้วเกิดขึ้นในยามกลางคืนอีก
1: เจ้า
0: บ่แน่ใจว่าไฟยังทางนี่ใช้ได้ปกติบ่เนาะเส้นทางนั้นเนาะ
1: บ่แน่ใจเนาะเพราะว่าบ่ค่อย
0: ได้ไปหรือว่าท่านใดที่ได้เที่ยวทางนั้นโดยเฉพาะเป็นกลางคืนก็เว้าสู่พวกเฮาฟังเนี่ยก็ได้เนาะรายการขับขี่ปลอดภัยว่าเส้นทางนั้นตอนกลางคืนนี่ไฟยังทางนี่ใช้ได้บ
1: ่
0: หรือว่ามืดอึมครึมอยู่ชั้นซาหรือใช้หยังบ่ได้
1: เจ้า450ปีนะ
0: เจ้า
1: อันเคยไปโดนแล้วตอนกลางเว้นนี่แหละรถกระแลนไหวเนาะเพราะมันจะเป็นทางซื้อเนาะทางที่ว่า
0: แต่ว่ารถบรรทุกกระหลายได้เพราะเส้นทางของรถบรรทุก
1: รถบรรทุกกระหลายรถบรรทุกกะไว้รถส่วนตั
0: วกะไว
1: ้เพราะฉะนั้นแล้วนี่กะได้คอยไปคอยมาแต่ว่าถ้าไผขี่รถจักรนี่กะอยากเย็นย่านแน่ได้เพราะว่าทั้งรถใหญ่อีหยังเขาเจ้าพากันขี่ไว้หั่นน
0: ่ะแม่น
1: โดยเฉพาะกลางคืนนี่โอ้ยเนาะต้องได้ระวังเป็นพิเศษเนาะคือดังที่ได้เว้ามามันจะเปียวได้คันมืดกลางคืนมานะ
0: แม่นแหละเจ้าแล้วกะอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นวันที่14อุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเป็นรถจักรต่ำกับรถจักรไฟฟ้าเนาะเกิดขึ้นเวลา 8:38 นาทีท่านผู้ฟังอันนี้เป็นจุดเกิดเหตุแมนยูเส้นทางบ้านโนนสว่างเหมือนสีโคตรตะบองนครหลวงจันทร์ซึ่งอยู่จุดเกิดเหตุทางกู้ภัยช่วยเหลือสังคมนี่เพิ่นได้ออกไปเบิ่งเนาะก็พบเห็นผู้บาดเจ็บนี่1คนเป็นเพศชายอายุ23ปีอยู่บ้านโนนสวัสดิ์เมืองสีโคตรตะบองนครหลวงจันทร
1: ์
0: อาการเบื้องต้นก็แมนกระทบขาเบื้องซ้าย หน่วยกู้ภัยเพิ่นก็ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ได้นำส่งไปโรงหมอมโหสถเนาะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ปิ่นปัวซวงเซาไวๆอันนี้ก็เหตุการณ์ลดต่ำกันแต่เฮาก็บ่ฮู้สาเหตุเนาะเพราะว่าแน่นอนว่ากู้ภัยส่วนใหญ่เพิ่นก็ไปช่วย
1: ชีวิตแม่น
0: เจ้าเรื่องรายละเอียดว่าสาเหตุอย่างต่างก็จะเป็นของฝ่ายเจ้าหน้าที่จราจรเจ้าที่เป็นเก็บกับข้อมูล
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะละกะวันที่14นี่1623นี่ก็ออกเหตุช่วยเหลืออีกได้พอเพิ่นได้รับแจ้งเหตุเข้าบ่สุขสนว่ารถจักต่ำรถจักเนาะจุดเกิดเหตุแม่นหน้าโฮมสาว่าซั่น
0: อ
1: านา
0: อยู่ดงโดก
1: เจ้าโฮมสาดงโดกเนาะและก็มีผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายอาการเบื้องต้นเป็นหัวแตกและก็บาดแผลถลอกตามตนตัวอันนี้ก็เป็นปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงหมอมิตรภาพ
0: เจ้าอันนั้นวันที่14เป็นบอกที่ว่าเกิดขึ้นวันนี้วันที่15มื้อนี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้ตอนเช้ามืดๆ 1:00 นแต่เศร้าๆหั่นนะ
1: เจ้า
0: 1:00 นแต่เศร้าๆเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นจุดเกิดเหตุแม่นอยู่หน้าตลาดลาวนี่เห็นบ่เส้นทาง450ปีอีกเส้นทางนั้นเกิดขึ้นหลายได
1: ้
0: ผู้ภัยออกไปเบิ่งจุดเกิดเหตุก็เห็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่1คนเป็นเพศชายอายุ25ปีอยู่บ้านซำเคเมืองไซเสถานนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นก็แม่นกระทบหัววิ่นหัวและบาดถลอกตามตนตัวใบหน้ากู้ภัย1623ก็ได้มีการผดุมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปโรงหมอมิตรภาพ
1: เจ้าเนาะก็อย่าจะถือเบาเด้อสำหรับกรณีแบบประมาณว่าวิ่นหัวปวดฮากมันอย่างหั่นนะ
0: เจ้า
1: เรื่องอันมีการกระทบภายในจะสินะเพราะว่าเป็นกรณีของพี่น้องคนฮู้จักหากก็เกิดเหตุวังกลางเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่เอง
0: เจ้า
1: คือเรากินเหล้ากินเบียร์ดื่มสิ่งมึนเมาหั่นนะดื่มเมาหมดคืนเลยก็คือเพิ่นหลังจากที่เพิ่นแล้วเวียกแล้วงานกินน้ำไทยเฮือนอยู่เฮือนแหละว่าซั่นซะกินแล้วดื่มแล้วบัดนี้เมาแล้วบัดบ่อยู่กับบอนกับทีพี่น้องป้องป่ายบอกให้นอนบ่นอนบ่พักบ่พรลูกเมียห้ามบ่ฟังอยากออกไปทางนอกจับรถจักออกไปแล้วบัดนี้จนเศร้าเนาะตั้งแต่ดึกจนเศร้าแจ้งมีคนผ่านทางผ่านไปผ่านมาเห็นหน้าแล้วละจือเราได้ละโทรไปบอกทางครอบครัวว่า
0: เจ้า
1: เห็นแล้วนอน
0: อยู่แคมป์ทาง
1: กลางขวาเพราะว่าทางทาราดพุ่นน่ะ
0: โอ้เจ้า
1: เห็นแล้วนอนอยู่กลางขวาว่าซั่นเด้ให้มาเอาเราเด้ว่าซั่นเด้บ่ฮู้ว่าเป็นหยังรถล่มบ่หรือว่า มีคนมาตีบ่หยังก็บ่ฮู้ว่าซั่นเด้
0: เจ้า
1: และบัดนี้อันพี่น้องก็ไปเอาแล้วพาไปห้องหมอเนาะพาไปห้องหมอแล้วบัดนี้อาการเบื้องต้นก็คือว่าเราปกติดีท่านหมอก็กวดก็ให้ยาซักยาอีหยังแล้วก็พาเมื
0: ่
1: อพอเวลาต่อมาผัดว่าวิ่นหัวปวดฮากว่าซั่นเด้แล้วพาไปห้องหมออีกเป็นห้องที่2ผัดว่า
0: เลือดคั่ง
1: ผัดว่าเสียชีวิต
0: โอ้ยเน
1: า
0: ะ
1: ผัดว่าเสียชีวิตจังซี่นะซึ่งอาการนี่ก็ถ้าว่าเป็นอาการแบบนี้นะบ่อยากให้ทุกคนถือเบาว่าซะเนาะอยากให้
0: ต้องได้กวดเสียค่ะ
1: แม่อยากให้กวดละเอียดเลยเพราะว่าบ่อยากให้เสียใจภายหลังซึ่งกันยังบ้านได้ถามผู้ตายให้ได้ตอนที่ว่าเรามีสติหรือว่าตอนที่พาเราห้องหมอกลับบ้านนั้นความที่กับเจ้ายังวุ่นอยู่กับยังไม่ถามเราว่าเกิดยังขึ้นมันไผตีบ่หรือเจ้าไปเกิดอุบัติเหตุบ่หรือรถล่มจังได๋จึงไปนอนอยู่หั่นอย
0: ่างนี้ค่ะนะย่านมันกระทบหัวเนาะตัวนั้นเนาะเจ้า
1: เนาะแต่ว่าบาดแผลเปิดท่านแม่นหมอเพิ่นก็ทำความสะอาดให้ยิบบาดแผลแต่ว่าอาจจะมีทั้งในที่ว่าอาจจะยังกระทบอยู่ที่ว่าบ่ได้เห็นบ่หรือแนวใดก็บ่แน่ใจกับอันทางญาติพี่น้องเนาะซึ่งเขาเจ้าก็ยังคาใจอยู่ซะซะว่าไปอยู่หั่นได้แนวใดค่ะนะ
0: อ
1: ันนี้ก็เว้าเพื่อว่าอย่างเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เนาะทุกท่านเนาะถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดการกระทบอีหยังอยากให้กวดเสียดีๆเนาะเพื่อจะบ่ได้เสียใจตามภายหลัง
0: แม่นแล้วโดยพอกแมนการกระทบหัวนี่มันสำคัญแท้ๆได้ต้องได้กวดเช็คอย่างคักแน่ซองเอโก้คักแน่ตัวนี้นะสุภลินพอเฮาบ่ฮู้ว่าทางในมันจะกระทบพุ่นแฮงน้อยหลายเพียงใดเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยกันแท้ๆท่านผู้ฟังลากามาเว้าเรื่องอุบัติเหตุที่พันธวมพรเพิ่นได้ส่งเข้ามาในกลุ่มของรายการขับขี่ปลอดภัยวันที่14นี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1รายสุภลินเกิดขึ้นตอนกลางคืนดึกๆเลยเนาะ 12:00 นกลางคืนนี่แหละมีรถจิ๊ปต่ำกับหลุดบรรทุกที่ว่าจอดอยู่แคมป์ทางอยู่ทาง4เลนบ้านธาตุหลวงกลางเปเพเล็กหน่อย1คันสมควรอีก1คันแต่ว่าคู่กรณีนี่ตกลงกันได้เนาะแล้วก็อีกรายนึงแม่นอยู่นาควายอยู่ต่อหน้าบริษัทดวงเจริญอยู่เส้นทางสีห้อย อันน่ะ50ปีหั่น
1: เจ้า
0: ก็แม่นเกิดอุบัติเหตุคือกันตัวนั้น
1: เจ้าเนาะบางกรณีนี่ก็แม่นทางเจ้าหน้าที่เนาะเพิ่นบ่ได้ไปวัดแทกให้บ่ได้เข้าเลขที่ดำเนินคดีเพราะว่าบางกรณีก็แม่นเพิ่นสามารถตกลงกันเองได้เนาะ
0: แม่นแหละ
1: กับบ่าส่วนหลายจะเป็นกรณีเบาเนาะที่ว่าเพิ่นจะใกล้เคียกันตกลงกันบ่ต้องเข้าเลขที่อย่างซินะแต่คันว่าเป็นกรณีหุนแฮงเนาะก็แน่นอนทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องได้เข้าเลขที่ดำเนินไปตามระเบียบการ
0: แม่นแหละเจ้า
1: แล้วก็เพราะฉะนั้นยังให้ทุกคนระวังไว้ดีกว่าปราศจากการเกิดอุบัติเหตุจะดีกว่าเพราะว่าคันเข้าไปตามขบวนการแล้วมันจะได้ใช้เวลาได
0: ้ถูกต้องเนาะแต่ว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทุกคนก็จะฮู้ดอกว่าน่ะผู้ใดผิดผู้ใดถูกในกฎในคู่กรณีนะก็ต้องได้แสดงความรับผิดชอบนํากันเนาะแล้วก็กรณีที่ว่าต่ําแล้วหนีปัจจุบันนี้ก็มีหลายอยู่สื่อสังคมออนไลน์ก็มีการโพสต์หาคู่กรณีบางเทื่อต่ําเฮ็ดให้อันน่ะผู้ได้รับบาดเจ็บนี่ก็เป็นนักพอสมควรแต่ก็บ่มีไผมาหาพี่ซ้อไปนะผู้ต่ำก็หนีไปเลย
1: เจ้าทั้งที่ว่าในปัจจุบันนี้มีหลายสถานที่นี่มีกล้องวงจรปิดเนาะสามารถเห็นได้ว่ามันรถคันใดหรือมันบางเทื่อนี่เห็นฮอดป้ายทะเบียนก็มีแต่ว่าผู้ที่ว่าได้เฮ็ดผิดแล้วหั่นน่ะบ่เข้าใจว่าทำอิดนี่มันฮู้บ่ว่าตัวเองเฮ็ดผิดหรือว่าเกิดความย่านกลัวแล้วขอลบหนีไปก่อนบ่หรือแนวใดเนาะแต่ว่าถ้าว่าบ่ว่าจะเป็นกรณีใดก็แล้วแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นหั่นน่ะเนาะ
0: ให้มาแสดงตัวเน
1: า
0: ะ
1: ต้องได้กลับมาแสดงความรับผิดชอบนะเพราะว่าเจ้าเหตุความเสียหายให้สังคมได้เนาะต้องได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหั่นแหละดีกว่าว่าจะให้เจ้านี่นำไปฮู้ละรถคันนี้อยู่เฮือนหลังใดสินะมันนำไปเอาแบบนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นกรณีที่ว่านักละได้เนาะอาจจะได้ข้อหาเพิ่มมาซะเนาะลบหนีสิก็มีได้ท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเอากระฝากไว้เตือนสติของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนตามถนนหนทางต่างๆเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองตอนนี้ใจทุกท่านได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน
2: สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปล่อยออกจากเวียกให้ท่านฮีพอนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ่นป่วสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
3: กี่เอ้ย
4: เป็นยังเพาะ
3: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
4: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
3: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
4: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
3: ื้อแม่นนั่นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งมั้ยพ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
4: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลือกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
3: ืมดีหลายลูกพ่อกับแม่ชมเชยลูกเด
2: ้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แหน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: กันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แมนย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทําการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: มนสนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้ผู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์และพวกเรามีการถ่ายทอดสดผ่านทั้งเพจ Lao National Radio แซ่ต่อเพจขับขี่ปลอดภัยและ LNR Infotainment
2: เจ้าเนาะและก็อย่าลืมเนาะสามารถติดตามได้บ่ว่าจะเป็น Facebook ของวิทยุและก็ทางแอปพลิเคชันนําเด้อเนาะแล้วก็มีทางเว็บไซต์ของพวกเฮา www.lnr.org.la เนาะที่ท่านยังสามารถติดตามรับฟังวิทยุแบบออนไลน์ซึ่งหลายคนก็สามารถเข้าไปฟังทางเว็บไซต์เนาะก็จะมีให้เลือกฟังเลยบ่ว่าจะเป็น FM คลื่นใด AM เนาะเฉพาะคลื่นที่ขึ้นกับวิทยุแห่งชาติของพวกเฮา
1: เ
2: นาะท่านสะดวกเนาะช่องทางใดก็คือปัจจุบันนี้สามารถที่จะติดตามรับฟังได้เลยเนาะบ่เฉพาะแต่ว่าต้องมาเปิดวิทยุได้เนาะเป
1: ิ
2: ดอันน่ะระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์มาก็ฟังได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาแล้วเนาะที่ว่าปัจจุบันนี้ก็สามารถติดตามได้ง่ายขึ้น
1: เจ้ากระหลายช่องทางที่ท่านสามารถเข้าถึงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอย่าลืมท่านใดที่รับฟังได้กันขับขี่ปลอดภัยตอนนี้ก็สามารถมีส่วนร่วมส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาในรายการได้ทางเพจของพวกเขา Lao National Radio หรือจะโทรเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์030 578 7052
2: เจ้า
1: เจ้า
2: ท่านผู้ฟังเฮามีอีกหนึ่ง
1: กรณี
2: ที่ว่าอยากจะนำมาแบ่งปันเนาะเพื่อว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดานักขับขี่โดยเฉพาะแล้วเวลาที่เฮาไปเส้นทางที่มันเป็น
1: แคบ
2: เส้นเส้นทางแคบเส้นทางโค้งโดยเฉพาะการขับขี่รถขึ้นเทิงภูเนาะสำหรับเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เส้นทางอนาภูใหญ่เขตภูใหญ่เมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์ซึ่งหลายท่านอาจจะได้ใช้เส้นทางแล้วเนาะ
1: เจ้า
2: ก็คือส่วนหลายแล้วนี่บ่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถบรรทุกสินค้าเนาะแมนก็จะนำใช้เส้นทางนั้นก็คือเป็นเส้นทางที่สูงเนาะ
1: เจ้า
2: เส้นทางสูง
1: ต้องได้ระมัดระวังอันตราย
2: เนาะต้องได้ระวัง
1: แล้วก็เส้นทางเขียนนั่นกับรถบรรทุกกระหลายอยู่ได
2: ้
1: ก็เป็นเส้นทางรถบรรทุกรถเจดินกระหลายตอนนั้น
2: ผ่านมานะเห็นรถบรรทุกสินค้าที่ว่าบรรทุกเกิด
1: เจ้า
2: เนาะมักเกิดอุบัติเหตุเนาะปีนลงข้างทางหรือว่ากรณีเกิดอุบัติเหตุต่ำกันหรือว่าอีกหลายกรณีเลยแล้วนะเฮามาเห็นเนาะกันที่ว่าเพิ่นขับขี่แบบโบถึกตามช่องทางจราจรของตัวเองแบบเพิ่นจะแซงขึ้นมาม ีรถบรรทุกคันนึงนี่อันเพิ่นแก้สินค้ามาแล้วอีกคันนึงก็คือแบบคันทั้งหน้าคือแบบฟาแท้ถามบ่ไหว
1: ก็เลยแซง
2: จะแซงขึ้นมาบ่ประกันแล้วพอดีมีรถที่ว่ากระเจ้าสวนมาจากช่องทางจราจรของกระเจ้าแล้วก็เจ้าก็ขี่ถือเนาะเขาต้องแนบขวาเนาะบ้านเฮาเนาะ
1: เจ้าม
2: าวันนี้ก็แบบหน้าซึ่งหน้าใครแต่บ่เกิดอุบัติเหตุเนาะมาเห็นกันแล้วก็แม่นผ่อนความไวลงกับใครแต่ว่าผ่อนความไวทันได้หั่นถ้าสมมุติในกรณีที่ต่างคนต่างไวเด้อันนี้บ่อยากคิดเลยว่าจะเกิดอุบัติเหตุหุนแรงซําใดเน
1: า
2: ะ
1: แม่นแล้วเห็นการแซงนี่แม่นอันตรายเพราะว่ามีแต่รถคันบักใหญ
2: ่
1: มีแต่รถคันบักใหญ่และแซงแบบบ่หักประกันแบบนี้นะท่านผู้ฟังใครแต่ว่าเบรกทันเขาเบิ่งตามคลิปวิดีโอเนาะคือเพิ่นเบรกทันและรถที่แซงบ่หักประกันก็ได้ถอยหลังคืน
2: แน่นอนเลย
1: เพราะว่าเจ้าเหตุผิดระเบียบเลยเด้
2: เ
1: จ้ามาบ่ถูกทางแล้วอันนี้แหละอันนี้ยังโชคดีได้ที่บ่เกิดอุบัติเหตุคันโชคบ่ดีเด้อันใดสิเกิดขึ้นน้องขึ้นน้ำกันเบิ่งท่านผู้ฟังคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่คำมวนวังเมื่อก่อนนี้ที่พอรายงานไปที่รถหัวลากเน
2: า
1: ะที่ต่ำกันแล้วก็เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต1คน
2: ฮ
1: ะ
2: อธิว่ารถหัวลากคันแม่นเพิ่นนั่นน่ะเพิ่นมาต่ำเอารถที่ว่า
1: จอด
2: ไว้
1: แ
2: คมทาง
1: แมน
2: แล้วอันที่ว่าผู้ที่ว่าติดอยู่ในรถหันแมนติดอยู่ในรถหัวลากบ่ค
1: น
2: ขับพะน้อง
1: แล้
2: ว
1: ก
2: ็เสียชีวิตในเวลาต่อมาได
1: ้แมนแล้วเจ้าเนาะก็อันตรายกันแท้ๆแล้วก็มีอีกหนึ่งคลิปที่พันโทอมพรเพิ่นส่งมาให้รายการขับขี่ปลอดภัยสุภลินโอ้ยอันนี้นะมีพอตู้นึงที่กำลังยางอยู่แคมทางแต่บ่แน่ใจว่าแมนตอนจักโมงที่เกิดขึ้นนี่อ๋อ6โมงเช้าสุภลินตอน6โมงเช้าของวันที่15มื้อนี้ได
2: ้เจ้า
1: 6:53 นาทีเนาะมีประตูนึงกำลังยางน้ำแคมทางถึกเบื้องของเพิ่นแถบแล้วมีรถกระบะจอดไว้แคมทางคันหนึ่งและก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งขี่รถมาโบฮู้ว่าขี่มาแนวใดสุภลินมาแล้วขี่มาต่ำเอารถหัวรถของรถกระบะผู้ดีประตูนั้นยางไก่วิดก้นรถกระบะที่จอดไว้ฮะนะ
2: เจ้า
1: น้อยหนึ่ง เฮ็ดให้บ่เป็นหยังเห็นนะ
2: เออ
1: หันมา
2: คันบ่ขา
1: ผู้ดีหัวด่วนไปหน่อยนึงใครแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นล่มบ่เพราะว่ามันก่ายกล้องวงจรปิดไปนี่นะแล้วก็บ่ฮู้ว่าเหตุการณ์นี้รถกระบะที่ขี่มาดีๆขี่มาหั่นน่ะแล้วมาตามเอารถที่ว่าจอดอยู่ดีๆนี่นะเมาบ่หรือว่าใดเพราะว่าตอนเช้าดิตอนเช้าของมื้อนี
2: ้เจ
1: ้า
2: เนาะก็คันบ่ขารถคันที่จอดแคมป์ทางขวางไว้หั่นนะ
1: ย่าว่า
2: ประตูนี้นะอาจจะเจ็บหนัก
1: แม่นๆเจ้านี่แหละกะอยากให้มีสติเด้อเฮาอันนี้แม่นเฮาสันนิษฐานไปก่อนว่าเพิ่นเมาบ่หรือว่าแนวใดหรือพักผ่อนบ่พอและหลับในบ่หรือจังได๋พอมันตอนเช้าเนาะเกิดขึ้นตอนเช้าแล้วคิดว่าถ้าหากว่าเฮาพักผ่อนเพียงพอหรือว่ามีสติครบถ้วนในการขับขี่นะคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะบ่เกิดขึ้นวันนี้มาคิดในครั้งกว่านั้นค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบ่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ที่เพิ่นรายงานหรือว่าเอาข้อมูลให้รายการขับขี่ปลอดภัยในการสนทนากันแต่ละครั้งอ่ะนะก็แม่นเกิดจากการพักผ่อนบ่เพียงพอดื่มเบิดคืนแล้วมาขับรถมันเฮ็ดให้หลับในเฮ็ดให้บ่มีสติในการขับขี
2: ่
1: เจือกซ้ายเจือกขวาแม่น
2: อันคือโนรีว่ามาเนาะแต่ก่อนเนาะคันว่าเกิดอุบัติเหตุยามเช้านี่นะโดยส่วนตัวดอกจะคิดว่าเออข้าเจ้าไปตลาดมาบ่เนาะไปแต่เช้านี่อันไปตลาดตะลีมาบ่สิหลังๆมานี่โอ้ปู่แม่นละสดหลายแต่ละกรณีก็คือไปลินมาสดแจ้งหมด
1: กับ
2: เพ
1: ื่อ
2: นเช้าหมดจังซี่นะ
1: แ
2: ต่ว่ากรณีนี้เฮาก็บ่ได้ตัดสินเนาะว่าเพิ่นเป็นจังซั่นแต่ว่าอันนี้เฮายก
1: สันนิษฐานออกมาให้ฟัง
2: เออเจ้าแล้วก็แบ่งปันกันเนาะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเฮานี่แหละเนาะก็อยากให้ทุกท่านเนาะได้มีสตินํากันว่าซั่นซา
1: เจ้าม าที่แจ้งการหน่อยนึงมาที่ข้อมูลนี่ก่อนซะอันน่ะสุภลินข้อมูลในการนั่นเสียค่าทางนี่นะแต่เพราะว่าทุกคนต้องเว้าเรื่องพันธะเนาะทุกคนต้องได้เสียได
2: ้
1: ว่าจะเป็นรถน้อยรถใหญ่รถจักรต่างๆซี่นะ
2: เจ้านะก็บ่ฮู้ว่ามีรายการขับขี่ปลอดภัยเฮานี่ปัจจุบันนี้เดือนก่อนแล้วกดแล้วพากันจ่ายค่าธรรมเนียมทางนี่ทุกคนแล้วหรือยัง
1: สุภลินจ่ายแล้วดิ
2: จ่ายแล้ว
1: บ่จ่ายถึงเป้าหมายแท้ใดในระบบเลยใด
2: แต่ว่าต่อจ่ายตอนที่ถึงเป้าหมาย
1: ลืมเป็นบ่ลืมจ่ายเป็นบ่
2: แม่น
1: จะต้องปั๊บใหม่ก็ต้องได้จ่ายบ่แม่นสิป้าพอคันปะไว้ยาวดุนซ้ำใดน่ะ
2: ยังจะถ
1: ึ
2: ง
1: หลายขึ้น
2: เนาะคันว่าบางคนนี่มีทั้งรถจักรมีทั้งรถใหญ่มีหลายคันแดนี่บวกใส่กันก็หลายอยู่ได
1: ้แม่นแม่นเจ้านั่นแหละสำคัญนะผู้ฟังอันนี้แม่นอิงตามข้อมูลจากกรมช่วยสหกรณ์เพิ่นว่าใน6เดือนต้นปี2016นี่นะสามารถเก็บและหับจากค่าธรรมเนียมทางได้สูงถึง108ตื้อกว่ากี
2: ่
1: ถ้าเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาก็แม่นเพิ่มขึ้นถึง 16.8 ส่วนห้อยก็ถือว่ามีความกระตือรือร้นของอนาประชาชนอยู่ผู้ที่ว่ามีรถประชันซะวันนี้คันคิดเป็นมูลค่านี่ก็ประมาณ15ตื้อกว่ากีบที่ว่ามันลื่นของปีก่ายนี
2: ่
1: แล้วปัจจุบันนี้ทั่วประเทศก็มีพาหนะที่เข้ามาสำระค่าธรรมเนียมทางแล้วนี่แม่น 456,614 คันแต่คิดว่ามันยังหลายกว่านี้เพราะว่าตอนนี้หาก็ได้อยู่เพิ่นบ่ไล่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะอยู่ในนี่เนาะเพิ่นมีแต่ไล่เป็นคัน
2: แม่น
1: และตัวเลขนี่ก็เพิ่นมาแสดงเห็นว่าเจ้าของพาหนะในสังคมนี่ก็มีความตื่นตัวแล้วก็เห็นความสำคัญของการปฏิบัติพันธะในการเสียค่าทางหลายขึ้นไปเรื่อยๆเนาะและหลายคนว่าเป็นหยังจึงต้องเสียค่าทาง
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นคำถามได้สุภลิน
2: เจ
1: ้
2: าเนาะก็ซึ่งก็ย้อนว่าการเสียค่าทางนี่นะกับเงินทุกกีบจากการเสียค่าธรรมเนียมทางเนาะจะได้นำเข้าไปใช้ในการบูรณะซ่อมแปลงปรับปรุงเส้นทางและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในทั่วประเทศเพื่อว่าให้พวกเราทุกคนได้เดินทางอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
1: เ
2: พราะฉะนั้นนี่เจ้าของงานพาหนะทุกท่านบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่ที่ยังบ่ได้ทันได้เสียค่าธรรมเนียมทางประจำปี2026เนาะก็อยากให้เฝ้าไปสำหรับเพื่อว่าหยังหลีกเว้นค่าปรับไหม
1: ตามระเบียบการ
2: ตามระเบียบการแล้ว
1: เพิ่นไล่เป็นมือได
2: ้เนาะแม่คิดนะแม่นแล้วคิดเป็นมืออีก
1: เพิ่นไล่เป็นมือเด้อค่ะปรับใหม่นะผู้ฟังเดี๋ยวนี้เข้าไปกวดในระบบเลยมันง่าย
2: แม่น
1: ใครที่ว่ามีมือถือแล้วก็มีระบบอ่ะนะโมบายแบงกิ้งนะจะเป็นธนาคารใดก็สามารถชำระได้เลย
2: มัน
1: จะง่ายสะดวกสบายขึ้นล่ะหรือว่าใครที่ต้องการอยากได้ใบที่เสียค่าทางแล้วก็สามารถไปเอาไปยื่นเอาอยู่ในอันน่ะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพิ่นได้ก็หลายบอนเน
2: า
1: ะ
2: เจ้ามีกับอาณาเสียค่าธรรมเนียมทางนี่กับทางโยธาเนาะแล้วก็ทางกรมประชาอากรก็สามารถเสียได้ไผที่บ่มีแอปพลิเคชันก็สามารถเข้าไปธนาคารได้เนาะเข้าไปธนาคารไปเสียได้ก็ยังให้ทุกคนที่ยังบ่ได้เสียไปเสียแหละเพราะว่าคันบ่เสียนี่ค่าปรับใหม่มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
2: เพิ่นคิดนี่นะโนรีเพิ่นคิด 0.1 ส่วนห้อยได
1: ้ 0.1% เอาว่าพอเข้าใจกันยังไง
2: 0.1%
1: เนา
2: ะ
1: โอเคเจ้า
2: คือ
1: ของแต่ละมื้อ
2: นับตั้งแต่31มีนาค่าหายใจ31มีนาลงมาบ่เป็นหยังถ้า31มีนา
1: คือวันที่1เมษาไปแล้วแม่นถือความหมาย
2: เจ้าแม่น
1: เดี๋ยวนี้มันกลกดแล้วท่านผู้ฟังที่พรเนาะไปเบิ่งด้วยว่าถือความหมายไปหลายปัน
2: เด
1: ือ
2: นเนาะไล่มาตั้งแต่เดือนมีนาตั้งแต่เดือนเมษา
1: เมษา
2: โอ้มือละ 0.1
1: หลายมือนะมีท่านผู้ฟังเพิ่นส่งข้อมูลเข้ามาให้รายการขับขี่ปลอดภัยท่านผู้ฟังเพิ่นว่ารถปัจจุบันนี้แม่น2ล้านกว่าคันแล้วแต่ว่าตัวเลขในการเสียค่าธรรมเนียมทางหั่นมีแต่ 400,000 กว่าคันเท่านั้นยังโบได้ฮอด 50% ซ้ําเพิ่นว่าอ่ะตื่นโตกันไปได้ในตอนนี้เนาะสาสําระได้อยู่ในมือถือของท่านนั่นแหละ
2: เจ้า
1: อันน่ะโมบายแบงกิ้งก็ง่ายแม่นๆเจ้า
2: คันว่าไผว่าโอ้พอตู้แม่ตู้โบได้มีแอปนะจังสิก็เข้าไปธนาคารรถเด้อใกล้ธนาคารใดก็ไป
1: หรือว่าลูกหลานที่ว่าไส้อ่ะน่ะโมบายแบงกิ้งก็ให้กับเจ้าสำราให้ก็ได้พอจ่ายหน่วยใดก็ได้เพราะว่ามันขึ้นกับทะเบียนรถเฮาอยู่แล้วดิ
2: เจ้าแล้วเนาะก็ฝากไว้เนาะซึ่งอ่านการจ่ายนะแต่ก่อนเฮาจะมีสติ๊กเกอร์สี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นก็เฮ็ดใหม
1: ่น้อยๆประมาณ2นิ้วประมาณ2นิ้ว
2: ประหยัดพื้นที่ลงเนาะ
1: แล้วก็ประหยัดงบประมาณอีกเนาะตัวเนี้ยเนาะเจ้า
2: เจ้าก็แบ่งปันกันเนาะสำหรับเรื่องของการเสียค่าธรรมเนียมทาง
1: แล้วก็มาอีกเรื่องนึงที่ทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิ่งจันทร์เนาะเพิ่นมีแจ้งการออกมาในการตอบแบบสอบถามเพื่อจะประกอบคำเห็นใส่ห่างข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและก็พัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครหลวงวิ่งจันทร์
2: เจ้า
1: อันนี้เพิ่นกล้าเกี่ยมได้เพราะว่าเพิ่นก็เห็นถึงความสำคัญและก็เห็นถึงปัญหาสุภลินเพราะว่าอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์นี่ซอกหาบอนจอดรถนี่
2: ยาก
1: แลนด้วยว่ามีการพัฒนาไปตลอดเนาะอยู่ในตัวเมืองเฮาคือปัจจุบันนี้ก็มีการให้บริการรถเมล์ด่วน BRT หลายๆเส้นทางเพิ่นก็บ่อนุญาตให้จอดรถแคมทางก็ต้องได้หลีกเลี่ยงดังนั้นเพิ่นก็เลยมีแบบสอบถามเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันในการที่จะพัฒนาและก็ช่วยกันประกอบความคิดความเห็นว่าการที่จะจัดสรรเรื่องเกี่ยวกับสถานที่จอดรถนี
2: ่
1: ควรจะเป็นเท่าใด
2: เจ้าแม่นแล้วคือเฮาสิสังเกตเนาะปัจจุบันนี้หลายเส้นทางเพิ่นจะมีการไปแต้มเส้นไว
1: ้แม่ล่ะ
2: ไปแต้มเส้นให้เป็นบอนจอดจังซี่นะแล้วเฮามาลองคิดพิจารณานำกันเบิ่งว่าจากกันน้ำใส้ตัวจริงเหมาะสมหรือบ
1: ่
2: อันนี้เพิ่นก็จะได้พิจารณาคืนเน
1: า
2: ะ
1: กะบางคนเนาะอยู่ในสภากาเฟสุภลินเพิ่นก็ส้มเซยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ที่มีการไปจัดสรรและก็แต้มเส้นให้จอดรถคัดแน่นะและเฮาก็สังเกตได้ว่าคันบอนใดเนาะที่บ่มีเส้นให้จอดนะแสดงว่าจอดบ่ได
2: ้
1: จอดบ่ได้มันก็จะเป็นการดีและบอนใดที่เพิ่นแต้มเสร็จแล้วจึงไปจอดหันจะดีกว่าแต่ว่าบอนจอดมันก็ยังบ่เพียงพอเนาะในตัวจริงนะและวันนี้มาสังเกตจุดนึงก่อนที่จะเข้ารายละเอียดของแจ้งการเนี่ยว่าก่อนนึงว่ามาสังเกตอีกจุดนึงอยู่หันหอมของหอวัฒนธรรมสุภลินคือสมมติเฮาออกจากวิทยุแห่งชาติ
2: เฮาจะเลี้ยวซ้าย
1: เลี้ยวซ้ายเนาะมันจะมีหอมบอนนั่น
2: ข้างหอ
1: ข้างหอที่ว่ากลุ่มกันข้ามกับอันทางเข้าสนามกีฬานี่แหละทางเส้นนั้นมันจะสามารถทูเวได
2: ้
1: เนาะทูเวได้ก็คือเลนได้2ทางค่ะนะคือฝากมาทางกันน่ะเส้นทางของอินแปงหั่นก็สามารถเลี้ยวอ่ะน่ะเลี้ยวซ้ายมาได้คือกันเนาะตัวนั้นเนาะตัวนี้ก็เลี้ยวซ้ายไปได้คือกันค่ะนะแต่สังเกตว่ารถไปจอดอยู่2ข้างทางค่ะนะเต็ม
2: แล้ว
1: ธรรมดามันต้องจอดได้ข้างเดียวมันจอดข้างเดียวเพื่อจะจงพื้นที่ทางให้รถมันส่วนกันได้แต่วันนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นจอดอยู่2ข้างและเฮ็ดให้รถที่เที่ยวเส้นทางนั้นยุ่งยากหลายคนก็บอกว่าโอ้ฝากดีดูบ่ซั่นทางจัดสรรหรือว่าหน่วยงานที่เพิ่นรับผิดชอบนี่ไปกวดคืนได้บ่ว่ามีการจอดรถทั้ง2ข้างทางกันนะแล้วมันเที่ยวบ่ได้มันแคบจนว่าบางเทื่อได้ถอยให้กันและหลีกบอนที่ว่าสามารถหลีกได้มันจะมีโรงแรมที่มีบอนจอดรถบางเทื่อก็ได้หลีกเข้าตัวนั้นเพื่อให้รถมันมาได
2: ้เจ้าแคบแท้แล้วก็จอดรถ2ฝากทางนี่ก็คือปัสจักบ่ได้แท้ๆน้องไผได้เที่ยวเส้นทางนั้นก็คือสิเห็นสภาพนํากัน
1: คือทางกันของนะห้องการเฮานี่เน
2: า
1: ะวิทยุอันนี้เพิ่นก็มีขีดเส้นให้ฝากเดียวแต่ว่าก็ยังมีการจอดอยู่2ฝากแต่ยังว่าเส้นทางนี้มันก็เอากว้าง
2: แ
1: น่
2: เอากว้างกว่าเส้นทางนั้นเด
1: ้ก็ยังเลี่ยงกันได้อยู่หน่อยนึงก็เห็นใจอยู่ดอกว่าผู้ที่ซอกกันน่ะสถานที่จอดรถเน
2: า
1: ะมันก็ลำบากในปัจจุบันนี้นะคันสิไปจอดอยู่ใกล้ๆผัดห้องการผัดยุทธเขตนี
2: ่
1: คันมาจอดอยู่เขตนี้ผัดวานมันก็ต้องได้จอดอยู่2ฝากทางอีก
2: เมื่อวานนี
1: ้
2: เห
1: ็
2: นเพิ่นมาแต้มเส้นอัน
1: เริ่ม
2: ปิดเส้นหนึ่งบบปัจจุบันนี้ก็คือมีหลายคนส่องแสงเนาะว่าม
1: ันมีเส้นทั้งกลาง
2: ทั้งกลางมันมีสองเส้นแบ่งทางวันซะเนาะเส้นแบ่งกลางมันมีอยู่สองเส้นสิเอาเส้นใดกันแท้หลายคนก็สับสนได้จักสิเอาเส้นได้มีสองเส้น เมื่อวานนี่เห็นเพิ่น
1: มาลึบ
2: มาลึบเส้นนึงแล้วเอาสีดำมาแต้มใส่ลึบออกเส้นนึงจงไว้เส้นนึง
1: มานี่โนรีมาสังเกตเนาะคือสุภลินเป้านี่นะมาสังเกตว่าต้องแม่นเอาเส้นตัวที่ว่ามันอยู่ทั้งกลางหลังจากที่วันเพิ่นแต้มบอล
2: จอดรถ
1: มันต้องเป็นเส้นทั้งกลางระหว่างนับจากบอลจอดรถมาเนาะมันจะอยู่ระหว่างนั่นนะก็ดีว่าเพิ่นมาปรับปรุงละกันมันก็เฮ็ดให้จะแจ้งขึ้นสำหรับผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนแล้วก็สังเกตตามมัน
2: อ
1: ่ะพื้นทางได
2: ้
1: เจ้าก
2: ะกระสมเซยเนาะพักส่วนเกี่ยวของที่ว่าเพิ่นกะสะดุ้งไวเนาะมีห่างเสียงจากสังคมเพิ่นกะลงมาติดตามเบิ่งเป็นแนวใดจังซี่ล่ะกะอะไรที่แก้ไขได้เพิ่นกะแก้ไขเนาะทันท่วงทีแล้วได้เนาะกะกระสมเซยละกะหลายๆคนก็ถือว่าย่องมาได้ว่าปัจจุบันนี่นี่ทางภาคส่วนที่เกี่ยวของนี้เปิดรับคำเห็นนี้หลายขึ้นแบบนี้นี่ก็เป็นการดีเนาะที่ว่ารับฟังเสียงจากสังคมเป็นส่วนหลาย
1: เ
2: พื่อว่าจะได้ช่วยกันประกอบส่วนหานะประกอบคำคิดเห็นน้ำกันมาแบบใดถึงจะเหมาะสมแท้เหมาะแท้
1: แม่แหละเมื่อกี้นี้ว่าเรื่องแจ้งการที่นะเพื่อนต้องการอยากจะสอบถามในการที่จะเฮ็ดทางตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาบอนจอดรถอยู่นครหลวงจันทน์ท่านผู้ฟังท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามเนาะห่วมตอบแบบสอบถามผ่านทางเฟซบุ๊กกรุ๊ปของแผนกยุทธธิการและขนส่งได
2: ้เ
1: นาะอันนี้ก็แม่นช่วยๆกันเพราะว่าอยู่ในนี่ก็แม่นเพิ่นเฮ็ดขึ้นมากะเพื่อเป็นการจัดสรรสถานที่จอดรถแล้วก็ควบคุมการเข้าออกระบบการเก็บค่าบริการความปลอดภัยแล้วก็ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในการที่จะเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัตินี้มีประสิทธิผลขึ้นเนาะกะช่วยๆกันได้พวกเขาอยู่ในสังคมน้ำกันเห็นแล้วใดที่จะเห็นให้สังคมเขามีความจบงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งสำคัญก็คือความปลอดภัย
2: เจ้าแม่แล้วเนาะแต่สำหรับแจ้งการนี้เนาะเขาได้ลงไว้อยู่ที่ Facebook ของรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วเนาะซึ่งมันจะเป็นแจ้งการที่แนบ QR code มาท่านผู้ฟังเข้าไป
1: แล้วก็มีลิงก์นำเนาะตัวนั้นเน
2: า
1: ะ
2: เข้าไปแล้วไปเซฟเอาเอกสารตัวนี้แล้วอนาสแกนตัว QR code นี
1: ่แล้วก็ตอบได้เลย
2: ท่านมีความคิดเห็นเป็นแนวใดเนาะในระหว่างที่เพิ่นกำลังเปิดรับคำเห็นนี้อยากให้ทุกคนระดมความคิดซวยกันเนาะจงให้จัดตั้งปฏิบัติไปแล้วเนาะผัดว่ามามีห่างเสียงอีกมันก็สิบ่เลิกบ่แล้วจักเทื่อ
1: นี่แหละคือไทยเฮาเจ้าขอยทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่และต้องการบอนจอดรถอยู่ในปัจจุบันนี่นะไปประกอบคำคิดคำเห็นและตอบแบบสอบถามเพื่อให้เพื่อนได้มีข้อมูลพื้นฐานในการที่จะไปจัดสรรให้มันถูกใจหลายๆคนว่าซั่นซะบ่แม่นว่าถูกใจผู้ใดผู้นึงบ่ได้อันนี้มันเว้าเรื่องเกี่ยวกับว่าการนำใช้แบบมีส่วนห่วมและกับส่วนรวมของสังคม
2: เจ้าเนาะอันนี้เขาก็ฝากไว้กับมินรายการพร้อมรายการอย่าลืมละกันเนาะว่าปัจจุบันนี้เนาะทางแผนกโยธาธิการและขนส่งและขนส่งจันทร์เพิ่นก็ได้แจ้งการออกมาแล้วเรื่องยุดเสาหรือว่าปิดเนาะการถมดินแดงดินดำซัวคาวในระยะฤดูฝนก็คือนับตั้งแต่วันที่10เดือนกรกฎนี้จนฮอด30ตุลาคม2026ในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะฉะนั้นในระยะที่ปิดนี้ก็อาจจะเฮ็ดให้บางโครงการเนาะถ้าว่าเป็นโครงการที่เร่งด่วนนี่ก็จะมีการอนุญาตเป็นพิเศษแต่ว่าต้องได้ดำเนินเอกสารถูกต้องขออนุญาตถูกต้อง
1: ตามขั้นตอน
2: ตามขั้นตอนว่าเร่งด่วนแท้จังซี่แต่บรรดาโครงการทั่วไปที่ว่าบ่ได้ฮีบด่วนบ่ได้เร่งด่วนอีหยังก็แม่นปิดก่อนเนาะโจก่อนตามที่เพิ่นแจ้งการจนฮอด30ตุลาคม2026
1: 4เดือนท่านผู้ฟังสำหรับแจ้งการปิดบ่ดินเนาะอันนี้ก็แม่นอยากให้ปฏิบัตินำกันแต่ว่าภาคส่วนใดหรือว่าโครงการใดที่เป็นโครงการสำคัญและก็ฮีบด่วนของรัฐบาลเพิ่นก็มีนโยบายยุ่งยานอยู่แต่ต้องมีเอกสารตามขั้นตอนอย่างคักแน่อนุมัติอนุญาตอย่างคักแน่เนาะตัวนี้เนาะแล้วก็อยากให้ภาคส่วนของบริษัทหรือว่าเจ้าของรถแก่ดินแก่หินแก่ทรายในปัจจุบันนี้ที่เพิ่นบ่ได้ห้ามเด้เนาะแก่ทรายนะแก่หินนะก็อยากให้ปฏิบัติตามแจ้งการในการขี่รถหรือว่าใส่รถในเวลาเร่งด่วนเน
2: า
1: ะเพื่อนห้ามในเวลาใดก็ให้ปฏิบัติตามเวลานั้น
2: เจ้าเนาะก็ขอย้ำคืนละกันเนาะถ้าว่าเนาะรถบรรทุกคณะเข้าออกตัวเมืองนะเพิ่นมีการกำหนดเวลาเข้าออกเนาะจันทร์หาสุกตอนเช้าละแม่น 7:00 น.ถึง 8:30 น.ตอนเที่ยง 12:00 น.ถึง 13:30 น.และก็ตอนแลงแม่น 16:00 น.ถึง 18:00 น.อันนี้แม่นกำหนดเวลาเข้าออกตัวเมืองบ่ว่าจะเป็นรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่รถบรรทุกจังซี
1: ่3ระยะนี่นะท่านผู้ฟังก็คือบ่ให้เที่ยวนอกเหนือจาก3เวลานี่ก็เป็นเที่ยวได
2: ้เจ้า
1: เนาะแล้วก็แจ้งการอีกอันนึงเอิ้นว่าประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ไปใส่เขตบึงทาดหลวงอ้อมฮอบบึงทาดหลวงใหญ่นี่นะท่านผู้ฟังเพิ่นก็มีแจ้งการออกมาว่าในโมงเวลาแต่วันใดหาวันใดที่บ่ให้รถใหญ่รถจักร เข้าไปเที่ยวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ไปย่างออกกำลังกายอยู่เขตบึงท่าหลวงนั้น
2: เจ้าใช่แล้วจะเป็นวงเวลาของการออกกำลังกายเนาะจากหาซุกนี่ตอนแรง 16:00 น. ถึง 19:00 น. คันว่าเสาร์อาทิตย์แล้วจะมีทั้งตอนแรงและก็ตอนเช้าเน
1: า
2: ะตอนแรงนี่ยังโมงเก่าแต่ตอนเช้านี่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็น 6:00 น. เช้าถึง 10:00 น. เนาะสำหรับอยู่บึงท่าหลวง
1: เจ้าเอากระหัวมือกันไปเนาะและก่อนเวลาจะหมดมาฟัง

0: ลายแขวงวิ่งจันทร์1ลายบริคำไซ1ลายแล้วก็แขวงจำปาสัก1ลายอยู่ทางด่วนอีก1ลาย
1: อ
0: ันเป็นอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมปี2016
1: เจ้าเนาะค่ะได้เว้าให้มีรายการได้ฮับฟังตลอดเวลา1ชั่วโมงของรายการขับขี่ปลอดภัยตอนนี้พวกเขาก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายและกะเวลาพวกเขาใกล้จะหมดแล้วเนาะขอบใจมีรายการทุกท่านหลายๆที่ให้เกียรติติดตามฮับฟังบ่ว่าจะเป็นฮับฟังผ่านทาง2ทางใดเนาะพวกเขาก็ขอบใจมื้อรายการเฮาออกอากาศ 8:00 นถึง 9:00 นเนาะกลับมาติดตามฮับฟังฮับสมกันได้ใหม่มื้อนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านขับขี่ปลอดภัยสุภลินมโนลีและก็ทางสุขสวรรค์ในทางเทคนิคเนาะกะขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนพบกันมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
0: สบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าใน6เดือนต้นปีนี้ในทั่วประเทศสามารถปักดำเข้านาแซงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 14% ผลผลิต 441,000 ตันเท่ากับ 11% ของแผนการผลิตข้าวรวมสำหรับข้าวนาปีได้วางคาดหมายผลิตให้ได้ 832,770 เฮกตาร์ผลผลิตประมาณ3,300,000กว่าตันในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าปัจจุบันแมนอยู่ในระยะเริ่มต้นฤดูการผลิตในฤดูฝนคาดคะเนการปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศตกก้าและเห็ดนาหวานสำเร็จหลายกว่า50%เข้าให้ได้วางคาดหมายการผลิตสู่สุนให้ได้ 88,730 เฮกตาร์ผลผลิต 183,300 ตนมาฮอดปัจจุบันสามารถปลูกได้ประมาณ60%การปลูกพืชเสบียงอาหารสามารถปฏิบัติได้ 126,500 เฮกตาร์เท่ากับ 45%ของเนื้อที่แผนการหมดปีแมน 280,910 เฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตได้1ล้านกว่าตน
2: 2.4 การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ามันสามารถปักดำนาแซงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99.57% ของแผนการเทียบเศรษฐกิจเดียวของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 14.54% ปลูกพืชเสบียงอาหารได้106,500 เฮกตาร์เท่ากับ45%ของแผนการการผลิตซีนไข่และปลามันสามารถผลิตได้290,000 ตันเท่ากับ50.6%ของแผนการสามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมปลาไม้ได้ 19.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 53.12% ของแผนการ
1: ท่านสอนไซสีพันโดนให้ฮู้ตื่นว่ามูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมระยะ6เดือนต้นปีนี้ปฏิบัติได้ 11,691 กว่าตื้อกีบเท่ากับ 50% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 16% ในนี้อุตสาหกรรมปรุงแต่งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าหมู่แม่นหมวดผลิตเครื่องดื่มการผลิตเจียและผลิตภัณฑ์เจียการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าการจราจรสินค้าระยะ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้62,766 ตื้อกีบเท่ากับ 50% ของแผนการเทียบเศษระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 21% จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: าแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ดีต้อนรับทานข้าวสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์พบกับสายฝนในมื้อนี้เศร้าบรรยากาศที่ว่าแดดออกอุ่นๆดีเนาะเป็นจังไหนมีรายการที่ว่าอยู่ทางภาคใต้ของเฮาได้ยินข่าวว่ามีฝนตกหรือว่าแดดออกบ่ก็สามารถแจ้งกันมาได้ระดับน้ำเด้ลดลงระบอหรือว่าระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอยู่ท่านใดที่ว่าอยากโทรเข้ามาทักทายโอ้ร่วมกันทั้งหน้าไม้หลังไม้ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052 0305787052พบกับสายฝนในมื้อนี้มื้อต้นน้ำกะติภารกิจเพิ่นบ่ได้เข้ามาหวามน้ำอาจจะเป็นทิศหน้าจะคอยได้มาโอ้ร่วมกันทั้งสองคนส่วนว่าอาทิตย์นี้ก็คือว่าอะไรเป็นเรียกงานซึ่งมันส่วนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วที่เพิ่นมีกับประสงค์ในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานเดี๋ยวเฮาเข้าสายได้ไหมกันก่อนเนาะสบายดี
1: สบายด
0: ี
1: เอ้ย
0: ส
1: าย
0: ฝ
1: นก็งาม
0: สบายดีแสงเพชรเป็นจังไหนเนาะทางสวรรค์เขตเฮาม
1: ื้อนี้ลมเอ้ยแต่ว่าอากาศเย็นนิดนึงมื้อนี้
0: อ้าวแดดบ่ออกบ่
1: เมื่อวานเจอได้อยู่ว่านี่คือมาสายเนาะเอ้ยเนาะ
0: เจ้าเพราะว่าติดภารกิจเรียกงานของสื่อมวลชนเพิ่นก็เลยว่ามาซาน้อยนึงหลังจากแล้วและการนี้ก็สิได้กลับไปทั้งหอประชุมแห่งชาติคือเก่า
1: อ๋อมื้ออื่นเอ้ยก็มาปกติเนาะมื้ออื่นเน
0: า
1: ะ
0: เช้ามื้ออื่นมาปกติเด้อ
1: เอ้ยเห็นเนาะที่เป็นโคโซวิดีโอกองกันเอ้ยเห็นนะ
0: จ้าขอเพลงอย่างบ่แสงเพชร
1: ขอฟังเพลงนะปิดท้ายขายก้อยของเอเรนดี้เด้อ
0: เพลงอย่างเกาะ
1: ปิดท้ายขายก้อยของ
0: ปิดท้ายขายเจ้า
1: เดี๋ยวบอกไปแห้งฉันนั่งโรงพยาบาลแล้วการสาธิตอาจจะปื้อแล้วการเจ้าทุกคนงานแล้วการสาธิตแล้วการบ่าวร่องแม่แล้วการบ่าววุ่นตรงแล้วการบ่าวเล่ยี่เชี่ยก็บอกไปให้ดูเสียงกระจายแล้วการบอกไปให้มีผู้บริโภคในแขวงวันนี้แค่20ดวงเลยละครแล้วการพิเศษก็ฟังให้เอ้ยใจฝนคนเนี้ยแม่
0: เจ้าเข้าใจแล้ว
1: ไม่น่าต้องกระดิ่งโซนให้เอ้ยได้ดีฟังรายการที่สาธิตเองเลยไม่น่าจะ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
1: เ
0: จ้าโชคดีอะไรกระจักเบาแสงเพชรเนาะชาวพันธุ์เข้ามาโอ้ล้มกันสายนาไม้เป็นสายทำอีทที่ว่าพันธุ์เข้ามาอยู่ทางสวรรค์เขตพลเหล่เพิ่นว่าแดดยังบ่ทันออกปานใดเทื่อเพราะว่าระยะนี้ก็คือฮู้กันนั่นแหละท่านผู้ฟังเป็นระยะที่ว่าน้ำฝนไปมาก็ต้องได้ระมัดระวังกันในสักหน่อยแต่ว่าอยู่ทางนครหลวงวิจัยของพวกเขานี่ก็รู้สึกว่าแดดจะออกแล้วหากว่าท่านใดอยากโทรเข้ามาขอเพลงหรือว่าโอ้ลมกันก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052สบายดี
2: สบายดีใจโซน
0: เจ้าสบายดีเจ้าเพลงอย่างนอ
2: ไอดีบ่พอเด้อ
0: ไอดีบ่พอ
2: มีบ
0: ่น่าจะมีเดี๋ยวเฮาให้เทคนิคมึงให้เด้อ
2: กันบ่มีแล้วเอาฝากคนพากย์ยังคอยเด้อ
0: เจ้าเจ้าได้ได้เอ้ยเพลงบ่นี
2: ่ฮะ
0: อันนี้โทรมาจากสิเนาะเอ้ยเพลงบ่
2: แม่น
0: โอ้เริ่มสิพยายามจื้อเสียงไว้ว่าวันนี้ต้นน้ำมาอยู่ดิเจ้าเออเพลงมอไผ่เจ้ามอไผ่ไผ่บ
2: อมอไผ่ลงปุ่มนี
0: ้
2: ประกำนาเรียน
0: เจ้า
2: ตัวทางเรียงไอ้สมนิด
0: เจ้า
2: ตอนน้ำตวงประกำพงแม่เวียงซอน
0: เจ้า
2: แม่กันทลา
0: เจ้า
2: ประกาศพ่อแม่ปลุกแง่เด้อ
0: เจ้าได
2: ้เจ เรียนสุขใจปีเป้น้องสาลานาใหม่เด้อ
0: จ้าขอบใจหลายเด้อเพลงเด้อที่ยังคิดฮอดกันเสมอ
2: เจ้ามาเด้อบ่าวสอนเด้อ
0: ก็คือว่าบ่เห็นบ่าวสอนละระยะนี้จักเพิ่นไปใส่เนาะคาเวียกบ่ใช่มันบ่
2: เมื่อวานนี้เพิ่นก็โทรหาว่าเจ้าบ่ออกรายการ
0: แม่นเมื่อวานนี้ต้องขอโทษอภัยหลายๆมีรายการทุกคนเนาะเพราะว่าติดภารกิจแพงเพราะว่าคือบอกไปแหละว่าเป็นเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เจ้า
2: เพิ่นก็โทรหาแล้วว่าโอ้เพิ่นอัดแล้ว
0: เจ้า
2: ใจแม่น้องเด้อ
0: เจ้าสุขดีเจ้าเซ็นกับแพงสุขดีเด้อ
2: สุขภาพแข็ง
0: เจ้า
2: สบายด
0: ีสบายดีโชคดีอะแพงเนาะลุงใหญ่ของเฮาเด้มีรายการที่ว่าโทรเข้ามาเป็นประจำประจำบ่ว่าจะเป็นเมจันทราเมมณีลาเอ้ยแพงเนาะเพิ่นโทรเข้ามาเมื่อกี้ซอกหาบ่าวสอนเด้อได้ฟังอยู่บ่รายการนี่คือว่าบ่าวสมมิตรบ่ก็โทรกันเข้ามาได้เนาะที่เบอร์0305787052เดี๋ยวครับสายสุดท้ายแล้วไปฟังเพลงกันสบายดี
1: สบายดีก็เป็น
0: เจ้าสบายดีขอเพียงอย่างเนาะ
1: หอมแก้มไหมม
0: อหอมแก้มได้บ่เจ้าหอมแก้มผู้ใดได้เน
1: าะโทรมาจากบาสวันอัตปือเด้อเจ
0: ้าโทรมาแต่อัตปือเพิ่นบ่นี
1: ่จ้าจ้า
0: เจ้าเมื่อไปใครเป็นพิเศษบ่เจ้า
1: จากเครื่องเสียงบางสายจะฟังรายการเลย
0: อันนี้จากเบาได้เนาะได้ยินบ่เจ้า
1: เป็นว่าจังไดเนาะ
0: จากเบาทั้งใดเนาะชื่อว่าเด้อใด
1: จากเบาสวรรค์อัตตปือเด้อ
0: เบาสวรรค์อัตตปือเนาะเจ้า
1: เจ
0: ้าขอบใจ
1: ตาบันพ่อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อโชคดีเจ
1: ้
0: าเพิ่นว่าปิดห้านขายก้อยแล้วก็พร้อมด้วยหอมแก้มได้โบมีบ่เนาะเปาเทคนิคเฮาครับเอ้ยเพลงเพิ่นขอไปเมื่อกี้ไอดีบ่พอว่าซั่นเดี๋ยวไปเฮาฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนาที่2กับทางรายการของพวกเฮา

0: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: มวนมวนกับสองเสียงเพลงที่ว่าทางเอ้ยเพลงกับเบาแสงเพชรแสงเพชรเพิ่นได้ขอเข้ามาเมื่อกี้หลังไมค์เนาะก็โอ้ยคิดฮอดคิดถึงค่ะลุงใหญ่เฮาลุงภูมิเพิ่นก็ได้โทรเข้ามาทักทายถามข่าวเมื่อทุกผู้ทุกคนมีรายการเพิ่นว่าเป็นจังได๋กันแน่เนาะสุขสบายดีกันทั่วหน้าละบ่แล้วก็เบาสมมิตรเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยทางแม่ค้ำเอ้ยเพลงว่าเป็นเท่าใดอาการดีจากไข้ระเบิดหรือว่าเป็นจังใดกันแน่นะเพิ่นก็ถามข่าวมาเป็นห่วงเป็นใยเนาะแล้วก็พอท้องเพิ่นว่าโทรมาหลังไมค์เมื่อกี้มานี่เปลี่ยนพอเด้อมื้ออื่นจะค่อยเป็นแม่ค้ำเพิ่นว่าเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแหละจังใดก็แล้วแต่เพิ่นว่าคนเจ็บเตียงเบอร์5นี่ขอเป็นผู้ชายได้บ่มื้อนั้นแม่ค้ำขอหั่นเป็นของผู้หญิงเพิ่นว่ามอบลงกลางใจพิเศษเป็นเมติงคำจันทรังสีและบ้าสมิตรกว่าขอเพลงเมคิดโทษเจ้าถ้าบ่มีคิดโทษเจ้าก็ขอเป็นน้องเป็นเมฮ้างไอ้กะสิเอามอบให้พิเศษกับมือเพลงเมคำคู่กันใจเพลินนั่นแหละฝากทุกเสียงทุกสายที่ว่าเป็นมิตรและการที่ฮักเพลงทุกคนฮับสายหน้าไม้ขันตื้มอีกสายตัดไปแล้วเนาะเฮาก็ฮับบ่ทันเมื่อกี้นี่โทรเข้ามาใหม่เด้อคันมาฮับบ่ทันก็ได้เนาะลุงใหญ่ภูมิเพิ่นว่าขอเพลงสาวหินปูนแน่ของแข่งขมวนบ่ถ้าอันเพลงนี้ทั้งแข่งขมวนเพิ่นว่าฝากให้เอ้ยเพลงเด้อเบาสอนและก็ทุกเสียงทุกสายมิตรรายการทุกทานที่กำลังเข้าฟังรายการอยู่โทรเข้ามาเติมกันแล้วกันเบอร์0305787052ค่ะว่ามื้อนี้สายฝนเว้าอีหยังไปที่ว่าผิดพลาดประการใดบ่คงบ่แคล้วเนาะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหรือว่าอาจจะโทรเข้ามาติเตือนหรือว่าคอมเมนต์กันหรือว่าโอ้ล้มกันหรือว่าอยากขอเพลงใดเป็นพิเศษก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เดี๋ยวครับสายตื่นสบายดี
2: สบายด
1: ีเจ้าสบายดีเมย์มานิลา
2: โอ้ยอยู่ท่ามกลางบ้านตะแคงอยู่นี่เสร็จออกเลยเถอะสายตื่น
1: เจ้า
2: เอ้ยจะเป็นปากหวานกันเนาะ
1: ปากหวานขึ้นเมย์ทะเลเมย์มานิลาค่ะ
2: บ้าน
1: เจ้าวันนี้มีขอเพลงยัง
2: เ
1: จ้าได้
2: เอาเพลงหลงหักหัวเข่าเด้อ
1: โอ้ยหลงหักหัวเข่าบอก
2: เด้อเวลาอาจจะมีอยู่ที่
1: เป็นตำมวนแท้แม
2: ่น่าจะมีเสียงนี้มีชุก
1: โดยน่าจะมี
2: มีมอบเด้อ
1: เจ้าม
2: อบให้น้ำเพชรเกาหลีไม่หวั่นมันเปลืองไม่หวั่นอันนั้นสายเหนือได้คำพร้อมได้พ่อขันทอง
1: เจ้า
2: ได้คำผงไม่จันทราผู้อื่นดันจาง
1: เจ้า
2: ได้ไผ่ได้ภัยพ้องได้ผู้บ้านราคาจิตจบเด้อ
1: เจ้า
2: อาณาไม่วอนพ่อวอนได้ภัยไม่เผย
1: เจ้า
2: เพียนไม่ทันผิว
1: เจ้า
2: ได้เพลงวังเวียงไอ้บางสอนวังเวียง
1: เจ้า
2: จับบินจันสดชุดสดอ้อยสดตะกี้สดนางสดตะม่องไอ้บางคำเล็กเมืองเชียง
1: โอ้น
2: ลุงผู
1: ้พอคำเล็กนี่ก็บ่เห็นเพิ่นดุลแล้วเนาะบ่ได้ยินเสียงเพิ่นโทรเข้ามาเนาะอันนั้นพอคำเล็กทางเมืองเฟืองขนาดนี้เนาะติดต่อหาเพิ่นแ
2: ม่แม่นยากดิ
1: เห็นบ่ฝนตกน้ําท่วมบ่จ้าเนาะแถวนั้นเนาะ
2: แม่นล่ะจ้าบ่น่ะบุญช่วงบ่ลงแผลบ่เคียมดันลุ่ม
1: เจ้า
2: อาจารย์เล
1: เจ้า
2: เลบันหอม
1: เจ้า
2: อัดคบสะอาด
1: เจ้า
2: บันบัวหนองสะแด
1: เจ้า
2: ไอ้บ้านใจจนไอ้บ้านประตู MP หนองเข็งแด
1: เจ้า
2: าข้อเสียงแก้วอุดมชัยเด้อมอบให้หมดทุกคนทีมมอบให้ทีมงานนะที่สั่งเสียงเพลงเมื่อทุกคนเด้อฟังแล้วขอให้มีความสุขกายสบายใจ
1: อา
2: ลาพิเศษเมื่อวานนครหลวงเมืองเซจ่าเด้อสายฝนเด้อ
1: เจ้าบางนครหลวงนี่บ่ถิ่มบ่ปะแล้วเน
2: า
1: ะ
2: บางนครพิเศษนี่เพิ่นให้คนสงสารให้คุณจะใส่ฝนต้นน้ำสองคนนี้เสียงหวานๆน่าฮักน่าฮักเด้อ
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อแม่เด้ออ
2: ย่าไรกับป้าหลานอย่าเพิ่งไปลาให้กระดาษแม่ๆจิตใจไม่ได้ฟังอยู่บ่ได้เด้อ
1: เจ้า
2: ต้องได้ข้าวทุกมือทุกมือเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วต้องให้ขึ้นฮอดทุกมือได
2: ้อันนั้นจะเจ้าบ่ได้ฟังกะย่าขอเพียงจะได้โอ้ลงกับบรรดาอันนั้นคือทุกทั้งสองเด้อคุณสุภาพ
1: เจ้า
2: อ้าวขอให้โชคดีเด้อจะรายการเป็นนานๆเด้อ
1: เจ้าโชคดี
2: แม่นดีเจ้าสบายดี
1: เจ้าโชคดีนั่นก็เป็นแม่มณีลาเนาะที่ว่าเพิ่นได้โทรเข้ามาทักทายสบายดีเป็นประจำเป็นประจำเพิ่นว่าคิดฮอดแฮงเพิ่นว่ายามใดก็ต้องได้โทรเข้ามาทักทายกันก่อนเพิ่นว่าซันเดย์เนาะเอาเป็นว่า0305787052สามารถติดต่อกันเข้ามาได้อยากฟังเพลงใดหรือว่าจะโอ้ลมกันก็ได้สบายดี
3: โดยสบายดี
1: เจ้าสบายดี
3: โอ้มณีลาค่ะ
1: เจ้าติดภารกิจน้อยหนึ่งมันบอกเจ้า
3: แม่หวาน
1: เจ้าได้เพลงอย่างเนาะแม่หวาน
3: ดอกฟ้าสินคอน
1: ดอกฟ้า
3: ลืมคอน
1: ดอกฟ้าลืมคอนบอกแม
3: ่คืนคอน
1: ดอกฟ้าคืนคอนเจ้าน้อยมาไปไผบ
3: ่ตอบจ่ายจริงกะเมย์มณีลาบ่ลูก
1: เจ้าเมนเมนจ้
3: ะแล้วก็อันมีคำในเรียน
1: เจ้า
3: สาวอ้อยแล้วก็ยึดมันนี้
1: เจ้าย
3: ึดกันหน้าไม้
1: เจ้าหวานขึ้นเมวันนี่แหละเมวันพาว่ามวน
3: เจ้าหนึ่งก็หวานหลายแล้วไม่เท่า
1: โอ้ยอย่ามาเท่าเถอะแม่เจ้า
3: เท่าแล้วลูกพี่หาจิ๊บละเท่าละ
1: โอ้ยบ่เท่าเท่าจังนั้นน่ะ
3: มาคนเดียวอีก
1: หมดแมนมื้อนี้มาคนเดียวมื้ออื่นก็มาคนเดียวแม่ๆพ่อๆพยายามโทรเข้ามาหาใส่ฝนแน่เพื่อบ่ให้ใส่ฝนเหงาเพราะว่าเหงาแล้วก็บ่ฮู้สิเว้าอีหยังให้ฟังเด็กนี่น่ะ
3: แม่จะเปิดทันคนที่หาก็เปลี่ยนสายไปให้ใ
1: จเปลี่
3: ยนใจไปจ้าย่านบ่ทันคนลูก
1: แม่นบ่จักหน่อยมื้อเวลาก่อนเนาะสิบ่ได้ฟังเพลง
3: เด้ออ้ายสบายดีเน
1: าะเจ้าโชคดีสบายดีเจ้าเอาเป็นว่าระยะนี้ไปฟังเพลงกันก่อนเนาะที่ว่าอ่านทางเมย์จันทราพันขอเข้ามาว่าคนพิเศษเอาเป็นของอินแตงแก้วบัวลาพันห้องแล้วกับพ่อทองคนเจ็บเต่งเบอร์ห้าพันมาติดนี่พันไม่โดนแล้วว่าเอาของผู้ชายห้องเด้อฝากลงกลางใจเมย์ติงคำว่าซันเดย์พันว่าย้ำเป็นพิเศษให้พอเด้ว่าซันพันขึ้นฮอดว่าซันเดย์เนาะเอาเป็นว่าไปฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงค่อยกลับเข้ามาสู่เลยระยะสุดท้ายแล้วเนาะระยะหนาวนี่ก็เลย

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงพิงค์รายการนี้มีท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ผ่านทาง FM 103.7 MHz หรือว่าทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าอีกช่องทางหนึ่ง www.radio.gardenหรือว่าทานสามารถติดตามกันได้ทั้งระบบโทรศัพท์หรือว่ามือถือติดตั้งผ่าน Play Store หรือว่า App Store โหลดเข้ามาเป็น Radio Garden สามารถโหลดมาฟังได้หมุนขึ้นมาที่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเราวิทยุกระจายเสียงซ่ามีให้ทานได้หาฟังทุกๆรายการข่าวสารข้อมูลฮอบฮู้และยานี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทั้งรายการกันแล้วท่านผู้ฟังบ่อยากจากแต่ก็ต้องได้ลาจากเพราะว่าเวลาความสุขของพวกเฮานี่มันผ่านไปไวเสมอท่านผู้ฟังก่อนจะจากลากันไปหากว่าเพลงไหนหรือว่าบทเพลงไหนที่ว่ามีรายการนั้นขอกันเข้ามาอาจจะเปิดบททวงบททานนอกก็ต้องขออภัยมานะที่นี่หลายๆเอาติดหนีไว้เป็นมืออื่นหรือว่ามือหือใส่ฝนจะมาเปิดให้ฟังกันเลยก่อนจะจากกันไปฝากความห่วงใยความคิดฮอดและกำลังใจอันเต็มเปี่ยมไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ว่าเป็นมิตรรายการท่านผู้ฟังที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่ทางไกลอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาหรือว่าเฮ็ดอยู่ไสก็ตามขอให้ท่านนั้นจงรักษาสุขภาพให้ดีเพราะระยะนี้ก็เป็นระยะฝนกันแน่ขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงมีหอยยิ้มในทุกๆวันสำหรับวันนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการสร้างตั้งตาเซงเป็นการพันขยายมติคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่11ว่าด้วยการสืบโตยู่แห่งพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่ล้งเลิกสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกเซิงและหอบด้านในการนำพาของภาคโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่ซึ่งได้กำหนดให้ตาเซงเป็นการปกครองท้องถิ่นขั้นลุ่มสุดและบ้านเป็นการจัดตั้งสุมสนท่านกองพลสยจากห้องหัวหน้ากลุ่มการปกครองท้องถิ่นขณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างตั้งตาแสงในระยะ6เดือนผ่านมาแม้นสามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่กำหนดไว้และไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025และระเบียบการที่เกี่ยวข้องกระทรวงองค์การคันศูนย์กลางและท้องถิ่นและองค์การปกครองท้องถิ่นได้ค้นคว้าสร้างนิติกรรมตาประทับพื้นฐานโครงรางและอื่นๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญให้แก่การสร้างตั้งตาแสงสำหรับตาแสงที่เคลื่อนไหวแล้วเห็นว่าการสนองการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารต่างๆของตาแสงมีลักษณะรวมศูนย์อยู่จุดเดียวมาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการประกาศการสร้างตาแสงได้ทั้งหมด379ตาแสงกว่า60ส่วนห้อยของจำนวนตาแสงทั้งหมด611ตาแสงกว่าเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและรับรองตัวจริงของการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแสงต่อมาแขวงหลวงพะบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแสงมาเป็น52ตาแสงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันน่ะตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะภายหลังที่กินได้เหมือน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วมันว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พอเท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลารินดีอีหลี

ัศจรรย์เต็มใบแก่นล่อนสังสิมาปินปงใบเกิดเป็นคนลาวหักสาดลาวพี่น้องเอ้ยหักเสียงเพลงลาวหักเหตุของภาพเพลียอันดีงามของสาดลาวสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่พลุ่มแม่ป่าทุกคนเลยทุกท่านนะเปิดมิตรแฟนรายการนะทางเฟซบุ๊กเปิดมิตรแฟนรายการทางวิทยุอยู่ทั้งรถอยู่เงินอยู่ซานอยู่หัวให้ไปหน้าหรือว่าอยู่ตามห้องเล่าห้องการสำนักงานองค์การจัดตั้งต่างๆนะทุกเกตทุกแขกทุกท้องถิ่นนะขอนำรายการเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดเพียงผู้เดียวขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายนี่ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเรานะจะขึ้นเครดิตในหัวรายการจะเป็นการเปิดตัวให้นะแต่ละแบรนด์สินค้าเด้อต่อไปก็แม่นทางห้าน 3G เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงนะจัดส่งทั่วประเทศอยู่ที่3แยกไฟแดงดงคำสร้างเมืองหาดไสฟองขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ความสุขโชคดีจงบังเกิดในเกศทานผู้สมใสขอบใจห้านกับเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจเท่าพันโมบายโฟนน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจนางพิมพ์มาสอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมข้านไข่ยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านเมยกสาขาตัวแทนจำหน่ายยามองลงตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวางและขอบใจห้านไข่ยาเมยกเมืองแก้วดุมแขวงเวียงจันทน์บ้านทาราดเด้อก็ถือว่าเข้าสู่รายการพวกเราเป็นปกตินะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์หนึ่งชั่วโมงที่10โมงถึง11โมงเป็นประจำอยู่กับโคศกเบาไทยขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมมาพร้อมกับบทเพลงมวลๆมาพร้อมกับสาระดีๆมาตอนมาฝากมาพร้อมกับสรรพคุณอาหารเสริมที่มีรายการสนใจต้องการอยากดื่มอยากรับประทานอยากดมอยากทามีทั้งความงามเครื่องดื่มกาแฟเป็นสาละลายอย่างนะพวกเฮาก็ถือว่าจัดจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนี้จัดส่งให้ทั่วประเทศสำหรับภาคส่วนที่สนใจต้องการดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมของโรงเรียนของเราเนาะก็มีอยู่6ประเภทอาหารเสริมคือดังที่โฆษกได้แจ้งไปแล้วในแต่ละมื้อก็มีทั้งจีโก้พลาสมุทินาผักขาวทองอาโรเจนพลาสดับเบิลคลิกฟิกเซซีและอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลลินพลาสนะในปัจจุบันนี้ก็จัดจำหน่ายแล้วพี่น้องเฮาทางบ้านอยู่เฮือนอยู่ศาลพ่อแม่เฮามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากโออยากล้มก่อนอยากถามก่อนมันเป็นแนวใดสรรพคุณแนวใดดูแลบำรุงร่างกายแนวใดให้มันมีความกระจ่างแจ้งและมีให้เข้าถึงในเข้าอกเข้าใจแล้วจะคอยตัดสินใจกดเข้ามาได้เด้อมีรายการทั้งห้องการพวกเฮาก็มีพนักงานปูให้ข้อมูลก็คือทั้งเบอร์โทรศัพท์และเอาให้ก่อนนะที่020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการเฮาพัวพันสอบถามโอล้มกันนะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆสินค้าต่างๆของลงลึกพวกเฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะไปเริ่มสตาร์ทเอาหัวรายการมุ่นมวนกันซะก่อนเนาะมีรายการเฮามื้อนี้ทั้งโคซุกกับไลฟ์สดผ่านทาง Facebook เช่นเดียวกันเด้อมื้อนี้ผ่านทางเพจแห่งซาลาวทั้งสองระบบคือกันถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ได้เริ่มต้นกันที่เพลงที่ขอเพียงแต่มีอ้ายขอเพียงมีแต่อ้ายโอ้เพลงนี้บุญแต่งตามสวรรค์มนต์กันจ้ะ

นก่อนลำวนๆมอบให้นะเป็นรายการฮอบกระไดหลายแบบหลายสไตล์หลายบทเพลงในแต่ละมือที่โคชกบ่าวไทยจัดสรรให้ได้อยู่กับท่านสมสะอาดและคุมเทคนิคและปล่อยเพลงได้อยู่น้ำกันมานี่ต้องการจากเพลงฟังเพลงก็กดเข้ามาได้ในรายการฮอเดอร์ที่0305787052สบายดีทั้งชาวสาวจันทราได้เมื่อกี้นี่กดเข้ามาสัตตาอาภัพไปที่ทางอาจารย์สมสะอาดวสันสัตตาอาภัพโอ้ยแห่งถูกแห่งยากแห่งดำแห่งหมองเนาะกับแม่นนั่นแหละทั้งสาวจันทราก็ว่าเฮ็ดหยังก็บ่ขึ้นบ่เกินเฮ็ดหยังก็มีแต่แต่ลุ่มจะจมเฮ็ดหยังก็มีแต่เจ็บจะป่วยว่าซั่นแต่ไปบ่คําบ่คุณหมู่จักเทื่อสัตตาอาภัพประสัดถึกทิ่มถึกตัวเนาะสาวจันทราเนาะสบายดีทั้งอุดรอุดรทั้งเพจแห่งซ่านลาวเข้ามาแล้วจะสบายดีทุกท่านเนาะเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการเป็นประจําทางเพจแห่งซ่านลาวพวกเฮาก็มีผู้ติดตามถึง 400,000 ปลายเนาะมื้อนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผู้ติดตามทั้งเพจของเฮาก็ถือว่าฮอดอีบ่ดนก็จิฮอด1ล้านล่ะนะโอ้บ่ธรรมดาได้มีรายการเฮาได้ติดตามทั้งเพจแห่งซ่านลาวเสียงดีครบสัดเสียงมาตรฐานฟังได้นะทั้งการออนไลน์ผ่านทั้งโซเชียลมีเดียทั้งอินเทอร์เน็ตเบิ่งทั้งโทรศัพท์เด้อมื้อนี้ก็ถือว่าได้ครับการอุปถัมภ์รักจากทั้งแบรนด์สินค้าใหม่นะตอนฮับเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดตัวแล้วก็เปิดใจให้ข้อมูลให้แก่บรรดามิตรทักแฟนเพลงเปิดมิตรแฟนรายการที่กำลังตามหาเครื่องเสียงดีๆดนตรีแน่นๆเครื่องเสียงที่มีคุณภาพโอ้ยบ่ให้เว้ามีรายการเด้จบอยู่ที่ห้าน 3G เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วประเทศเลยนะอันนี้ผมจัดส่งให้ทั่วประเทศได้บรรยากาศได้ครบเครื่องเรื่องของเครื่องดนตรีนะมีทุกเรื่องนะเครื่องพาวเวอร์มิกเซอร์อย่างต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีนะไปหาที่ห้าน 3G 3แยกไฟแดงดงคำสร้างเมืองหาดไซฟองเดอร์เอาเต็มๆก็คือห้าน 3G เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงอันนั้นมันซื้อเต็มๆเพิ่นเดินทางไปบ้านดวงคำสร้างอยู่ไฟแดง3แยกไฟแดงแฮลแมนแล้วล่ะกดโทรไปหาเพิ่นรถเด้อมีรายการเฮาเด้อเป็นฮักเป็นแพงเพิ่นว่าเอาให้จักบาทได้ทั้งโคซกเอ้ยว่าซั่นประกาศให้แน่ว่าซั่นได้ล่ะบ่บ่ได้ยากจักนี่มีรายการเฮานะเต็มใจมอบให้แต่สิ่งดีๆมีรายการเฮาทุกท่านที่มาเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำสูก็ให้ร่ำให้รวยให้อยู่ดีมีแรงเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานเด้อมังมีสีสุขตลอดไปนะขอบอกขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ไว้เนื้อเสื้อใจและคำนึงเห็นความสำคัญในการให้ข้อมูลเป็นสื่อกลางทางสถานีพวกเราเผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและก็ทั่วโลกไปเลยนะขอบใจทั้งห้าน 3G จำหน่ายเครื่องเสียงหรือว่าห้าน 3G เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวง3แยกไฟแดงดวงคำสากเมืองหาดไซฟองจ้ะวันนี้มีข้อมูลดีๆจากทั้งอาหารเสริมพวกเรามาตอนมาฝากอีกเติมเนาะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอาการถ่ายยากอันนี้ก็ถือว่าหลายๆท่านก็สนใจก็สั่งตลอดเนาะอินบ็อกซ์อีเมลทั้งพี่น้องทั้งเมืองอุดมทั้งอุดมไซก็ถือว่าสั่งกันดีเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมฟิกเซซีเป็นอาหารเสริมประเภทดีท็อกซ์ลำไส้ในบริการเฮาเดอร์ถ่ายยากถ่ายฝืดถ่ายบ่ออกอุ้ยเบ่งไปก็บ่ออกเนาะ3มื้อบ่เข้าห้องน้ำออกมาแล้วก็บ่นิ่มบ่นวลเป็นก้อนคลอแคเลเป็นกุ๊กๆกักๆเป็นแนวไหนบ่คักบ่แน่ติดตามเบิ่งอาการเจ้าของได้ในอีพอยเมลเฮาเด้อแม่นคือโคชกอุทัยเว้าบ่คัดแม่นแล้วโอ้ยแม่นแล้วว่าซั่นอีแม่นี่บ่ได้ถ่าย3มื้อแล้วว่าซั่นบ่ได้ในอีพอเฮาบ่ได้เด้มันผิดธรรมชาติมันจะเป็นการกักเก็บสารพิษไว้ในร่างกายมาเฮามาดูแลเบิ่งแยงทางภายในโดยเฉพาะแม่นลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอันนี้การขับล่างสารพิษออกจากลำไส้ก็คือฟิกเซซีเป็นซองสูงสนามเด้อเป็นดีท็อกลำไส้ขับล่างสิ่งสกปรกออกจากผนังลำไส้เพื่อให้ลำไส้สะอาดไส้สะอาดแล้วแน่นอนและลำไส้ใหญ่ภาคส่วนที่มีการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกอวัยวะจะได้ดีขึ้นนะช่วยไปกระตุ้นให้แก่ลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกได้ดีผลักดันของเสียออกจากร่างกายในแต่ละมื้อได้สะดวกและก็ดีขึ้นเด้อมีรายการอย่าลืมระบบการถ่ายเทยากต้องมอบให้ฟิกเซซีดีท็อกซ์ลำไส้นะเพื่อให้ระบบขับถ่ายเฮาถ่ายสะดวกขึ้นคันเฮาถ่ายสะดวกแล้วในแต่ละมือไปมีกลิ่นมื้อนี้มื้ออื่นเซาออกกลิ่นมื้อนี้มื้ออื่นเซาออกดีแล้วห่างกายเฮาน่าจะพุทธพองพองใสผิวพรรณก็ดีสุขภาพก็ดีทั้งกายและใจเด้อโทรมาหาได้นอกจากกับเรื่องอาหารเสริมกล่องนี้เป็นซองสูงใส่น้ําบ่ได้แพงอีเมลเฮาบ่ได้แพงเด้อจับต้องได้สั่งได้สบายจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเนาะ
ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228โทรเลยนะโทรเลยพวกเราจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศเลยกับอาหารเสริมดีท็อกลำไส้หรือเฮ็ดช่วยเฮาถ่ายง่ายถ่ายสะดวกเด้ออีเมลเฮาเด้ออย่าลืมนะนั่นก็คือสินค้าของทั้งลองลิดพวกเฮาก็มีหลายแบบหลายอย่างแล้วก็ยกขึ้นมาแต่ละระยะระยะนะประสานสูงกับภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการพวกเฮาไปนำเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลห้าน 3G จำหน่ายเครื่องเสียงหั่นเดี๋ยวมื้อหน้าจะเอาตัวอย่างเอาสินค้าดีๆมาเว้ามาว่ามันมีอย่างแดสินค้าพนโอ้คักมีรายการเฮาเว้าเรื่องเครื่องเสียงเนาะบางท่านก็ปุ๊กตู้ลำโพงนี่2คันรถเอาไปแต่ว่าบ่ดังนะแต่บางท่านเอาไปแต่2ตู้นี่ความดังบ่ให้เว้าเดี๋ยวมันแตกต่างกันเรื่องคุณภาพของเครื่องเสียงมันมีความแตกต่างกันได้มีรายการเฮาเด้อบางท่านนี่เอาหลายไว้ก่อนโอ้จนเต็มคันรถไปแต่บ่ดังนะแต่ว่าบางท่านเอาไปน้อยๆแต่ว่าโอ้ความดังบ่ธรรมดานะมันแตกต่างกันต้องไปหาเจ้น้อย 3J เพิ่นเด้อจำนายเครื่องเสียงอยู่3แยกไฟแดงหลวงคำสั่งเมืองหาดไสฟองพะโลดเพิ่นจัดให้นะซาตาอาภัพมาแล้วมีรายการเฮาแสงมณีจันทวงศ์เพลงนี้ซึ้งๆเย็นๆมอบให้ตามคำขอจากสาวจันทลาผู้สาวทั้งเมืองปักเสแขวงจันทประสักเข้ามาเจ้า

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: พับเทนอศาสตร์นี้นะสั่งมาต่อยต่ำคิดไปสุดเสร็จแล้วกามโอ้ยพี่น้องเลยอาพับเนาะขี้ไล่ยังเติมแขววองอีกแต่เมื่อยอันใดก็ได้โอ้ยคิดที่แหละคนเฮาบุญวาสนาเนาะแข่งหยังก็แข่งได้แข่งเรือแข่งรถแข่งยนต์แข่งแล่นแข่งกีฬากีฬาแข่งได้บ่แต่ว่าแข่งบุญวาสนาแข่งบ่ได้เพิ่นเกิดมามีเงินมีทองเกิดมาบนกองเงินกองทองเฮาละเกิดมาบนกองขี้เหงื่อกองขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่เฮ็ดไปได้เนาะเบิ่งเพิ่นแต่จะไปคิดอย่างไรมีรายการเนาะจะไปสมเทียบนะเพิ่นกับเฮานะมันแตกต่างกันมันเส้นทางคนละแนวกันอุดมคติแตกต่างกันเงื่อนไขของชีวิตแตกต่างกันนะคนเฮามันบ่คือกันเด้อในเมื่อเฮาเกิดมาบนเส้นทางขี้หินแห่ก็จําเป็นได้ย่างเนาะได้ย่างไปตามขี้หินแห่ไปซะก่อนแต่จักมื้อนึงมันก็สิพ้อทางดําทางเบตงดอก อาสู่ซนกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้เด้อกับอีพ่อแม่ที่กำลังสู้สนนะบางท่านก็มันสู้สนกับปัญหาสุขภาพแต่เจ็บป่วยออดๆแอดแอดสามมือดีซีมือใครเป็นกุ๊กกุ๊กกากวากเป็นกูซูกีซีบอกแข็งแห้งน้ำมูน้ำเพิ่นจ้าเถื่อเบาไทยเอ้ยแม่นี่นะเซ็นก็โทรมาหาลูกหาเต้าสอบถามข้อมูลอาหารเสริมก็โทรมาบึ้งพี่น้องข้างเหือนละครละไส้แต่สร้อยแต่ทองแต่อีแม่นี่มีแต่ฝ่ายผู้เขียนมาเสร็จอันก็ฉันละบ่ก็คอยรักษาสุขภาพไปอีแม่เฮาเด้ออย่าลืมพัวพันกับปัญหาเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับอาหารเสริมพวกเฮามีนะจำนายอีแม่เป็นไขมันบ่อีแม่มีธาตุน้ำตาลในเส้นเลือดหลายบ่อีแม่ต้องไปเช็คไปกวดเบิ่งก่อนนะอีแม่เนาะเช็คกวดแล้วโอ้กระดูกกระเดี่ยวอีแม่ได้แข็งแห้งอยู่บ่ยามนี้เจ็บหัวมัวเก่าบ่นอนหลับดีบ่กินข้าวแซ่บบ่ถามข่าวข่าวอีแม่เด้ออยู่เฮือนอยู่ศาลนั่งเหงากูสู่กีซีอยู่ในห้องปิดประตูประตางมือสนิทนอนเจ็บอยู่ผู้เดียวก็ง่วมก็เหงาเนาะแม่เนาะออกมาแต่เฮือนแต่ศาลออกมาเบิ่งปกออกปกเอี่ยมเบิ่งลูกเบิ่งเต่าเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเบิ่งพื้นแผ่นดินป่าไม้อันสวยสดงดงามนะเพื่อเป็นการจุดประกายให้เป็นแสงเทียนนำทางสู่สิ่งดีในชีวิตแน่นอนคนต่อไปบางท่านก็แม่นมกมุ่นอยู่ที่ห้องเนี่ยบ่ไปซ้ายหัวโอ้ตัวเองมีปัญหาแล้วก็ง่วมก็เหงา เจ็บป่วยลูกเต้าก็บ่เบิ่งบ่แลเด้บางทานก็ได้ทิ่มป่วยนะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ง่วมก็เหงาน้องนั่งท่าคอยทางอยู่ประตูทางขึ้นกันไดนั่งเอามือค้ำแก้มท่าลูกหลานมาเลิกลาเลิกกันเบิ่งอันนี้คือความจริงนะความจริงที่บ่าวไทยเอามาเว้ามาว่ากันไปเบิ่งสังเกตหวนขึ้นหลังงวกคอคืนกับคืนหลังว่ามีผู้ใดท่าเฮาบ่อยู่เฮือนอยู่ศาลก่อนที่เฮาจะมีมือนี้มีเงินมีทองร่ำรวยเมื่อหน้าได้รับการศึกษาที่ดีมีความรู้ความสามารถกะย้อนผู้ใดล่ะเนาะกะย้อนพ่อย้อนแม่ย้อนคุณครูเบียครูบาอาจารย์สอนเฮาขึ้นมาปานนี้ก็ได้อย่าลืมเด้อลืมหยังลืมบ่อย่าลืมบุญคุณของพ่อแม่สิ่งใดที่มันดีต่อสุขภาพสิ่งใดที่มันสวยงามต่อร่างกายและสิริละสิ่งใดที่เฮ็ดให้พ่อแม่เซาขึ้นเซางามเป็นเงินเป็นทองเป็นอาหารการกินผ้าทองผ้าเที่ยวทุกอย่างแม่นมอบให้เพิ่นตอนเพิ่นเกษียณได้มีรายการเฮาเด้อเพิ่นเฮ็ดให้เฮาอยู่ดีมีสุขแล้วต้องดูแลเพิ่นตอนบั้นปลายชีวิตให้มัน 100% ติดต่อหาพวกเฮาได้อยากได้อาหารเสริมโอ้ยแม่เป็นเบาหวานว่าสัญญามนี่ก็ได้มีอาหารเสริมจีโก้พลัสจีโก้พลัสรักษาสุขภาพแบบรวมๆเนาะดูแลปัญหาเรื่องของไขมันลดพรไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดในเกณฑ์ปกติต่างๆนี่ข้อมูลโดยรวมเดิมมีรายการพนักงานพวกเฮาจะให้ข้อมูลรายละเอียดล้มกันดนๆนะแต่ว่าโคซุกนี่เว้าไปนำเวลาดำแดงเนาะตัดไปเล็กๆน้อยๆเอาแบบย่อๆให้แต่ว่ากระทัดๆเบาบางให้เข้าใจแบบโดยรวมมีเบอร์โทรศัพท์ให้เติมเนี่ยกดไปสั่งซื้อได้กับอาหารเสริมจีโก้พลัสจีโก้พลัสนะที่เบอร์020-9829-4228สบายดี
3: สบายด
2: ีโอ้ผู้สาวหลวงเขาบางป่ะนี่โถโถโถเจ้าๆสบายดีสาวลีน่าเอาเพลงหยังคนเจ้าสู
3: ้
2: อ๋อเพลงคนเจ้าสู้มีบ่คนเจ้าสู้นี่เน
3: า
2: ะบ่ได้เจ้าสู้บ่เพลงบ่ได้เจ้าสู้เจ้าได้ๆเดี๋ยวจะให้ทั้งอันน่ะพอตู้สมสะอาดเบิ่งให้เด้อเจ้าๆด้อยโอ้ยเนาะอันผู้สาวหลวงเฮาบางก็ได้จ้าขอบใจจัดเพลงให้ได้ล่ะเด้อ
3: โอ
2: ้
3: ย
2: คน
3: แก่ไร้สวัสดี
2: เฮ้ยเสียงหลวงเฮาบางเมืองมรดกโลกซะได้เพิ่นว่าอันคนเมืองหลวงเฮาบางนี่ด่าบ่เจ็บว่าซั่นบ่บ่ด่าบ่เจ็บไปฟังก็ได้แน่นผู้บ้านจังเพิ่นตวนเสียงเพิ่นก็ได้อ้าวสั่นแหละสำเนียงเสียงเว้าแต่ละเขตแต่ละแขงมีความแตกต่างกันก็มีเสน่ห์เนาะเสน่ห์ของแต่ละเขตแต่ละแขงก็แตกต่างกันเจ้าสบายดี
4: สบายดีสบายดีเบาไ
2: ทยโอ้ยผู้ตู้ผู้มีแค่ว่องวันนี้นะ
4: เชี่ยววองมาแล้วเด้อ
2: แค่ว่อง
4: ว
2: ่
4: องทางหน้าเล่นมัน
2: ก็แม่นั่นแหละโอ้ยก็เจ้าก็ไปใส่แค่ปลอมซ้ายพอก็ได้เฮ็ดกากวากอยู่แล้วมันสิมีงามไปรอดอกก็ว่าแล้วบ่วันนี้ก็ได้พ่อก็ดีเจ้าไปแห่นขาเป็ดละฮักเลยเป็ดหยาบเนาะอีพ่อเราไปเห็นแล้วว่าฮักแขวหน้าเนาะโอ้จะเพลงอย่างอีพ
4: ่อ
2: สาวขายหอยได้ทั้งอาจารย์สมสะอาดซอกให้ด้วยสาวขายหอยว่าท่านสาวขายหอย
4: ฝาก
2: เลยเจ้าฝากเลย
4: ทุกเชียงทุกสาย
2: เจ้า
4: อยู่ในใจเสมอเด้อที่ฟัง
2: อยู่ในใจเสมอบ่เด้
4: สู้เบาไทยเสียงว่าลมเติมเด้อ
2: เจ้าจะเป็นอย่างในตู้คือเป็นในสั้นเว้าฮะ
4: ขอบใจสบายดี
2: เจ็บแข้วมันบ่ฮะ
4: เที่ยววงกันละ
2: เอออ่ะขอบใจพ่อเอ้ยโอ้น่ะแม่นเด้อันนั้นแ แขนแขวมองทางหน้านี่ห้องเพลงก็บ่อยากคักไปได้บ่ลมออกกันลมบ่อยู่ดิเออกันมีลาก็เป็นอุปสรรคไปแล้วเนาะว่าแต่เป็นแขวหน้าแขวหลังคันแขวหลังก็แม่นตัวแขวกกทั้งหลังนี่ก็เป็นตัวระบบอันน่ะเขาเอิ้นว่าเป็นตัวปั่นเลยเนาะตัวเขี้ยวตัวเนียงไหนตัวนั้นหันไหนทั้งหน้านี่เป็นตัวกัดทั้งข้างๆเป็นตัวแห่นมันก็มีได้แบบอันนั้นเขาเอิ้นว่าพละนาทีของแขวแต่ละเบื้องมันมีความแตกต่างกันนะแห่นมาหลายอย่างโคศกก็ได้สร้างมาว่าเอาจัดไทยเด้อบ่ว่ากันเนาะอันนี้ตามแบบสไตล์โคศกเบาไทยจัดเด้อปฏิว่าเคียบัดซั่นว่าโคศกนี่เว้าว่าแขววงจังซั่นแท็กซี่บ่ได้บ่กล้าโทรไปหาโคศกแล้วบ่แม่นในบริการเฮาเด้อเป็นการผ่อนคลายเนาะบันเทิงไปนําแดก็มีสาระเกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณอาหารเสริมมาตอนมาฝากมีบางช่วงๆก็เปิดเคสสัมภาษณ์ให้สู่ฟังเคสสัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นก็เป็นการไปสัมภาษณ์ผู้ที่กินอาหารเสริมของพวกเฮานั่นแหละมีรายการเนาะกินแท้ดีแท้กินแล้วช่วงละเซากินแล้วลดพรอาการต่างๆอันนั้นคือความจริงเอามาเปิดสู่กันฟังเนาะทั้งโทรภาพพวกเฮาจะมีภาพเลยนะจะมีเป็นวิดีโอเนาะเคสมีวิดีโอเห็นภาพผู้อันที่เฮาประทานเลยเป็นพ่อตู้เมตตาอันนี้ได้ยินแต่เสียงนะจะสบายดีโอ้เมียพ่อภูมิก็มามื้อนี้จ้ะเออเพลงหยังมื้อนี้โอ้ต้นดูสู้สับแม่นบ่พะเจ้าต้นดูสู้สับเอาฝากให้ภายเพลงนี้ผู้บ่าวผู้มีให้ล่ะเนาะจ้าคำพูดเลยอยากได้ลูกได้ผัวแล้วโทรมาหาโคซุกนี่จะเจอเถอะเจ้าโดยเดี๋ยวจะฝากเพลงให้ได้ไหมเด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
5: ไอ้บ้าพอต
2: ั
5: ว FP นกเพ่งเด้อเจ้าพบเสียงแก้วอุดมใจพ่อให้อันนั้นสลิมทองวัดเพ่งเด้อ
2: เจ้า
5: แล้วรอบมากกว่าบาทเด้อหน้าใหม่เด้อ
2: ขอบใจทั้งแม่มณีลาปากหวาดจ้ะสบายดี
5: โอ้ยปากหวาดกันนั่นแหละ
2: จ้า
5: จ้าสบายดี
2: นะอะไรก็ถือว่าเพิ่นติดตามรายการทุกเขตทุกแห่งทั่วประเทศได้มีรายการเฮาเด้อพี่น้องทั้งอัตตปือเฮาได้ยินดีบ่ฟังแจ้งบ่พี่น้องทั้งอุดมไซได้พี่น้องทั้งบ่อแก้วพี่น้องทั้งบ่อแก้วในกระทางอุดรทางอุดรติดตามทางเพจเพิ่นบอกว่า from บ่อแก้วว่าซั่นเจ้าสบายดีปิดรายการทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะทักทายสบายดีเข้ามามักเพลงหยังก็เขียนเข้ามาเราได้คอมเมนต์เข้ามาแต่เพิ่นหันบ่ขอเพลงแต่ยกแต่ปู้ยกโป้แล้วก็เยี่ยมอยู่ตลอดแต่เนี่ยก็จะไปฟังเพลงเขากับมาว่ามาว่ากันเติมเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์เด้อพอดีมีลูกค้าเพิ่นแซดมาว่าอยากได้เบอร์โทรศัพท์ของทางห้าน 3G เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเดี๋ยวเอาให้เลยตอนนี้เนาะมี2เบอร์เด้อสงสัยเพิ่นอยากเฮ็ดอิเล็กทรอนบ่อยากเฮ็ดวงตีวงใหญ่บ่หรือว่าอยากต้องการอยากได้ตู้ลำโพงไปเปิดอยู่เฮือนอยู่ซานก็กดไปหาเพิ่นเนาะมีรายการเฮาเป็นเบอร์ WhatsApp เด้อที020 73 09 779 73 09 779และอีกเบอร์1ละแม่น020 93 75 979 75 979เด้อ93 75 979อันนี้เป็นเบอร์ห้านจำหน่ายเครื่องเสียง 3G อยู่ที่ไฟแดง3แยกไฟแดงดงคำสร้างเมืองหาดเทฟอง 3G เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเพิ่นบริการจัดส่งให้เด้อมีรายการเฮาได้ราคาที่ประทับใจเลยของดีๆพอพันหาเพิ่นลดเนาะ ไปฟังเพลงกันต่อมีรายการฮาเพลงนี้บ่ได้เต้าบ่ได้เจ้าสู้แต่เนื้อคู่มันหลายบ่ธรรมดานะศิลปินฟ้าทวีพรมันมวนกันเจ้า

้องก็ได้หลายใจดอกไอ้แต่ว่าเขาหันมักน้องหลายคนซื้อก็ถ้าละบ่น้องละเป็นคนหน้าตาดีเนาะอ้ายละคนขี้ไล่มันต่างกันนะล่ะเด้อดอกฟ้ากับกองขี้ควยมันเข้ากันบ่ได้ล่ะเอ้ยอ่ะอยู่ดีมีแฮงสุขสบายดีเพื่อนมีเท่าไหร่กันทุกท่าน

0: ันเจ้าอยากเป็นแฟน
1: สบายดีพ่อภูมิเด้อพ่อภูมิเนี่ยอะไรก็พ่อโพนพ่อทองคำเมื่อกี้นี่เขามาใหม่นะพ่อเนาะพันวาอยากออกหน้าใหม่ให้พ่อจักบาทเนี่ยว่าท่านอยากฝากเพลงให้ผู้สาว พี่น้องตัวมือหัดแซ่บฟองสบายดีท้องพ่อสวยเมลีเด้อพ่อสวยเมลีบังคลามแซ่บหอมแปดท่าเดืออีเมลีพันบอกว่าจะฝากบังคลามให้คู่ซุกกินแดจักบังจังใดบัตรเอาบังยาวๆใหญ่ๆได้อีเมลีเอามาสองบังเด้อให้ทั้งขมสะอาดบังหนึ่งบั้งขลามเลยเวินบั้งไฟบกกินบั้งไฟกินบั้งขลามเอาว่าสันบางท่านกับซิเมนติดตามรายการอยู่ตอนนี้เนาะอยากฟังเพลงกับกดเข้ามาที่0305787052นะเป็นรายการสดนะจัดรายการโดยโกซกเบาไทยคนเก่าคนเดิมกับบริษัทลอริสการค่าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักมีรายการกับซีสังเกตเบิ่งเจ้าของอยู่ที่เนาะว่าห่างกายเฮาในบางครั้งบางทีกะบ่ฮู้ว่าตัวเองเป็นหยังแน่แต่โอ้สุดท้ายมาไปกวดผู้ว่าตัวเองเป็นคนเป็นเลือดจางนะเลือดจางในแรกๆเขาก็ติดตามเบิ่งพฤติกรรมตัวเองอยู่เฮือนอยู่ซานว่าโอ้มันเป็นในพ่อแม่ก็สังเกตเบิ่งลูกหลานเบิ่งน้ําแดงนะมันเหลืองมันจืดมันซืดมันเป็นจะได้อาการผิดปกติกับเบิ่งนะบางท่านก็สิบ่ฮู้จ้าโอ้เป็นเลือดจางแล้วว่าซั่นนอโลหิตจางโลหิตจางอาการง่ายๆดอกติดตามเบิ่งเด้อคันหัวเป็นที่จะพาไปเช็คไปกวดทันทีหนึ่งมาเป็นอาการมักเจ็บหัววินหัวปวดหักตลอดเลยนะอันที่สองมันเป็นถือพาได้ไหมกันเดินมันต่างกันนะเจ็บหัววินหัวนะมักเป็นวุบวับวับนะอันที่สองมาแล้วอ่อนเพียง่ายเมื่อยง่ายนะเฮ็ดยังกับบ่อยากเฮ็ดเฮ็ดยังกับไส้ไปล้างถ้วยกับบ่อยากไปใส่กับบ่อยากไปมิได้อยากนอนอย่างเดียวเพิ่นนั่นเด้ออยากนอนอย่างเดียวเหงาไม่ได้อยากนอนดอกเพิ่นนั่นนะอันที่สามมาแล้วมันมักปวดต้นคอมักปวดบ่าไหล่บ่ปวดตามต้นแขนปวดกกคอบงอนด้นนี่แหละนั่นต้องหาคนมานวดมาคั่นอยู่พอสนั่นนะอันที่มาแล้วมันสังเกตได้ว่ามักหนาวแต่มักหนาวเด้โอ้ยอากาศบ่ได้หนาวบ่ได้กันหนาวมักหนาวมักสั่นมักสะบั้นมักหนาวมักสั่นมักสะบั้นตีนมือตีนนี่ก็เย็นเจี๊ยบมือนี่ก็เย็นเจี๊ยบใบหูนี่ก็เย็นเจี๊ยบบ่ตัวเด้มักสั่นมักหนาวผักสวนที่สังเกตเบิ่งเด้ออันที่5มาแล้วมันมักตาลายตาฟังตามัวนะเกิดอาการเจ็บเบ้าตาขึ้นมัวๆฟังๆอาการมันจะมีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็สังเกตเบิ่งนะมันคือกับคู่สุกเว้าอยู่ว่าบ่ซั่นมาแม่นพาไปกวดเบิ่งบ่แม่นเลือดน้อยเลือดจางบ่บางทีก็สิแม่นความจริงได้นะและอันที่6มาแล้วมันสังเกตได้อยู่ที่สีผิวนะสีผิวผิวพรรณของผู้เกี่ยวนะสิเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานนะทีผิวจะเป็นจืดเหลืองๆจะนอนดอกเป็นสีจืดๆเหลืองๆบ่มีน้ำบ่มีน้ำเอามือมันเน้นใส่กับโอมือนี่เลือดฝาดกับบ่มีเน้นใส่กับเล็บมือนี่เลือดฝาดกับบ่มีเหลืองตานี่ก็เหลืองอยู่มีเป็นเป็ดจืดๆนะคําว่าจืดบ่มีน้ำบ่มีนวลจืดทุกอย่างบ่มีเกลือแป้งนัวเบิ่งแล้วฮู้บ่ได้อาการบ่อยากเหมาะสมพาไปเช็คไปกวดเบิ่งมันสิแม่นคือโคสุกเบาหรือบ่นะอันสุดท้ายแล้วมันมักท้องอืดท้องเฟ้อท้องนี่มีลมนะทายยากนี่อาการก็ถือว่ามีหลายประเด็นเกี่ยวข้องกันนะสังเกตเบิ่งลูกเบิ่งหลานสังเกตเบิ่งพงสังเกตเบิ่งนะน้องลุงลูกหลานเฮาอยู่เฮือนอยู่ศาลแล้วก็โอ้บ่คักแล้วก็พาไปเช็คไปกวดเบิ่งนะให้มันฮู้ท้องถึงแท้แล้วจะค่อยมาดูแลตัวเองได้มั้ยกันเฮาเด้อเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเลือดจางนี่แหละแม่นจีโก้พลาดพวกเพิ่นนะเพิ่นจะไปช่วยสร้างเซลล์ผลิตเลือดแดงให้นะมีรายการเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมจีโก้ดีอีลีมีรายการเฮาเนาะโอ้คักแท้เลยเดี๋ยวปัจจุบันนี้เพิ่นปรับเปลี่ยนใหม่เป็นกล่องแล้วมีเกี่ยวหันจัดส่งให้คือเก่าดำเนินการเฮาเด้อคุณภาพยังคือเก่ารับประทานเป็นประจำประจำเนาะแล้วก็สบายดีทั้งอีพ่ออนาท้องสวรรค์ทั้งผู้กูดเด้อมีรายการทั้งแขวงเสียงขวงซึ่งได้มีเคสสัมภาษณ์อยู่ดอกเนาะอนาคตจะเปิดสู่กันฟังเพิ่นแต่เก่านี่มันเพิ่นมีความดันนะมีความดันโลหิตสูงแต่ว่าได้รับพระอาหารเสริมจีโก้เข้าไปประมาณอยู่เดือนปลาย2เดือนเนี่ยสุดท้ายมาความดันหลุดลงถ้าน้ำตาลหลุดลงไขมันก็หลุดลงนักแสดงความดีใจนะอีพออีเมเพิ่นเอออีพอทองสวรรค์ผู้กูดเมืองแปกแข็งเสียงกวงพุ่นละเนาะจังใดก็ตามสร้างผิดมีแล้วก็ทั้งแข็งทั้งกวงเฮานี่ก็หลายท่านก็เป็นลูกค้าประจำสาขาพวกเฮาก็มีนะเสียงกวงแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้เล่าสู่ฟังว่ามีสาขาใดๆเพราะว่าเวลาก็น้อยลงแล้วเนาะตอนนี้ก็48แล้วก็เหลืออยู่ประมาณ10กว่านาทีไปฟังเพลงนี้ก่อนซะเนาะเพลงนี้แหละแม่น สาวขายหอยสิเป็นขายหอยขายปลาข้อปลาเค็งขายปลากระดอกกระเดิดก็แล้วแต่ก็เป็นสาวขายหอยมื้อนี้เอาให้มันหมานตู้ผู้มีขอมาสายยาผู้มีแขววงมักขายหอยจัดให้เนาะ

ฟังเพลงกำลังมวนบรรยากาศเลยเวลาเปิดปลายกดทีละผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกว่าจังซี่ได้บรรยากาศเฮาเด้อกินหอยเข้ายังและกินหนังและเข้าเบิดว้ายออมหอยจูบจูบตั้งแต่หอยเข้าก็บ่กินมาบ่กินจี้หนังเข้าเหนียวเบิดติบ1แห่นหนังบ่ซั่นบ่เบิดจักเทื่อโอ้ยก็แต่ว่าบ่คักอีหลีทั้งเปาอีตาโคซุกก็แต่เว้าถึกก็แม่นอีหลีในประสบการณ์นะโคซุกก็เป็นอีหลีว่าจูบหอยเบิดถ้วยดึงเข้าบ่กินจักคําเออแต่ว่าหนังมันเหนียวมันแข็งนะแห่นบ่ทันเข้าเหนียวเบิดติบนึงก็อิ่มไปมีรายการเฮานะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญเลือกเฟ้นเลือกหามาสู่ห่างกายเฮานะออกตลาดตะลีให้มันครบหมู่เด้อมีรายการเฮาเด้อทั้งแม่เหย้าแม่เหือนพ่อครัวผู้ที่เป็นสาวรักครอบครัวก็ออกตลาดตะลีจกได้กระป๋องกระเป๋าอาหารแซ่บๆซื้อไปประกอบให้ลูกให้เต้ากินให้พ่อแม่อยู่เฮือนอยู่ศาลกินนะเพิ่มเติมวิตามินโปรตีนเข้าสู่ร่างกายด้วยอาหารครบหมู่ครบสูตรตามลักโฆษณาประสานกับอาหารเสริมของเฮาเติมอีกเข้าไปแห้งดีในมีการเฮาเด้อสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะสุขภาพจะดีต้องภายในสู่ภายนอกบ่ได้หมายความว่ากินอาหารเสริมแล้วจะดีบ่ต้องมีแนวอื่นอุปกรณ์อีกหลายๆอย่างเดี๋ยวมาช่วยเติมเต็มออกกำลังกายกินน้ำพักผ่อนสภาพแนวคิดจิตใจต่างๆก็เป็นโดยรวมกันเบิดมันต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเนาะมีรายการเฮาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลังไมค์ทั้งห้องการผู้เฮาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมทั้ง6ประเภทเครื่องดื่มซากาเฟเครื่องสำอางสบู่3สูตร3กินกาเฟมาเข้าเลยหั่งไหมตลอดถึงสครับน้ำตาลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการกอเซนเดียวกันถ้าใครสนใจต้องการอยากได้สินค้าของผู้อุปถัมภ์รายการก็กดคำมาได้ที่เบอร์นี่เบอร์เดียวเลยเนาะที่0209829 4228 9829 4228เด้อมีรายการเฮาและเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ของห้าน 3G และแม่นเบอร์020-73โต0977973โต09779เด้อจำหน่ายเครื่องเสียงดีมีคุณภาพ3แยกไฟแดงดงกำสร้างเมืองหาดไสฟองแล้วก็ขอบใจแบรนด์ผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งเขาเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเนาะแล้วก็แบรนด์เทียนเพิงน้ำซุปเนาะที่ยังอยู่เคียงข้างรายการผู้หอมมาโดนเติบแล้วแล้วก็ขอบใจตื่มทั้งตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยักเออแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเชียงขวางนะนั่นก็คือตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของในปัจจุบันนี้ก็หลายๆท่านแต่ว่ายกพิเศษให้นะที่ให้หัวรายการก็คือทั้ง3ห้านี้นะมื้อนี้ขอบใจทั้งท่านสมสะอาดคนเก่าคนเดิมคุ้มเครื่องเสียงอยู่เคียงข้างสร้างฝันประนํากันจนจบเกมนะก็ถือว่าได้รับรางวัลสรเลิศในแต่ละมื้อได้รับคำย่องยอสมเสยในแต่ละวันนะบางท่านส่วนก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อเพลงบ่คักบ่แน่ตำหนิส่งข่าวได้ทั้งโคซกพร้อมรับคำตำหนิตีเตือนเพื่อให้เวียกงานดีเมื่อหน้าเด้ออันนี้ก็ถือว่าต้องได้เข้าใจปัญหาผู้ฟังและกับผู้ที่จัดรายการบางท่านก็โอ้จัดรายการบ่คักบ่แน่เออนั่นๆนี่ก็ตำหนิเข้ามาเลยเดี๋ยวโคซกจะปรับเปลี่ยนให้แล้วเปิดเพลงโอ้ยเปิดเพลงบ่ต่ำหัวใจจักหน่อยก็ว่ากันไปก็กดเข้ามาได้นะโอรมกันทั้งหลังไมค์เรียกว่าหน้าไมค์ก็ได้บ่เป็นอย่างเด้อฝากเบอร์โทรศัพท์ห้องการผู้เฮาเพื่อจัดส่งอาหารเสริมได้เลยตอนนี้คือ020-9829-4228 9829-4228นะโทรมาเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศปิดท้ายบทเพลงในมื้อนี้รายการผู้เฮาต้นดูสู่สับนะศิลปินสุบินนะคำขอจากทางอีเมลมาริลาปากหวัดทางนาเพลงขอมาเพลงนี้จบแล้วเบาไทยกับท่านสุดาต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปีนี้แขวงอัตตปือมีแผนจะปล่อยปลาและสัตว์น้ําลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติให้ได้หลายกว่า7ล้านโตในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ําแห่งชาติวันที่13กรกฎท่านซักบัณฑิตจันทรังสีห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ําแห่งชาติวันที่13กรกฎแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับแผนกการที่เกี่ยวข้องของแขวงและบรรดาเมืองในการจัดพิธีปล่อยปลาและสัตว์น้ําให้เป็นขบวนฟุดฟื้นพร้อมทางเน้นนักให้การจัดตั้งทุกขั้นเป็นเจ้าการจัดกิจกรรมปล่อยปลาและสัตว์น้ําขึ้นสู่แหล่งน้ําธรรมชาติตามอ่างเก็บน้ําตามหนองและแหล่งน้ําอื่นๆเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติทั้งเป็นการสุขยูส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารท่านซักบัณฑิตจันทรังสีได้เรียกร้องมายังพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทางประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันให้ความสำคัญกับการปล่อยปลาและสัตว์น้ำแนะใส่ฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศและเพิ่มแหล่งอาหารที่มั่นคงให้กับประชาชนภายในแขวงสิ่งสำคัญแม้นการยุติการหาปลาแบบดับศูนย์เซนการสอดไฟฟ้าการเบื่อปลาหรือการหาปลาแบบดับศูนย์ในฤดูปลาวังไข่เคียงคู่กับการสุกยู่การเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำในหนองในกระสังตามลำน้ำเสอ่างเก็บน้ำเขื่อนไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำชลประทานที่มีการคุ้มครองและนำใส่เทคนิคเข้าสวยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคปลาและสัตว์น้ำให้เพียงพอและกลายเป็นสินค้าส่งออกจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจหาผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: รายการโอคอ MOIC สื่อสาร
1: รายการโอคอ MOIC สื่อสาร

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือเอิ้นว่าอคสื่อสารพวกเฮามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลาก่อนอาหารเที่ยงเนาะทุกท่านก็คือ11โมงหา12โมงผ่านทาง2 2ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวและก็ผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมื้อนี้พวกเราพบกัน15กรกฎนับถอยหลังกันเลยอีกเวลา5มื้อเนาะกับการสั่งตั้งวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีที่จะหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ20กรกฎของทุกๆปีและมื้อนี้ดังที่โฆษกอนุรักษ์ได้แจ้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปว่าเมื่อวานนี้เนาะว่ามื้อนี้เฮาจะได้มีการร่วมสนทนาในการกะเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะก็คือทางไอ้น้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและร่วมสนทนานำอนุรักษ์มื้อนี้โดยทางท่านนางวงประดิษฐ์วงสวัสดิ์รองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: สบายดี
1: สบายดีทางบ้านเนาะท่านผู้ชมทุกทางบ้านที่มาติดตามทุกท่าน
0: สบายดีครั้งที่สองพอครั้งที่หนึ่งมาตอนนั้นจะล้มกันเรียกงานเรื่องของการคุ้มครองเนาะเกี่ยวกับภาคธุรกิจวันนี้มื้อนี้เราจะล้มเฉพาะเรื่องของภาระบุญบาทของไอ้น้องแม่หญิงโดยเฉพาะก็คือไอ้น้องแม่หญิงของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามาตอนนี้อยากให้ช่วยกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ของรายการพวกเฮาเดย์ที่กำลังออกอากาศผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็คือ Lao National Radio หรือวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อจะได้เข้ามาร่วมสนทนาเพื่อจะได้ฮู้ภาระบุญบาทของไอ้น้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าว่าเป็นคือแนวใดรวมไปถึงว่ามีการห่างหากะเกียมเกี่ยมคมพ่อคิดเกี่ยมคมพ่อมหรือว่ากิจกรรมอย่างแน่ที่ปินอ้อมในการเฉลิมฉลองครั้งนี้เนาะเข้ามาแล้วก็กดแบ่งปันหรือว่าแสดงความคิดความเห็นร่วมกับรายการของพวกเฮาได้เด้อเนาะกระชั้นอยากให้ทางได้เล่าสู่ฟังเนาะความหมายความสำคัญของวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวนี่เป็นคือแนวใดเน
1: าะก่อนอื่นเนาะก็ต้องแสดงความขอบใจนำทางรายการวิทยุที่ว่าได้เสื้อเสริญข้าพเจ้าอีกครั้งนึงเพื่อว่ามาเข้าร่วมสนทนาเนาะสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานของเบื้องกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะบอกว่าจะเป็นเวียกงานวิชาเฉพาะหรือว่าเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชน
0: เจ้า
1: ซึ่งว่าข้าพเจ้ามามื้อนี้ก็จะมาในนามองค์การจัดตั้งมหาชนเนาะโดยเฉพาะแม่นองค์การจัดตั้งแม่หญิงเนาะที่จะมาสื่อสารหรือว่าเล่าให้ฟังให้บรรดาท่านผู้ชมทางบ้านรับชมและก็รับทราบเกี่ยวกับการกะเกียมเฉลิมฉลองงานบุญประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของเอ้ยน้องแม่หญิงของพวกเฮาเนาะซึ่งว่าเดือนนี้ก็แม่นเดือนแห่งเป็นเดือนของแม่หญิงสาวลาวของพวกเฮาเน
0: า
1: ะที่ว่าทุกภาคส่วนกำลังกะเกียมเฉลิมฉลองวันสำคัญประวัติศาสตร์ดังกล่าวนี้เนาะซึ่งว่าติดพันกับวันประวัติศาสตร์สำคัญนี้กะปีนี้ก็เป็นครบรอบ71ปีของวันสร้างตั้งองค์การสหพันธ์แม่หญิงของพวกเฮาเนาะซึ่งว่าตัวเลขดังกล่าวนี้ก็บ่เป็นเพียงตัวเลขคาดหมายของระยะเวลาของการยาวนานเนาะ
0: เจ้า
1: แต่ว่ามันก็ได้แสดงให้เห็นไสยศาสตร์อันยิ่งใหญ
0: ่
1: ของเอ้ยน้องแม่หญิงของพวกเฮาฮุ่นก่อนเนาะที่ว่าได้ญาติแย่งมาได้เนาะบ่ว่าจะเป็นการเสียสละการอดทนผ่านท่าการบุกบืนหรือว่าการสร้างทางเนาะให้เอ้ยน้องแม่หญิงหุ่นใหม่นี
0: ้
1: ได้มีโอกาสได้ยืนอยู่ประกอบส่วนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเคียงบ่าเคียงไล่กับไอ้น้องสายย่างสง่างามฮะเน
0: า
1: ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจารึกคุณงามความดีของเอ้ยน้องแม่หญิงหุ่นก่อนเนาะฉะนั้นก่อนจะเข้าเล่าให้อันท่านผู้ชมรับฟังเกี่ยวกับการกะเกียมวันงานบุญใหญ่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในครั้งนี้เนาะข้าพเจ้าก็ขอถือโอกาสต่างหน้าเฮ้ยน้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทุกท่านเนาะขอแสดงความขอบใจมายังเอ้ยน้องแม่หญิงหุ่นก้อนเนาะบ่ว่าจะเป็นแม่เป็นป้าเป็นน้าสาวแล้วก็เอ้ยน้องแม่หญิงทุกคนที่ว่าได้ประกอบส่วนสร้างผลงานให้มีวันอันระลึกที่ดีของเอ้ยน้องแม่หญิงในลาวเฮาสุดนี้เน
0: า
1: ะละกันอันน่ะแม่หญิงรุ่นใหม่นี่ก็จะสืบต่อรักษามูลเสื้อเพื่อว่าจะตั้งปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญของแม่หญิงนี่ ให้เคียงบ้าเคียงไล่ประกอบส่วนสร้างเศรษฐกิจพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮาให้เจริญศรีวิไลในอนาคตเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แล้วก็ขอขอบใจทางองค์การจัดตั้งต่างๆเนาะบอกว่าจะเป็นคณะพรรคคณะนำกระทรวงที่ว่าได้ให้โอกาสแก่เอ้ยน้องแม่หญิงได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติภาระหน้าที่อันสำคัญของประเทศชาติเนาะเพราะว่าจะเป็นการประกอบส่วนทางด้านเรื่องงานวิชาเฉพาะเรื่องงานองค์การจัดตั้งมหาชนการเคลื่อนไหวต่างๆที่ว่าเคียงคู่กัน
0: อ
1: ันนี้ก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: สนั่นหันต่อการกะเกียมงานเสริมสลองบุญประวัติศาสตร์อันสำคัญของเอ้ยน้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ครับพวกเราก็ได้มีการกะเกียมเนาะซึ่งว่าแผนกิจกรรมในการกะเกียมเสริมสลองวันที่20เดือน7นี่ก็ถือว่าอยู่ในแผนกิจกรรมประจำปีเนาะของสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเราแม่แหละเพราะว่าสหพันธ์แม่หญิงอุตสาหกรรมการค้าเขาก็จะมีแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การจะตั้งของตนเนาะเพื่อว่า
0: อ
1: ันซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนก่อของการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานขององค์คณะพักของคณะนำกระทรวงท่าน
0: เจ้า
1: แล้วก็แผนกิจกรรมดังกล่าวนี้เขาก็ได้มีการกำหนดแผนบอกว่าจะเป็นการเสริมสลองวันที่8เดือน3เนาะมันไม่ยิงสากุล
0: เจ้า
1: หรือว่าการเสริมสลองวันที่20เดือน7หรือว่าวันเด็กน้อยสากลที่เฮาให้ความสำคัญฮั่นแล้วก็กิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เอื้อน้องแม่หญิงเฮาก็ได้มีการกะเกียมระยะผ่านมาฮั่นตัวเสริมสลองวันแม่หญิงลาวของพวกเฮานี่เฮาก็เฮ็ดหลายรูปแบบเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: บ่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้เอื้อน้องแม่หญิง
0: เจ้า
1: โดยการเชิญเอาวิทยากรดังๆเพื่อมาฝึกอบรมให้เนาะฝึกอบรมให้เพราะว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารบ่
0: เจ้า
1: หรือว่าสภาวะการเป็นผู้นำบ่เออเฮาก็ได้เชิญอาจารย์เพื่อมาบรรยายเนาะเพราะว่าจะเป็นเรียกสถานที่พิธีการต่างๆเนาะเฮาก็ได้เชิญอันภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อมาฝึกอบรมให
0: ้เจ้า
1: และนอกจากนั้นก็ยังได้ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนบทเรียนกับบรรดาคะแนนการเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ติดผ่านกับเวียกแม่หญิงได้เวียกงานวิชาเฉพาะได้
0: เจ้า
1: และก็ยังได้ประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมเป็นต้นแม่นได้อันมีการช่วยเหลืออันสถานที่คนพิการ
0: เจ้า
1: หรือว่าสถานที่เอ้ยน้องแม่หญิงที่เป็นคนพิการครับในการอาจจะเป็นการเลี้ยงเขาช่วยบ่อีหยังต่างๆฮั่น
0: เจ้าน
1: อกจากนี้ก็ยังได้อันเรื่องพิธีการทางศาสนาเนาะเฮ็ดของประเพณีเกี่ยวกับการเฮ็ดบุญเนาะอยู่นำวัดบอดหรือว่าช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กน้อยอันนี้แม่นผ่านมาแม่นเอื้อน้องแม่หญิงกระทรวงเฮาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาแบบนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แล้วก็การกะเกียมเฉลิมฉลองวันที่20เดือน7ของเฮาในปีนี้หั่นกะเฮาก็คาดว่าเฮาจะจัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมนี้เนาะซึ่งก็จะเป็นวันพุธหน้า
0: ถือวันพุธ
1: เจ้าซึ่งว่าปีนี้ก็จะพิเศษแดเนื่องจากว่าพวกเฮาท่านได้มีโฮการโฮมกงจักระหว่าง2กระทรวงเข้ากันก็เป็นตัวหนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากับกระทรวงพลังงานและบ่แฮ่ในเมื่อก่อนเป็นไห้เอ้ยน้องแม่หญิงเฮาปัจจุบันนี้ก็มีจำนวน
0: เพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนกิจกรรมของเฮาก็จะมีการประทักกถาเนาะรับฟังการประทักกถาจากต่างหน้าของศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิง
0: เจ้า
1: และนอกจากนั้นเฮาต่อมาเฮาก็จะมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับการนำใช้เทคโนโลยีประกอบส่วนเขาใน
0: เรียกงาน
1: เรียกงานวิชาเฉพาะ
0: และ
1: การดำรงชีวิตฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หันเป็นยุคดิจิตอลเน
0: า
1: ะ
0: ปฏิเสธบ่ได้ว่าต้องได้ยกระดับ
1: เจ้าแล้วก็นอกจากนี้นอกจากเพื่อแสดงถึงความงดงามเนาะความงดงามแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของเอื้อน้องแม่หญิง
0: เจ้า
1: เขาก็ยังมีกิจกรรมประกวดการเดินแบบเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: การแต่งกายของเอื้อน้องแม่หญิงบรรดาเผ่าอะไรก็อาจจะใส่ชุดลาวชุดสุนเผ่าอีกต่างๆฮั่นแล้วก็ยังมีประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงของเอื้อน้องแม่หญิงที่มีเสียงดีเสียงม่วนเจ้า
0: เจ้า
1: แล้วก็นอกจากนั้นเขาก็ยังมีกิจกรรมขายเนาะขายอันผลิตภัณฑ์ที่เป็น ผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่เป็นการปลูกการเลี้ยง
0: เจ้า
1: หรือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่เป็นสีไม้ลายมือของเอ้ยน้องแม่หญิงก็สวงพวกเขาวางขายอยู่ในมืองานท่านเนาะเจ้าอันนี้มันเป็นแผนกิจกรรมในวันที่22เนาะ
0: เจ้า
1: แต่ว่าในเดือนนี้เขาก็ยังมีแผนการเคลื่อนไหวเพื่อต้อนรับวันดังกล่าวนี่ก็เป็นต้นแม่จะไปเยี่ยมชมอานาอุตสาหกรรมเนาะที่เป็นสีไม้ลายมือของเอ้ยน้องแม่หญิงฮะนะเฮาฮะนะเป็นต้นแม่นการตําหูทอไม้ฮะเพื่อว่าให้เอ้ยน้องแม่หญิงของกระทรวงฮั่นได้เห็นถึงสีไม้ลายมือหรือว่าประวัติความเป็นมาที่เป็นของแม่หญิงของพวกเขาเนาะ
0: เจ้า
1: และการยังมีกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพกับภาคส่วนเกี่ยวข้องตื่มเนาะอันนี้ก็คือแผนกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่20เดือน7ของแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเฮาเนาะ
0: ฟังเบิ่งแล้วนี่หลายกิจกรรมแน่เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่ากระบวนเฮ็ดในมือเดียวก็เฮาก็เจ๊ภายในเดือนภายในเดือนเจ้า
0: เป็นกระบวนการที่คำนับต้นแล้วก็เอิ้นว่าสมเสยกับการสร้างตั้งสถาบันแม่หญิงลาวครบรอบ71ปีฟังว่า71ปีนี่อู้บ่ธรรมดาเด้เนาะแล้วก็อันเราเองก็เป็นแม่หญิงคือกันฉะนั้นก็จึงพยายามถอดถอนเอาความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของแม่หญิงบ่เฉพาะแต่รุ่นเมรุ่นป้านะสาวดอกไล่ไปฮอดรุ่นแม่ตู้เฮาพุ่นเป็นฮอดรุ่นเฮานี่อาจจะเป็นรุ่นหลานแล้วเนาะรุ่นสืบทอดก็เห็นว่าเพิ่นนี่เคียงบ่าเคียงไหลกับเพศชายทุกหน้าที่เวียกงานทั้งการปฏิวัติทั้งเวียกผู้เป็นแม่อีกเนาะเฮ็ดหน้าที่แม่ทั้งเวียกงานวีซ่าซัพพอร์ตกุ้มเฮือนกุ้มซาแล้วก็พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เชื่อว่าแม่หญิงลาวปัจจุบันนี้เนาะก็มีความห่าวหันและก็บ่น้อยหน้ากับเพศชายในการประกอบอาชีพหรือว่าเฮ็ดได้ทุกนาทีเวียกงานอันนี้เฮาเว้าเฉพาะแต่แม่หญิงของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็เห็นว่าเพิ่นได้มีการเข้าร่วมนาทีเวียกงานทุกๆเวียกงานแล้วก็เป็นการเอิ้นว่าเต้าโฮมเนาะความสามัคคีคือดังเอ้ยได้เว้าไปว่าปัจจุบันนี้เฮาโฮมสองกระทรวงเข้ามาหากันแล้วก็เฮ็ดให้จํานวนผลของเอ้ยน้องแม่หญิงหลายขึ้นฉะนั้นกิจกรรมหรือว่าความเข้มแข็งทางด้านเวียกงานวิชาเฉพาะเดทางด้านเวียกงานสังคมองค์การจัดตั้งสังคมในก็แห่งเข้มแข็งเนาะเจ้าแล้วนี่อยากจะถามตลอดระยะเวลาผ่านมาบทบาทและก็ภาพลักษณ์ของเอ้ยน้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี่ได้มีการหันเปลี่ยนหรือว่ามีการขยายตัวขึ้นแนวใดๆถ้าเทียบจากอดีตมาถึงปัจจุบันนี
1: ้เจ้าต่อการหันเปลี่ยนนี่เนาะสังเกตจากคนหุ้นก่อนเนาะ
0: อ
1: ันนี้หันกับบ่หันได้เกิดโดนประดัยแต่ก็อันเก็บกรรมได้อันประวัติความเป็นมาจากการเล่าเนาะของเอ้ยน้องแม่หญิงในระยะผ่านมาเกี่ยวกับการมูลเสื้อผ่านมาหั่นก็เห็นว่าเอ้ยน้องแม่หญิงเฮาในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการหันเปลี่ยนหลาย
0: หลาย
1: บ่ว่าจะเป็นเอ้ยน้องแม่หญิงอยู่ในทุกคงเขตก็จะสังเกตเห็นว่าอยู่ในทุกคงเขตเวียกงานเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่ามีเอ้ยน้องแม่หญิงหั่นพ้นเด่นอยู่ในแต่ละจุด
0: เจ้า
1: บ่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นการนำขั้นสูงเนาะเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ว่าการธนาคารอีหยังต่างๆก็สังเกตเห็นว่ามีผู้หญิง
0: เจ้า
1: ที่ว่าโดดเด่นเนาะเฉพาะแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าของพวกเฮาคือกันเนาะก็สังเกตเห็นว่าได้มีพนักงานนำพาคุ้มครอง
0: เจ้า
1: ที่บรรจุอยู่ในกงจักรหั่นเป็นจำนวนหลายเนาะถ้าเทียบใส่เมื่อก่อนแล้วก็ถ้าเทียบใส่นาเวียกเนาะก็เห็นว่ามีการหั่นเปลี่ยนหลายอัน
0: เจ้า
1: เป็นต้นว่าผ่านมาเอ้ยน้องแม่หญิงเห็นว่าจะเป็นตะผู้เดินตามเน
0: า
1: ะเป็นผู้เดินตามเป็นผู้นำร่างไอ้น้องสายเพื่อนซีนำนำพายังเขาก็ไปนำร่างแล้วก็จัดตั้งปฏิบัติตามการมอบหมายตามการซีนำเนาะผ่านมาฮั่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮั่นก็เห็นว่าทุกนาเวียกบ่ว่าจะเป็นเวียกงานวิชาเฉพาะเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนเวียกงานกิจกรรมต่างๆหร
0: ือ
1: เรียกงานการเจรจาประสาสัมพันธ
0: ์
1: ก็เห็นว่าเอ้ยน้องแม่หญิงเป็นผู้นำหน้าเนาะเป็นผู้นำหน้าครับพี่ชอบอันเรียกงานท่านก็เห็นว่ามีความโดดเด่นอยู่ในเวทีต่างๆอันนี้ก็คือความโดดเด่นอันที่หนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็คือจากการเป็นผู้ตามมาเป็นผู้นำหน้า
0: ผู้นำได้
1: เห็นได้อยู่หลายอันที่สองแล้วแม่นการศึกษาเนาะ
0: เรียกงานการศึกษา
1: เรียกงานการศึกษาหรือว่าเรียกงานฝึกอบรมให้ตัวเองมีความเข้มแข็งก็เห็นว่าเอ้ยน้องแม่หญิงเฮานี่เดี๋ยวนี้หั่นแม่นล้วนแล้วแต่มีคนเป็นมีคนที่ล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถ
0: เจ้า
1: ระดับการศึกษาสูงเนาะระดับทฤษฎีสูงแล้วก็ความรู้ปิ่นอ้อมก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: อัน
1: นี้ก็คืออีกจุดนึงแล้วก็จุดที่3ที่เห็นเด่นๆก็คือเอ้ยน้องแม่หญิงเฮาสามารถนำใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยเข้าในการประกอบส่วนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน มีศาสตร์เฉพาะของตนท่านได้อย่างคล่องแคล่วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็คืออันที่ว่าเห็นอันเป็นพัฒนาอันพ้นเด่น
0: เ
1: จ
0: ้าและบัดนี้ในปีนี้เนาะท่านหัวข้อละของพวกเขาก็คือเรื่องเว้าเรื่องของการประกอบส่วนเขาในการจัดตั้งปฏิบัติเพนพัฒนาเวียกงานอุตสาหกรรมและการค้าลาวค่ะท่านโฆษกมีคำถามอยากถามตื่นมาสำหรับผลงานวิสาสะพออันใดเนาะที่ว่าถือเป็นผลงานที่ดีเด่นพ้นเด่นแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่จะเกิดมีเอิ้นว่าเกิดจากมันสมองแล้วก็แห้งกายแห้งใจของเอ้ยน้องแม่หญิงยกเป็นเวียกงานที่พ้นเด่นที่เฮาเห็นได้อย่างชัดเจนเลย
1: ครับอาณาตูสะพอเวียกงานพ้นเด่นนี่ก็ถ้าว่านับมาเนาะ71ปีนี่ก็ถือว่าเกือบว่านับบ่รอดเนาะ ที่เป็นผลงานอันพ้นเด่นของเอ้ยน้องแม่หญิงเฮาแต่ว่ามาสะพออันที่เป็นประวัติศาสตร์เนาะที่ว่าสากลยอมรับฮู้ฮั่น
0: เจ้า
1: ก็มีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภาคพื้นหรือว่าสากลท่านเป็นต้นแม่นการเข้าเป็นสมาชิก WTO เน
0: า
1: ะการเจรจาสัญญาสิริการค้าอัฟตาฮัน
0: เจ้า
1: แล้วก็การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจท่านแล้วก็เรื่องงานอาเซฟที่เห็นเป็นผลงานอันพ้นดินที่เป็นประวัติศาสตร์เนาะนอกจากนั้นก็การปรับปรุงบรรดานิติกรรมหรือว่ากฎหมายกฎหมายต่างๆที่ว่านำใช้อยู่ในคงเขตปัจจุบันนี้ก็ส่วนหลายแม่เอื้อยน้องแม่ยิงนอนอยู่ในคณะรับผิดชอบสร้างและก็ปรับปรุงฮะเนาะแล้วก็นอกจากนั้นอันเวียกงานอื่นๆปิ่นออมเนาะเฉพาะเวียกงานอุตสาหกรรมและการค้าก็จะมีเวียกงานอันน่ะการเข้าถึงแหล่งทุน
0: เนาะ
1: SME เน
0: า
1: ะเวียกงานคุ้มครองวิสาหกิจเริ่มต้นประกอบธุรกิจเวียกงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งเวียกงานมาตรฐานเวียกงาน IP เวียกงานการค้าภายในเวียกงานการค้าต่างประเทศเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แล้วก็เวียกงานมาตรฐานวัดแทกเวียกงานสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจการค้าเว
0: ีย
1: กงานบ่อแฮเวียกงานพลังงานเนาะแล้วก็เวียกงานอื่นๆที่ติดพันกับภาระบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหั่นส่วนหลายก็แม่นมีเอื้อยน้องแม่หญิงที่มีส่วนร่วม
0: มีส่วนร่วม
1: อันสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาสะเพาะหันจนเป็นให้ทุกเวียกหันแม่นมีความพ้นดินเนาะอันนี้ก็แม่นอันพ้นดินสำคัญของเอื้อยน้องเฮานอกจากนั้นเนาะสังเกตเห็นว่าเวียกงานที่ติดพันกับการบริการต่างๆเนาะ
0: เจ้า
1: ว่าจะเป็นเวียกงานบริการให้ข้อมูลแก่อันผู้ประกอบการหรือว่าให้ข้อมูลแก่สังคมหรือว่าบริการให้คำปรึกษาเวียกงานบริการต่างๆเวียกงานการขึ้นทะเบียนเวียกงานการลงทุนส่วนหลายหันผู้รับผิดชอบเวียกงานที่ได้มีการสื่อสารหันจะแม่นเอ้ยน้องแม่หญิง
0: เป็นส่วนใหญ่
1: เป็นส่วนใหญ
0: ่เจ้าก
1: ะสิอิงใส่ความนุ่มนวลความอ่อนหวานเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็การ
1: ยิ้มแย้มแจ่มใสของเอ้ยน้องแม่หญิงนี่เพื่อว่าเป็นป้อมด่านนาในการเจรจาหรือว่าเวียกงานรับแขกต่างๆที่ติดพันกับการพัวพันคนเนาะอันนี้ก็คือว่าเอ้ยน้องแม่หญิงมีการประกอบส่วนสำคัญแบบนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้ามีความพ้นเด่น
1: เจ้า
0: เอาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพวกเขายังมีอีกหลายหัวข้อที่อยากจะล้มกับทางท่านห้องประธานคณะบริหารงานสภาแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าตอนนี้เขาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ได้มวลซึ้งเสียงเพลงกันก่อนนอกเพื่อว่าเขามาแล้วนี่มีแต่ล้มมีแต่ให้ข้อมูลแท้มีแต่สนทนาแท้เพื่อหลายคนที่จะรับประทานอาหารเที่ยงได้มีบรรยากาศได้ฟังให้รู้ถึงภาระบทบาทความรับผิดชอบเวียกงานพ้นดินของเอ้ยน้องแม่หญิงเนาะเว้าเฉพาะก็คือเอ้ยน้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าว่ามีการประกอบส่วนเคียงบ่าเคียงไหลกับเพศชายคือแนวใดในโครงการเวียกงานซึ่งทางทานห้องประธานสภาแม่หญิงเพิ่นก็ได้เว้าสู่ฟังแล้วแต่ว่ากันยังมีอีกหลายๆอย่างที่โฆษกก็อยากฮู้เพื่อเป็นความฮู้เนาะจักหน่อยพวกเราจะกลับเข้ามาล้มกันต่อตอนนี้ขอมอบเสียงเพลงให้ทานมวลซึ้งกันก่อนจัก1หรือ2เสียงเพลงกันก่อน

0: หลายการออกคอ MOIC สื่อสาร
1: กลับมาติดตามหับสมหับฟังรายการพวกเฮาต่อกับรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าออกคอสื่อสารอยู่กับโฆษกอนุรักษ์และก็แขกหับเซินก็คือท่านรองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางวงประดิษฐ์วงสวัสดิ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาตอนนี้มาบ่ทันตอนต้นบ่เป็นหยังมาตอนนี้ยังทันอยู่บ่เฮาจะสืบต่อในการโอ้ลมหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับภาระบทบาทหรือว่าการสร้างตั้งของสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีก็คือการเฉลิมฉลองในปีนี้ของเอื้อน้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในตอนต้นบ่เฮาก็ได้ล้มกันว่าปีนี้สิมีการจัดยิ่งใหญ่จัดยิ่งใหญ่เนาะของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแล้วภายในงานสิมีอย่างแน่แล้วมีคือแนวใดๆเฮาก็ได้ล้มกันแล้วว่าจะจัดขึ้นคือวันที่22เนาะส่วนสถานที่หลายคนก็ถามว่าอยู่ไสบางเทื่อสิได้ไปอุดหนุนหรือว่าสิไปเข้าร่วมงานเป็นคือแนวใดยังให้ทางเอ้อได้เล่าคืนตื่มอีกแจ้งคืนตื่มอีก
2: สำหรับการจัดงานของพวกเฮาเนาะเนื่องจากว่าสถานที่อยู่กระทรวงหันก่อนค้าง
1: จำกัด
2: เนาะบรรจุได้อันจำนวนคนหันได้น้อยจึงว่าเป็นจัดอยู่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
1: เจ้า
2: ซึ่งก็คือข้าพเจ้าได้เว้าไปในเบื้องต้นหันว่าภายหลังโฮมซ่องกระทรวงและเอ้อน้องสหพันธ์แม่หญิงของพวกเฮาก็
1: หลาย
2: จำนวนหลาย
1: จึ
2: งบุญอันสำคัญของตนเองหันก็อยากให้ทุกคนเนาะ
1: ได้เข้า
2: สมาช
1: ิ
2: กแม่หญิงของพวกเฮาหันได้เข้าร่วม
1: เจ้า
2: จึงว่าจัดอยู่ในรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวซึ่งว่าจะบรรสามารถบรรจุได้จำนวน400กว่าท่านเนาะสถานที่ดังกล่าวนั้นแล้วก็เวลาแม่นเฮาจะจัดอยู่ในคาบภาคเช้า
1: ภาคเช้า
2: เจ้าภาคเช้าก็เริ่มแต่ 8:30 น.
1: 52:00
2: น.
1: เจ้า
2: แล้วก็สำหรับการเชิญแขกเนาะเชิญแขกเฮาก็จะเชิญการนำกระทรวง
1: เจ้า
2: แล้วก็ภรรยาของการนำหั่น
1: แ
2: ล้วก็บรรดากระทรวงใกล้เคียง
1: เจ้า
2: พี่น้องกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหั่นแล้วก็ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวของพวกเขาซึ่งว่าเพิ่นจะมาเป็นผู้นำท่าหน้าผาทางในการเล่ามูลเสื้อประวัติความเป็นมาของ
1: เจ้า
2: วันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวนี
1: ่เจ้า
2: เพื่อให้เอื้อน้องแม่หญิงของพวกเขารุ่นใหม
1: ่
2: ที
1: ่
2: ย
1: ัง
2: บ่ทันได้รับรู้หัน
1: เจ้าร
2: ับรู้แล้วก็รับทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาดังกล่าวของเอื้อน้องแม่หญิงหั่นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: แล้วก็สำหรับกิจกรรมค่ายเครื่องเนาะเขาก็จะมีการวางแสดงบูธสินค้าอยู่ข้างหน้าฮะแต่ก็จะเป็นสินค้าประเภทสินค้าที่แห้งแล้วก็โบเปื้อนเปื้อนฮะเพราะว่าสถานที่ดังกล่าวมันก็เป็นสถานที่บ่อนเฮ็ดเวียกฮะนะ
1: เจ้า
2: ก็เลยว่าคันว่าทุกภาคส่วนผู้ใดมีเวลาว่างสะดวกเนาะสนใจที่จะไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่เป็นของเอื้อน้องเป็นหญิงลาวที่ผลิตเอง
1: เจ้า
2: ปลูกเองหั่นกะเชิญไปเนาะในวันที่22อันน่ะเดือน7นี่เนาะอยู่ที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพ
1: ื่อ
2: ว่าไปอุดหนุนอัน
1: สินค้า
2: ของเอื้อน้องแม่หญิงของพวกเขาเนาะ
1: เจ้าเอ้าวันที่22ก็คือวันพุธที่จะมาถึงน
2: ี่เจ้าแม่นแหละ
1: จะจัดอยู่ที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวทางบ้านสุกปะหลวง
2: เจ้าแม่แหละสุกปะหลวงบ้านสุกปะหลวง
1: ไปห่วมได้ไปอุดหน
2: ุนใกล้วงเวียนสุกปะหลวง
1: ไปละเนียมเห็นเลยเนาะไปอุดหนุนสินค้าได้ที่สำคัญคือไปห่วมให้มีบรรยากาศที่คึกคืนนั่นแหละว่าพวกเขาเต้าหู้กันนี่มันมีความหมายมีความสำคัญบ่ได้จัดเพื่อเป็นการขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ในนั้นมีเนื้อในจิตใจมีความหมายที่พวกเขาอยากจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่วันนี้มาเข้าสู่การสนทนาเฮาต่อเนาะประชาสัมพันธ์ไปแล้วเรื่องของการจัดงานในปีนี้แน่นอนว่าเรื่องของการเฮ็ดเวียกในแขนงการเศรษฐกิจการค้าโยมว่ามีความกดดันเนาะเมื่อมีความกดดันแล้วการแข่งขันก็สูงทางเอ้ยเห็นว่าสิ่งท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเอ้ยน้องแม่หญิงในปัจจุบันนี้แม่นหยังแล้วก็ทางสหพันธ์แม่หญิงของกระทรวงนี้ได้มีวิธีการช่วยเหลือแล้วก็สุกยู่บรรดาเอ้ยน้องแม่หญิงคือแนวใด
2: เจ้าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของเอ้ยน้องแม่หญิงของพวกเฮาเนาะแน่นอนแล้วก็มีความอำนวยความสะดวกหลายอันเนาะส
1: ิ่
2: งที่เอื้ออำนวยความสะดวกเพราะว่าจะเป็นอาณาห้องล่าห้องการอาณาเจ้านายลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานนาเวียกบทบาทอีหยังต่างๆหันก็ถือว่ามีสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกหลายอันในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหันเพราะว่าจะเป็นการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องหั่นแต่ว่าถึงจังใดก็ตามเนาะถือว่าเอ้ยน้องแม่หญิงของพวกเฮาก็ยังมี ความท้าทายหลายอันเพราะว่าเฮ็ด2บทบาทเน
1: า
2: ะ
1: หลายหน้าที
2: ่หลายหน้าที่เนาะหลายหน้าที่ให้แบบมันให้มันลงตัวฮั่น
1: เจ้า
2: ก็เป็นต้นแม่นรับผิดชอบเรื่องงานวิสาสะเพาะเนาะตามภาระบทบาทหรือว่าตามการมอบหมายจากคณะพักคณะนำหรือว่าคันเทิงฮั่น
1: เจ้า
2: เพื่อว่าเฮ็ดให้รอนหน้าที่เนาะแล้วก็เคียงคู่กันนั้นเอื้อน้องแม่ยิงยังเฮ็ดหลายบทบาทในครอบครัวเนาะ
1: อ
2: ยู่ในครอบครัวนี่กะทางเป็นแม่เนาะทางเป็นเมียทางเป็นลูกทางเป็นหลาน
1: เจ้า
2: เป็นผู้ดูแลครอบครัวทั้งหมดเนาะคือว่าแม่นอันนี้แม่นเป็นหน้าที่ของเอื้อน้องแม่ยิงนอกจากเฮ็ดเวียกอยู่ห้องการแล้วแล้วหน้าที่ห้องการและยังต้องมารับผิดชอบเรียกครอบครัวหน้าที่ของครอบครัวดูแลผู้สูงอายุเน
1: า
2: ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเต้า
1: เจ้า
2: เฮ็ดจังใดอานาเป็นเฮือนครัวเนาะค่ะสิว่าเนาะ
1: เป็น
2: น
1: ้อง
2: ม
1: ี
2: จริ ง
1: ก็
2: เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งเฮือนครัวเป็นทั้งหม้อหุงข้าวเป็นทั้งจ
1: ั
2: ดซักเครื่อง
1: แม่นอาหารแรง
2: แต่ละอันการบริหารจัดการทุกคนในครอบครัวให้กินอิ่มมุ่งอุ่นซะ
1: อ
2: ันนี้ก็แม่นเวียกของแม่ยิง
1: เป็นลับ
2: กับความจริงท่านกะไอ้น้องสายก็มีการแบ่งเบาช่วยเหลือเนาะแต่ฮีดของประเพณีของไอ้น้องแม่ยิงเฮาจ
1: ิ
2: ตสำนึก
1: ยังคุณสุภาต้องเป็นเขาแหละต้องเป็นรับ
2: จิตสำนึกกันยังอยากดูแล
1: เจ้า
2: อยากดูแลเทคแคร
1: ์
2: หรือว่าให้ความอบอุ่น
1: เจ้า
2: ให้อาหารแซ่บซ้อยแก่คนในครอบครัวยังอยากเบิ่งแยงดูแลยามเจ็บเป็นอุ่นๆเน
1: า
2: ะทั้งที่เฮาก็มีผู้ช่วยผู้อื่นอยู
1: ่แต่ยังบ่คาด
2: ใจก็คือฮีดของประเพณีแล้วก็สิว่าจังได๋วัฒนธรรมเฮายังอยากเฮ็ดแบบนั้นหั่นน่ะที่มันออกจากบ่อนั้นบ่ได
1: ้เจ้า
2: ที่ว่ายังอยากเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ดูแลเทคแคร์ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาฮั่นฉะนั้นหั่นก็เคียงคู่กันเวลามันเฮ็ดเวียก2หน้าที่เนาะอันน่ะเฮ็ด2อันเฮ็ดหลายอันพร้อมกันแน่นอนแล้วก็สิ่งท้าทายหรือว่าประสิทธิภาพของการเฮ็ดเวียก
1: เจ้า
2: บางอันมันก็จะบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะก็เช่นกะเป็นต้นเวลาในการไปฝึกอบรมเฮียนฮู้ต่างๆเนาะเอ้ยน้องแม่ยิงก็ยังจะห่วงเฮือนห่วงซ่าน
1: ไปหน้าห่วงหลัง
2: แม่นห่วงลูกห่วงเต้า
1: ก็
2: คืออันเว้ามาเบื้องต้นหั่นแหละทั้งที่กับผู้อื่นช่วยเบิ่งก็ได้แต่อันนี้ความห่วงส่วนตัวของเฮาหั่นที่ยังออกจุดนั้นบ่ได้หั่น
1: เว้าภาษาพื้นบ้านเราป่งบ่ได
2: ้ปล่อยวางป่งบ่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าเป็นสิ่งท้าทายหรือว่าสิว่าจังได๋ที่มันติดพันติดตัวเอ้ยน้องแม่ยิงของพวกเฮาหั่นเฮ็ดให้กะมีความท้าทายหลายอันเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาสะเพาะหั่นนะให้มันมีประสิทธิผลสูงฮะเพราะว่าต้องแบ่งเวลามาเฮ็ดหลายอันฮะ
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าผ่านมาหั่นสำหรับจุดนี้เนาะคณะพักคณะนำกระทรวงแล้วก็เอื้อน้องแม่หญิงของพวกเฮาหั่นเพิ่นก็ได้มีนโยบายหลายเป็นต้นแม่นสภาพแวดล้อมการเฮ็ดเวียกร่วมกันอยู่ในองค์กรนั่นแหละเพิ่นก็พยายามสร้างบรรยากาศให้มันอบอุ่น
1: เจ้า
2: บ่กดดันเอ้ยน้องแม่หญิงแล้วก็พยายามถ่ายทอดความฮู้วิสาหรือว่าช่วยเหลืออันทุกอันที่เพิ่นช่วยเหลือได้หั่นแก่เอ้ยน้องแม่หญิงเฮาเนาะเฮ็ดเวียกอยู่ห้องการก็คือมีความอบอุ่นคือกับอยู่ครอบครัวนะ
1: กับอยู่งานบ่ให้กดดันจนเกินไป
2: แม่นๆก็อันสําคัญแม่นสร้างสภาพแวดล้อมหั่นแหละแล
1: ้
2: วก็ให้ข้อมูลให้นิติกรรมให้ความแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้การปรึกษาหารือ
1: เจ้า
2: สิ่งที่เอื้อน้องแม่หญิงคิดว่ายังต้องการความช่วยเหลือแล้วก็การปรึกษาเนาะอันนี้ก็คือการช่วยเหลือหั่นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังได้พยายามเข้าใจเอื้อน้องแม่หญิงเนาะเพราะก็มีการเจ็บเป็นเกิดลูกอีหยังต่างๆหั่น
1: เจ้า
2: ก็ได้มีนโยบายให้พักบ่หรือว่านโยบายอุดหนุนต่างๆเพื่อว่าอำนวยความสะดวกให้เอื้อน้องแม่หญิงหั่น
1: เจ้า
2: อันนี้ก็คือนโยบายของแม่หญิงเฮาแล้วก็การนำเฮาต่อเอ้ยน้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมการค้า
1: บ่เป็นเรื่องง่ายผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับหลายภาระหน้าที่แบบนี้เน
2: า
1: ะแน่นอนถ้าว่ากดดันทั้งฝั่งครอบครัวก็เฮ็ดเวียกอย่างบ่มีประสิทธิภาพคันว่ากดดันทั้งเวียกงานจนเกินไปบางเทื่ออาจจะไปลงที่ครอบครัวก็มีคันซั่นแล้วบ่ง่ายได้ทุกท่านถ้าว่าเป็นเอ้ยน้องแม่หญิงที่ต้องได้รับหลายหน้าที่เน
2: า
1: ะ
2: หน้าที่การงานก็จะก้าวหน้าเนาะอยากเฮ็ดให้ดีที่สุด
1: อยากให้ดีที่สุดแต่ว่าบางครั้ง
2: ครอบครัวแต่อยากเฮ็ดให้ดีที่สุดม
1: ัน
2: ก็เลยว่า2อันเน
1: า
2: ะคือไอ้น้องสายนี่กะอันนี้ก็บ่แม่นว่าเนาะไอ้น้องสายกะบางเทื่อเพิ่นก็เวียกหน้าเดียวเด้เน
1: า
2: ะเฮ็ดเวียกของการแล้วแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็ ทุกอย่างกับแม่นครอบครัวได้เนาะเป็นผู้ดูแลอันนี้ส่วนหลายเด้อพวกบ่าวไห้อัน
1: บ่แม่นทุกคนเนาะ
2: ส่วนหลายทุกคน
1: แต่ว่าปัจจุบันนี้ทางไอ้น้องชายเพิ่นก็เริ่มเห็นได้แล้วว่าความสําคัญหน้าที่ของเวียกเฮือนี่ก็เป็นหน้าที่ช่วยกันเพิ่นว่าผู้ใดทันผู้นั้นเฮ็ดแต่ว่าเว้าอันนี้โดยพื้นฐานหรือว่าสิ่งที่เฮาปฏิบัติสืบทอดกันมาเนาะคือเอ้ยพี่น้องแม่ยิงจะเป็นส่วนใหญ่ในการเฮ็ดหน้าที่นี้แต่ต่อไปนี่คันถ้าว่าทานชายมาช่วยได้ก็ยิ่งเป็นการดีเพราะว่าจะเฮ็ดให้กับเจ้าลดความห่วงจุดๆนี้ลงคันว่าอยากไปเฮียนหรือว่าอยากพัฒนาตนเองห้อยซนห้อยสิมีเวลาเนมกับหลังไปยังมีผู้เป็นสามีหรือว่าหัวหน้าครอบครัวว่าเห็นครบอุ่นใจเนาะดูแลลูกได้สิเพิ่นก็อาจจะเต็มที่กับหน้าเวียกได้เนาะจังซั่นเฮาจึงได้ยกมาว่าเป็นหยังไอ้น้องแม่ยิงจึงว่ามีบรรยากาศในการเฮ็ดเวียกที่บ่กดดันเกินไปเนาะก็คือทางกระทรวงเองก็ได้มีนโยบายหรือว่าพยายามช่วยให้ไอ้น้องแม่ยิงได้มีบรรยากาศการเฮ็ดเวียกแบบครอบครัวมีนโยบายในเวลาที่เจ็บเป็นหรือว่าเกิดลูกหรือว่าอื่นๆที่ติดพันมานี่ว่าเรื่องของการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองซึ่งปัจจุบันทางกระทรวงเฮาได้เห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นเนาะของการนำเพศหญิงในระดับต่างๆหลายๆกระทรวงเลยโบสพอเตกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าปะนี่ทั้งและเองเนาะมีทัศนคติแนวใดหรือว่ามีทัศนะแนวใดต่อกับดังสิ่งดังกล่าวนี่
2: อืมอ้าวก่อนอื่นกะก่อนสิอันตอบคำถามเนาะก็ต้องขอบใจคณะพักแล้วก็คณะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะที่ว่ายามใดหั่นคณะนักพักคณะนำของพวกเฮาก็ได้เห็นความสำคัญแก่เอ้ยน้องแม่หญิงเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: แล้วก็ให้โอกาสเอ้ยน้องแม่หญิงนี่ถือว่าขึ้นมายืนอยู่ในพนักงานนำพาคุ้มครองขั้นสูงหั่นในอัตราส่วนก็ถือว่าหลายเนาะถ้าเทียบใส่อันพรรคส่วนอื่นหั่นเนาะบอกว่าจะเป็นการใกล้สิทธิ์ติดแทศการให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนด้านการอานายกระดับความรู้ความสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองหรือว่าการนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าแม่หญิงคงในแต่ละระยะหั่นก็ถือว่าการนำของกระทรวงเฮาหั่นได้ให้ความเอาใจใส
1: ่
2: แล้วก็ให้ความสำคัญหลายเนาะฉะนั้นก็ต่างหน้าเอ้ยน้องแม่หญิงก็ขอแสดงความขอบใจมายังสูงเนาะต่อคณะพรรคคณะนำกระทรวงที่ว่าได้ให้ความสำคัญในจุดนี้เนาะก็เพื่อสร้างกำลังใจให้เอ้ยน้องแม่หญิงในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามการมอบหมายหั่นให้ได้รับผลดีให้แหละเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าตัวนี้หั่นกับบ่แม่นว่าเว้าว่าละว่าเพิ่นสนับสนุนจังใดซึ่งว่ามันก็แสดงให้เห็นตัวเลขการเป็นพนักงานนำพาคุ้มของที่เป็นเพศหญิง
1: เจ้า
2: ของไอ้น้องแม่หญิงพวกเฮาเนาะภายล่างที่โฮมซ่องกระทรวงเข้ากันแล้วปัจจุบันนี้ทางครอบเขตอาณาวิสาหกิจหั่นและก็ขอบเขตรัฐบริหารหั่นไอ้น้องแม่หญิงคงเขตกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะมีพันกว่าคนเนาะ1,500 ปลายคนรวมทั้งหมดท่าน
1: เจ้า
2: แต่ในนี้หันแม่นเอ้ยน้องแม่หญิงที่อยู่ในขอบเขตรัฐบริหารนี้จะมีอยู่400กว่าคน400กว่าคนเน
1: า
2: ะ400กว่าคนท่านซึ่งว่าพระอาทางเมืองท่านจะมีอยู่26หน่วยข
1: ึ้
2: นกับหน่วยแม่หญิงค่ะนะในนี้การอันมีวิสาหกิจท่าน10หน่วย
1: เจ้า
2: แล้วก็รัฐบริหารท่าน16แล้วก็พนักงานนำพาคุ้มครองคันหัวหน้ากลุ่มหั่นจะมีอยู่4ท่านเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: แล้วก็ห้องกลุ่มหั่น16ท่านแล้วก็หัวหน้าแผนกหั่นก็จะ36
1: เจ้า
2: ห้องแผนกหั่น92อันนี้แม่นตัวเลขสถิติการเป็นพนักงานนำพาคุ้มครองที่เป็นของเอ้ยน้องแม่หญิงเฮา
1: เจ้า
2: ในปัจจุบัน
1: โอ้ฟังจากตัวเลขแล้วก็ถือได้ว่าได้เข้าร่วมทุกโครงการเวียกงานทุกหน้าเวียกเลยวันนี้อยากให้ท่านได้เว้าถึงแผนในอนาคต5ปีข้างหน้าทางสถาบันแม่หญิงก็คือเอ้ยน้องแม่หญิงของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าได้มีการวางแผนขึ้นแนวใด
2: เจ้าสำหรับแผนเนาะก็คือข้าพเจ้าเว้ามาเบื้องต้นหันเฮาก็ได้มีการกำหนดแผนการเคลื่อนไหวขององค์การแม่หญิงของพวกเฮาหันเป็นอันเฉพาะ
1: เจ้า
2: เพราะว่าจะเป็นประจำเดือนประจำไตรมาสหรือว่าประจำปีเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าร
2: วมทางแผนการ5ปีฮั่นซึ่งว่าการสร้างแผนดังกล่าวนี้แม่นเฮาอิงใส่แผนงานใหญ
1: ่
2: ของศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงในแต่ละระยะวางออกฮั่น
1: เจ้าเจ้า
2: ก็จะมีแผนการด้านฝึกอบรมหรือว่าเสื่อมซึมบรรดามติเอกสารต่างๆด้านแนวคิดการเมืองหั่นให้เอ้ยน้อง ที่เป็นเพศหญิงฮั่น
1: ตั
2: วน
1: ี้
2: เนาะแล้วก็ฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งเฉพาะด้านต่างๆจะว่าเป็นทักษะในการสื่อสารท
1: ัก
2: ษะในการเป็นผู้นำ
1: เจ้า
2: หรือว่าทักษะในการด้านต่างๆเนาะการนำใช้เทคโนโลยีต่างๆฮั่นนี่ฮั่นก็แผนของพวกเฮาและการนอกจากนี้ก็ยังยกระดับความรู้ด้านวิชาเฉพาะหรือว่าระดับทฤษฎีฮั่นเฮาก็จะมีการกำหนดอยู่ในแผนฮั่นแผนงานดำเนินงาน5ปีฮั่นว่าแต่นี้2026ฮอด2030ฮั่นเฮาจะสามารถสร้างให้ได้จากคน
1: จาก
2: ท่าน
1: เน
2: าะแล้วก็เฮาจะสร้างเอื้อน้องแม่หญิงเข้าเป็นสมาชิกแม่หญิงฮั่นจากท่านอันนี้เฮาก็ได้กำหนดอยู่ในแผนอันนอกจากนั้นก็แผนกิจกรรมคือกัน
1: เจ้า
2: แผนกิจกรรมเฮาก็มีอยู่สร้างอยู่หลายแผนอยู่เนาะก็แผนการช่วยเหลือสังค
1: ม
2: ต่างๆเนาะแล้วก็แผนกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้อง
1: เจ้า
2: หรือว่าแผนกิจกรรมเพื่อรักษาสุขภาพบ่หรือว่าสิ่งแวดล้อมอย่างต่างๆฮั่นอันนั้นก็คือแผนของเฮาโดยรวมแล้วแม่นอิงใส่แผนงานใหญ
1: ่
2: ของศ
1: ู
2: นย์กลางสหพันธ์แม่หญิงฮั่นเพื่อมาพันขยายปิ่นอ้อมให้สอดคล้องแทดเหมาะกับเวียกงานในโครงเขตอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเฮาเนาะบ่ว่าจะเป็นการโฆษณาฝึกอบรมเนาะหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆในเวียกงานของตนท่านเพื่อว่าให้สาธารณชนหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องหันรับทราบและก็เข้าใจในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนอันนี้ก็ถือว่านอนอยู่ในแผนดำเนินงานของพวกเฮา
1: จ้ะครับกันซันแล้วต้องได้บุกไปน้ำกันเนาะโดยเฉพาะแม่น้องแม่หญิงบรรดาแผนเวียดที่ได้มีการวางแผนไว้ในแผนอันใกล้ประจำเดือนประจำไตรมาสหรือว่าในตลอดระยะ5ปีข้างหน้านี้ก็หวังว่าหลายๆคนที่รับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้ก็จะได้เห็นถึงความตั้งใจหรือว่าแผนในการพัฒนาทุกๆกลุ่มคิดเวียดงานที่มีแม่น้องแม่หญิงที่มีแม่หญิงเป็นการนำเนาะในการนำพาคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่อันนี้เป็นว่าเฉพาะของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็เสื่อว่าหลายๆกระทรวงก็เส้นเดียวกันปฏิบัติที่เสมอภาพยิงไซควบคู่กับทุกหน้าที่เวียดนามคือกันโอ้เหลือเบิ่งเวลาของพวกเฮาก็พอดีเนาะพอดีก่อนเที่ยงคันสั้นก่อนที่พวกเฮาจะจบการสนทนาในมื้อนี้เนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวที่จะหมุนเวียนมาบรรจุครบรอบ71ปีเต็มในวันที่20กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้ในนามที่ท่านเป็นห้องประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวง อยากฝากหยังถึงไอ้น้องแม่หญิงโดยเฉพาะแม่ไอ้น้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือไอ้น้องแม่หญิงในขอบเขตทั่วประเทศเจ้า
2: ท่านกาอีกท่านนึงเนาะกาขอบใจทางผู้นำพาสนทนาเนาะแล้วกาเรื่องในโอกาสอันสำคัญนี้ค่ะพระเจ้าก็ขอต่างหน้าให้เอื้อน้องแม่หญิงเมื่อทุกคนเนาะในโครงเขตอุตสาหกรรมและการค้านี่ก็ขออวยพรไซอันประเสริฐเนาะมายังเอื้อน้องแม่หญิงทั้งรุ่นก่อนและก็รุ่นปัจจุบันและก็ทุกท่านในครอบเขตทั่วประเทศเนาะให้มีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแหงมีภาระอนามัยสมบูรณ์เนาะ
1: เจ้า
2: และก็เข้มแข็งแข็งแหงสู่สนหาวหันสืบต่ออาณาสู้สนจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามการมอบหมายของคณะพักคณะนำขันเทิงหันให้ประสบผลสำเร็จนอกาขออวยพรใส่ให้เอ้ยน้องแม่หญิงของพวกเราทุกคนอาณาในการใช้ชีวิตครอบครัวส่วนตัวเนาะก็ให้มีแต่ความผาสุกเน
1: า
2: ะความสุขความสดใสเนาะแล้วก็ให้มีแต่ความงดงามตลอดไปเนาะเอ้ยน้องแม่หญิงของพวกเราเจ้า
1: เจ้าขอขอบใจอีกครั้งหนึ่งท่านนางวงประดิษฐ์วงสวัสดิ์ของประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่สละเวลามาร่วมสนทนาได้มายกให้เห็นถึงการเอาใจใส่ของการนำผักหลัดโตกับน้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและหวังว่าครั้งต่อไปพวกเขาจะสนทนากันต่อในเวียกงานคุ้มครองธุรกิจต่อเนาะเพราะว่าทางท่านมามื้อนี้เป็นมาเว้าเฉพาะเวียกแม่หญิงแต่เทือต่อไปนี้ยังจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาคของธุรกิจตื่มอีกการคุ้มครองธุรกิจหรือว่าเวียกงานที่ขึ้นกับกลุ่มของทางเอ้ยเนาะจะเซินไว้ล่วงหน้าเป็นการนัดหมายกันล่วงหน้าเนาะ มื้อนี้เฮาขอขอบใจกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เปิดเวทีสนทนาเวทีโอล้มกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านพิเศษก็แม่นขอบใจทุกท่านที่เข้ามารับชมมาฟังจะมาฟังการสนทนาที่ออกอากาศสดอยู่ในตอนนี้ก็ขอบใจ ถ้าว่าผู้ใดบ่ทันตัวนี้สามารถฟังขึ้นหลังได้ติดตามรายการของพวกเฮาได้ผ่านทางเพจ Facebook MOIC สื่อสารหรือว่าท่านอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารออนไลน์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ของเพิ่นพิมพ์ภาษาลาวว่าข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce หรือจะเข้าไปเว็บไซต์ก็ได้เนาะ www.moic.gov.la มื้อนี้อนุรักษ์พร้อมด้วยแขกรับเชิญจะถือโอกาสส่งทานรับประทานอาหารเที่ยงพาข้าวเที่ยงของทุกท่านที่กำลังกะเกียมอยู่ตอนนี้พวกเราจะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ทั้งสองคนพร้อมด้วยนายสังควบคุมเสียงถือโอกาสลาไปก่อนสบายดีสบายดี
0: ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการออกโค้ชสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนเช้าวันนี้กองประชุมคณะกรรมการซีนำแผนงานบีควาจัดขึ้นในเมื่อวานนี้อุดมไซกำหนดเอาซีทายแห่งในการดึงดูดการลงทุนทางภายในและต่างประเทศ6เดือนต้นปีนี้จีนได้ยกสูงความเหนียวแน่นของเศรษฐกิจอย่างบุญยังกัมพูชาส่งออกแผ่นเพเครื่องนุ่งห่มเกือบและสินค้าเพื่อการเดินทางเกือบ8ตื้อดอลลาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงอัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา1มื้อครึ่งให้เกียรติเข้าร่วมโดยสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศสายสอนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพลเอกวิไลหลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคบรรดาการน้ำขันสูงพรรครัฐอดีตการน้ำขันสูงพรรครัฐต่างหน้าสื่อมวลชนที่มาจากศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องโอกาสนี้สหายคำพันเผยยะวงและจังหน้าคณะหาพิซอบกองประชุมมีคำเห็นสรุปสังรวมการดำเนินกองประชุมตลอดระยะหนึ่งมือเครื่องผ่านมาบรรดาผู้แทนกองประชุมได้พร้อมกันรับฟังบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและการวางทิศทางแผนการในต่อหน้ารับฟังการผ่านมติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคและการคุ้มครองหลักต่อเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่มาฟังการประกอบคำเห็น12หัวข้อที่ติดพันกับเวียกงานสื่อมวลชนโดยเฉพาะหัวข้อสื่อมวลชนแมนผู้ที่ปากออกแสงผู้ที่แท้งถึงใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิงถือเป้าหัวข้อพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโทรคมและปัญญาประดิษฐ์ให้เข้มแข็งเพื่อห้องรับเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ยกระดับการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้มีคุณภาพบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกหัวข้อพัฒนาบุคลากรสื่อสารมวลชนให้เป็นมืออาชีพและทันกับยุคสมัยหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอบรมสาวหนุ่มวัยหนุ่มในเงื่อนไขใหม่บทบาทของสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดในทั่วสังคมสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันกับสภาพการการหัวมือภาครัฐภาคเอกชนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและธุรกิจสื่อดิจิตอลใหม่ไปสู่คุณภาพใหม่บทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอบรมแนวทางนโยบายของพรรคอยู่แขวงจำปาสักหัวข้อการปกป้องผลประโยชน์ของสื่อมวลชนในยุค 4.0 การนำใช้ภาชนะสื่อมวลชนในการปลุกระดมทั่วปวงชนลาวทางชาติเข้าร่วมการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ของพรรคโอกาสเดียวกันนี้กองประชุมยังได้รับเกียรติฟังการอบรมจากสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในต่อหน้าบางตอนสำคัญสหายได้เน้นนักว่า
2: ก็เข้ากับวิ่งเห็นน้ำกันแล้วความสำคัญของสื่อมวลชนมันใหญ่หลวงเท่าไหร่การพักตัวของผู้เป็นสื่อยิ่งตรงใดทบทวนเพื่อปรับตัวหลายเท่านั้นบรณัตจึงเสนอว่าเวลานี้ยิ่งกว่าเวลาใดมดสื่อมวลชนทุกประเภทของประเทศเราต้องมีความสมัครใจกลมเกี่ยวกันเฮียนหูซึ่งกันและกันเป็นประจำสื่อมวลชนต้องกำแหนสภาพการที่พันแปรดังพันการกำ

0: ไทยทึกและอันใดเป็นอันผิดอันใดเป็นอันถูกอันใดเหมือนการเสนอและการตำหนิตีเตียนอย่างสังสรรอันใดเหมือนการใส่ห้ายป้ายสีอย่างขาดจรรยาบรรณสัญญาธรรมอันใดเหมือนแสดงออกเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าอันใดเหมือนการที่มีจุดประสงค์เหยียบย่ำทำลายคนอื่นเพื่อเงินเพื่อความมั่นเพื่อความสักใจส่วนตัวยุคนี้ประชาชนของพวกเรามีความตื่นตัวสูงขึ้นแล้วสื่อมวลชนที่ดีจะบ่ย่านกลัวที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความศรัทธาของประชาชนสื่อมวลชนลาวต้องพังพ่ายใดปัญหาปัญหาที่เป็นอุปสรรคเพื่อก้าวเดินไปสู่การฮับใส่ประชาชนฮับใส่สังคมและสังคมจะสนองต่อมาด้วยความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อซื้อที่ดีของพวกเรา
1: ตอนให้กรมประสุมพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคและนำประธานกรมประสุมได้กล่าวปิดกรมประสุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้อย่างเป็นทางการ
2: กองประชุมคณะกรรมการซีนำแผนงานบีควาจัดขึ้นในเมื่อวานนี้ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินนครเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางดาราวนกิตติพันธ์หงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางเบนนิต้าซัมเมอร์วิลล์หงเอกอัครทูตออสเตรเลียเป็นประธานห่วมมีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจาก11แขวงและผู้อำนวยการวิทยาลัยครู8แห่งในทั่วประเทศเข้าร่วมท่านนางดาราวนกิตติพันธ์กล่าวว่าการร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬารัฐบาลออสเตรเลียได้สร้างมากผลที่แท้จริงและยืนยงต่อคุณภาพการศึกษาชั้นประถมในลาวขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนและหยะยาวของรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งได้ช่วยส่งเสริมระบบการศึกษาของพวกเราและปรับปรุงโอกาสให้แก่เด็กน้อยในทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลศอกลีกและผู้ด้วยโอกาสการศึกษาแม่นพื้นฐานของชาติที่เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองพวกเราหวังว่าจะได้สืบโตการเฮมือที่สำคัญนี้เพื่อประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศชาติสร้างระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเห็นห่วมและมีประสิทธิภาพหลายขึ้นการขยายเวลาของแผนงานบีคัวได้เป็นขีดหมายอันสำคัญในระยะใหม่โดยอิงใส่ระบบที่เข้มแข็งที่ได้สร้างตั้งขึ้นแล้วในระยะเวลาเพิ่มเติม2ปีเน้นถึงการส่งเสริมการเป็นเจ้าการนำพาเวียกงานที่ได้ปฏิบัติในทั่วประเทศการนำพาคันท้องถิ่นและการนำใส่บรรดาโคพบเห็นเพื่อนำพาการปรับปรุงคงเขตเวียกงานที่สำคัญประกอบมีความเสมอภาพยิงทรายและการเป็นผู้นำของแม่ยิงการศึกษาเฮียนห่วมการพัฒนาด้านภาษาการทับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการสนับสนุนเด็กพิการและเด็กที่บ่เว้าภาษาลาวเป็นหลักอยู่ในครอบครัวได้ดีขึ้น
3: กองประชุมคณะกรรมการซีนำแผนงานบีกัวถือเป็นกลไกที่มีความสำคัญยิ่งในการทบทวนความคืบหน้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์บริมสิทธิ์เพื่อรับประกันการประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆของทางภาครัฐบาลให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์กีฬา5ปีก็คือการศึกษาแห่งชาติในกองประชุมมื้อนี้พวกเราจะได้ร่วมกันทบทวนผลสำเร็จของแผนงานให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางในต่อหน้าสิ่งสำคัญแม่นแผนงานบีควอเรนที่2แม่นความก้าวเข้าสู่ระยะท้ายของแผนงานและได้ดำเนินการเสนอขอขยายเวลาปฏิบัติงานออกไปเติมอีก2ปีคือจนฮอดเดือนมิถุนายน2028พร้อมทั้งจะได้รับฟังการนำเสนอและสนทนาเกี่ยวกับบางเวียกยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแขนงศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาที่กำลังสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเป็นต้นแมนการก้าเกี่ยมการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญศึกษาจากหาบกซีบกสามเป็นหกบกสามบกสาม
2: ท่านนางเบนนิต้าซัมเมอร์วิลได้กล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในการสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพในลาวพวกเราฮู้ว่าการเฮียนขันพื้นฐานแม้นมีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระยะยาวพวกเขาเชื่อว่าเด็กทุกคนรวมทั้งเด็กหญิงและเด็กชายอยู่เขตห่างไกลโศกลีกหรือเขตด้อยโอกาสควรได้รับโอกาสเข้าเฮียนและประสบผลสำเร็จ ความก้าวหน้าที่บรรลุได้ผ่านแผนงานบีคว่าแสดงให้เห็นว่าการร่วมมือที่เข้มแข็งสามารถส่งผลดีได้คือแนวใดและพวกเขาหวังว่าจะได้สืบโตเฮ็ดเวียกร่วมกันในอนาคต
1: วันที่14กรกฎนี้ที่ห้องประชุมใหญ่กระทรวงยุทธาธิการและขนส่งได้จัดพิธีปาฐกถาเหล่ามุนเสื้อวันสั่งตั้งกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งวันที่13กรกฎครบรอบ75ปีโดยการเข้าร่วมของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้เกียรติขึ้นปาฐกถาเหล่าคืนมุนเสื้อโดยท่านบุญจันทร์สินทวงศ์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเข้าร่วมมีคณะพรรคคณะนำสมาชิกพรรคพนักงานลักแรงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพิธีในครั้งนี้ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์ได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาในระยะการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยต้นกำเนิดก่อนวันสั่งตั้งเป็นกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งซึ่งแขนงยุทธาธิการและขนส่งได้ประกอบส่วนเข้าในแขนงการรวมของกลุ่มเศรษฐกิจการเงินซึ่งได้รับการสั่งตั้งขึ้นในวันที่13สิงหาคม1950ต่อมาแขนงยุทธาธิการและขนส่งก็ได้แยกตัวออกมาเป็นเอกราชโดยกำหนดเอาวันที่13กรกฎปี1951เป็นมือสร้างตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งการกำหนดแม่นอิงใส่บางข้อมูลทางประวัติศาสตร์แม่นถือเอาการสร้างตั้งในลาวอิสระและรัฐบาลลาวต่อต้านในวันที่13สิงหาคม1950โดยกองประชุมใหญ่ได้รับฮ้องเอาโครงการการเมือง12ข้อในนั้นข้อที่6ได้เขียนไว้ว่าขยายอุตสาหกรรมกสิกรรมและการค้าแก้ไขปัญหาคมนาคมขนส่งเปลี่ยนชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปฏิบัติการลดพรคาซาวนาและดอกเบี้ยซึ่งรัฐบาลได้ออกดำรัสของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่175ลงวันที่4มิถุนายน2016ว่าด้วยการรับรองเอาวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในวันที่13กรกฎคม1951เพื่อเสริมสูเกียรติคุณงามความดีและวีรกรรมของบรรดาการนำพนักงานและผู้นำหุ่นก่อนที่ได้ประกอบส่วนสร้างตั้งปกปักรักษาและพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งจนกลายเป็นเสาค้ำสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งของลาวตลอดระยะ75ปีผ่านมาได้เฮ็ดให้โสมหน้าของประเทศเฮามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงอย่างรอบด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการยกสูงขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งเวียกงานโยธาธิการและขนส่งได้กลายเป็นพื้นฐานด้านสังคมการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบอันหนักแน่นที่รับประกันระบอบใหม่ของพวกเขาให้ยืนยงคงตัวสามารถผ่านผ่าอุปสรรคสิ่งท้าทายตรวจสอบต่างๆและสืบต่อก้าวขึ้นตามเส้นทางที่ภาควางออกตลอดระยะ75ปีผ่านมาโดยเฉพาะนับแต่การปฏิบัตินโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคในปี1986เป็นต้นมาคะแนนโยธาธิการและขนส่งยังได้ผลสำเร็จอย่างสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชาติระบบตารางเส้นทางในขอบเขตทั่วประเทศเป็นต้นเส้นทางขัวทางเรือสนามบินและระบบขนส่งได้รับการฟื้นฟูก่อสร้างและขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการร่วมมือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การสากลเฮ็ดให้ระบบคมนาคมของประเทศเฮามีความสะดวกแต่ศูนย์กลางหาท้องถิ่นกับบรรดาประเทศอ้อมข้างเสื่อมยงทุกภาคพื้นสากลและห้องหับการเติบโตด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาพิธีปาฐกถาในครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาอบรมและก่อสร้างให้พนักงานรัฐกรภายในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อกับมุ่นเสื้ออันดีงามของแขนงการส่งเสริมความสามัคคียกสูงความรับผิดชอบและนำใช้ความรู้ความสามารถเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสืบต่อสร้างแขนงการโยธาธิการและขนส่งให้มีความเข้มแข็งทันสมัยและสามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศในยุคใหม่
2: ในยุคดิจิตอลหรือยุค 4.0 เวียกงานสื่อมวลชนกำลังประเสริฐกับสิ่งท้าทายหลายด้านจึงจำเป็นต้องได้ปรับปรุงทางด้านเนื้อในรูปแบบและวิธีการนำเสนอข่าวสารให้ทันสมัยในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสิงไสวันคำหัวหน้าคณะโฆษณาอุ้มหมแขวงหลวงน้ำท่าให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่มีความหมายความสำคัญต่อการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของประเทศกองประชุมได้ตีราคาผลสำเร็จการจัดตั้งเวียกงานสื่อมวลชนตลอดระยะ70ปีผ่านมาพร้อมทางซีเห็นปัญหาและข้อจำกัดที่จำเป็นต้องได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เวียกงานสื่อมวลชนสามารถปฏิบัติพลบทบาทเป็นกระบอกเสียงของพรรคในการเผยแพร่และพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
4: รู้สึกภาคภูมิใจและก็เป็นเกียรติอย่างสูงที่ว่าได้เข้ามาร่วมกองประชุมอย่างงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งทําอิฐเนาะถือว่าครั้งที่1ซึ่งเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสําคัญที่สุดต่อกับอย่างงานสื่อมวลชนของพวกเขาซึ่งว่าได้ตีราคาถึงเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติในระยะ70กว่าปีผ่านมาและการยกให้เห็นปัญหาที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่ในการปรับปรุงเพื่อเฮ็ดให้เวียงงานสื่อมวลชนของพวกเขานี้สามารถเป็นกระบอกเสียงของพรรคในการจัดตั้งพันธุ์ขยายบรรดาแนวทางการเมืองของพรรคและก็เป็นสื่อต่อนําเอาแนวทางการเมืองของพรรคไปพันธุ์ขยายให้สู่มหาชนและนําเอาความคิดความเห็นความมุ่งมั่นปรารถนาของมหาชนนั้นมานําเสนอให้ทางพรรครัฐคันถึงเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศพวกเขาไปถึงจุดหมาย
2: ท่านสินไซวันคำกล่าวตื่มว่าในยุคดิจิตอลหรือยุค 4.0 เวียกงานสื่อมวลชนกำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านจึงจำเป็นต้องได้ปรับปรุงทางด้านเนื้อในรูปแบบและวิธีการนำเสนอข่าวสารให้ทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข่าวสารของสังคมในปัจจุบันสะนั้นการพัฒนาทักษะและยกระดับความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพของนักข่าวและผู้ปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สื่อมวลชนสามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสืบโตปฏิบัติภารกิจเสียงของพรรคและรับใช้ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
1: แขวงอุดมไซได้กำหนดเอา4ทางแห่งในการดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศคือทางแห่งด้านกสิกรรมบริการการท่องเที่ยวบริการขนส่งหรือโลจิสติกและด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งพลังงานท่านนังจันทราไซบุญเฮืองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าเนื่องจากแขวงมีเส้นทางรถไฟลาวจีนผ่านและเส้นทาง 2E 2W เสื่อมต่อทางรถไฟและเส้นทางด่วนแต่อุดมไซหาบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาที่จะมีขึ้นในมมนี้นอกจากนี้ยังจะสุ่มใส่สร้างเงินไขในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดด้านโลจิสติกอยู่เมืองไซถ้าโครงการนี้สำเร็จจะเฮ็ดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนอยู่อุดมไซนับมือนับเพิ่มขึ้น
5: ณตัวนี้ถือว่าอุดมไซของพวกเฮานี่ก็มีน่ะท่าแฮงก็คือมีทางรถไฟผ่านแล้วก็ทาง 2E 2W แล้วก็จะมีทางด่วนเนาะที่เขาจะมาผ่านในอนาคตใกล้ๆนี้ซึ่งอยู่ในนี้พวกเขาก็ได้มีการนะสร้างเงื่อนไขในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดในด้านโลจิสติกคือจะมีการสร้างเอิ้นว่าโลจิสติกอยู่แขวงอุดมไซของเขาอยู่เมืองไซตัวนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่นอนใน9โครงการของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าหรือว่าโดยสารให้มันสะดวกสบายพวกเขาก็ได้สุ่มใส่ในการพัฒนาพื้นฐานของเรา
1: ท่านนังจันทราไซบุญเฮืองให้ฮู้ตื่มว่าท่าแห่งทางด้านกสิกรรมเป็นแขนงที่มีความสำคัญและอุดมสมบูรณ์ทางด้านที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำอากาศปลอดโปร่งเหมาะแก่การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และมีหน้าที่ทำการผลิตที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยในการผลิตกสิกรรมสะอาดที่ยังมีท่าแห่งบ่มซ่อนเพื่อสุ่มใส่สุกยู่การผลิตตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาดผลิตเป็นเสบียงอาหารเป็นสินค้าเพื่อสนองการสมไส้ภายในสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและส่งออกคือสาลีแข็งยางพารามันต้นข้าวพืชผักหมากถั่วงัวป๋าและหมู
2: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านบุญเรือมณีวงศ์ประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6ประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามโครงการพัฒนาปลูกต้นหมากโกโก้คุณภาพสูงและเศรษฐกิจสุ่มสนแบบยืนยงของบริษัทยูนิเทคที่จัดตั้งปฏิบัติอยู่บ้านห้วยอ่อน
6: ท่านเอกพจน์มีสะอาดประธานโครงการพัฒนาโกโก้คุณภาพสูงและเศรษฐกิจสุ่มสนแบบยืนยงได้รายงานสภาพรวมของโครงการโดยย่อว่าโครงการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายพัฒนาลุ่มพะบางสู่ศูนย์กลางการผลิตโกโก้ให้มีคุณภาพสูงณสปป.ลาวและเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมโกโก้แห่งใหม่ของอาเซียนซึ่งได้มีการสัมปทานที่ดินของรัฐในเนื้อที่500เฮกตาร์อยู่บ้านห้วยอ่อนเมืองจอมเพชรปัจจุบันกำลังปลูกต้นมากโกโก้แล้ว 55,000 กว่าต้นต้นกาแฟ1แสนต้นคาดว่าในระยะ5ปีจะได้รับผลผลิตเป้าหมายหลักเพื่อสร้างอุตสาหกรรมโกโก้มูลค่าสูงพัฒนาเศรษฐกิจสุ่มสนสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้กับประชาชนท้องถิ่นเพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าของแขวงออกไปต่างประเทศพัฒนากสิกรรมที่เป็นมิตรต่อกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาวิธีการปลูกการรักษาทางจะสร้างสถานที่ส่วนโกโก้ให้ติดพันกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากนั้นบรรดาการนำของแขวงได้เยี่ยมยามส่วนกา และสถานที่ปลูกต้นโกโก้เติมอีกปานีวิริจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพะบางรายงาน
2: วันที่9กรกฎนี้แขวงจำปาสักจัดกองประชุมเผยแพร่และยั่งยืนข้อมูล PM 2.5 โครงการหัวมือรูปแบบภาคีภายใต้โครงการคุ้มครองมลพิษทางอากาศข้ามแดนภายใต้การเป็นประธานของทานไสยศิษย์วิรพัฒน์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีทานนางผักพิมพ์อรณบณอยุธยาต่างนารัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้ต่างนาศูนย์ตบโตภัยพิบัติอาซีพร้อมด้วยคะแนนการที่เกี่ยวข้องเข้าห่วม
7: โอกาสกล่าวเปิดกองประชุมทานไสยศิษย์วิรพัฒน์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงแก่ปะสักมีคำเห็นว่าปัญหามลพิษหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 และกลายเป็นสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงต่อกับสุขภาพของประชาชนสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระดับท้องถิ่นระดับชาติและภาคพื้นสำหรับแขวงแก่ปะสักนโยบายการควบคุมมลพิษโดยเฉพาะการคุ้มครองสิ่งเศษเหลือทางการกสิกรรมและขี้เหยื่อทั่วไปเป็นเวียกงานบุรีมสิทธิ์หนึ่งที่พวกเฮาพร้อมเอาใจใส่และเร่งแก้ไขอย่างจริงจังกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายแด่โอกาสอันยิ่งใหญ่ที่พวกเฮาจะได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าของโครงการการหัวมือระหว่างอเมริกาไทยลาวในการคุ้มครองปัญหาหมอกควันข้ามแดนซึ่งเป็นการหัวมือที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการหัวมือกับปัญหาระดับภาคพื้นนอกจากนี้พวกเขาจะได้เรียนรู้และฝึกอบรมภาคปฏิบัติตัวจริงในการนำใส่ระบบ Airflow ซึ่งเป็นเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามคุ้มครองหมอกควันแปรผลข้อมูลคุณภาพอากาศและจุดความร้อนจากไฟไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การตัดสินใจของภาครัฐขั้นท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการป้าผิดซีสมุนรายงานจากแขวงจับปะสัก
2: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมใต้เป็นตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา33องศาที่นครอุบลเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา33องศาสำหรับแขวงซีสมบูรณ์จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา32องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ชนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19หา25องศาลัดดากองเพ็งรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท
2: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่12กรกฎนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแห่งชาติจีนได้ประกาศข้อมูลแสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้ตัว4วัดหลายตัวที่ส่องแสงให้เห็นถึงคงเขตการค้ากับต่างประเทศการลงทุนและอื่นๆได้มั่นคงและดีขึ้นภายใต้การค้ำสู่ของนโยบายมหาภาคที่ตั้งหน้าความเหนียวแน่นของเศรษฐกิจจีนได้ยกสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งใน6เดือนต้นปีนี้ในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจการค้าสากลเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวการค้ากับต่างประเทศของจีนได้รักษาท่าเอียงที่ดีงามจำนวนเที่ยวบินขนส่งสินค้าสากลเฉลี่ยต่อมือได้เพิ่มขึ้น 4.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบในระยะเดียวกันของปีก่ายความต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่ถือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนนั้นได้รักษาความฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกำลังกายเป็นกำลังแห้งอันเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นหลาย
2: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่12กรกฎนี้ว่ากรมภาษีและอากรกัมพูชารายงานว่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มแผ่นเพเกิบและสินค้าเพื่อการเดินทางของกัมพูชาในระหว่างเดือนมังกรถึงเดือนมิถุนายนปีนี้มีมูลค่าทั้งหมด 7,990 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนบทรายงานระบุว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแผ่นเพเกิบและสินค้าเพื่อการเดินทางแม่นแหล่งและหาบเงินตาต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของกัมพูชีกวมเอา 46% โครงการส่งออกทั้งหมดโดยข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวีซ่าชีพแสดงให้เห็นว่าแขนงอุตสาหกรรมนี้ประกอบด้วยโรงงานและสาขาหลายกว่า 1,800 แห่งมีพนักงานประมาณ1,100,000คนท่านชงเมงเดวิดห้องผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาจีนอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชากล่าวว่าการเติบโตดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของตลาดส่งออกของกัมพูชาหลังจากเข้าร่วมสัญญาการร่วมมือเศรษฐกิจรอบด้านภาคพื้นและข้อตกลงการค้าเสรี2ฝ่ายกับจีนสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่13กรกฎนี้ว่าเจ้าหน้าที่บังกลาเทศได้เปิดเผยว่าภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของบังกลาเทศซึ่งแก่ยาวเป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์ได้เหตุให้มีผู้เสียชีวิต51คนและเหตุให้ประชาชนหลายกว่า1ล้านกว่าคนติดอยู่ใน7เมืองจากทั้งหมด64เมืองของประเทศคาร์ลบูวาเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงคุ้มครองภัยพิบัติและบรรเทาทุกข์ของบังกลาเทศได้เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต51คนย้อนภัยน้ำท่วมและมี 267,900 กว่าครอบครัวได้รับผลกระทบนับตั้งแต่วันที่6กรกฎจนฮอดวันที่12กรกฎนี้ภัยน้ำท่วมและดินเจือนที่เกิดจากฝนตกหนักตามฤดูกาลและสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อเฮือนซานพื้นที่ทำการผลิตและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ถนนหนทางและทางหลวงในหลายพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่บังกลาเทศได้ส่งทีมงานรับมือกับภัยพิบัติไปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดำเนินการกู้ภัยแจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกข์และคุ้มครองที่พักอาศัยชั่วคราวซึ่งปัจจุบันมีประชาชนเกือบ 50,000 คนอาศัยอยู
2: ่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมนพงษ์พญโยสิทธิ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
9: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ใจเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกบูรณารักษาและซ่อมแปลงทางหลวงตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่109รวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายใหม่ตามมติ165ของสภาแห่งชาติและมติ10ของรัฐบาลโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่8กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเมืองจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเส้นทางด่วนเส้นทางลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP และการลงทุนตามมติ165ของสภาแห่งชาติกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนองค์การปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องเพื่อสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้สำเร็จตามสัญญาที่ได้เซ็นกันไปแล้วพร้อมทางสมทบกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตื่มว่าในต้นหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อประสานงานกับสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงองค์การกวดกาลัดแต่ละขั้นเพื่อช่วยในการติดตามสุขยู่และกวดกาบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงรางที่มีในแผนแล้วให้สำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้และจะหีบฮ้อนค้นคว้าพันขยายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกและมาตรการปรับใหม่ลงวินัยลงโทษต่อผู้ละเมิดบรรทุกน้ำหนักเกินที่จะประกาศนำใส่ในมม.นี้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
1: รายการ Colorful Music
2: Welcome to Colorful Music
1: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มื้อนี้ก็มาอยู่กับ DJ Smile 1ชั่วโมงเต็มๆเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันพุธที่15กรกฎาคมปีคศ2560พศ2569กับเพลงสากลมวนๆน้องบ่ว่าจะเป็นเพลงซ่าเพลงไว้เพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052สำหรับการแข่งขันบานโลกก็ถือว่าย่างเข้ามาเกือบฮอดเส้นไซกันแล้วเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการแข่งขันผ่านไปในค่ำคืนที่ผ่านมาระหว่างทีมชาติของฝรั่งและสเปนหรือว่าแอสปายผลปรากฏว่าทีมชาติสเปนชนะไป2-0เนาะเป็นทีมทมิฬที่จะเข้าไปรอท่าสิงสนาเลิศเพื่อว่าจะไปคบไปพบกับคู่ระหว่างอาร์เจนตินาและอังกฤษซึ่งจะมีการเตะในค่ำคืนของมื้อคืนของมื้อนี้เองเนาะ

หรือว่าเป็นมื้อต่อไปของวันที่16รอติดตามชมติดตามเบิ่งกันเนาะว่าทีมไหนจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติสเปนระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาจะถือว่าเป็นการแข่งขันระหว่าง2ทวีปเนาะอาร์เจนตินาจากทวีปอเมริกาใต้ส่วนว่าอังกฤษจากทวีปเอโรปนั่นเองติดตามเบิ่งกันได้เนาะเพราะได้ทีมทำมิตรแล้วที่เข้าไปนั่งรถท่าชิงชนะเลิศบันเตโลกประจำปี2006นี้

เอาเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งเพลง We were good กับเพลงนี้มีชื่อว่า Flowers ของ Miley Cyrus กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: แฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: น่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ59654289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทร

และนั่นก็เป็นบริการดีๆจากลาวทุลคมลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวครบรอบ30ปีลาวทุลคมแจกสุกใหญ่มูลค่าของรางวัลหลายกว่า2ตื้อกีบสำหรับลูกค้าลาวทุลคมที่สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปทุกๆเดือนหรือว่าเป็นลูกค้าอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมและเป็นลูกค้าประจำเนาะของลาวทุลคมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลซึ่งลาวทุลคมแจกทุกๆเดือนไปจนฮอดท้ายปี2026นี้โดยเฉพาะแม้นท้ายปีจะมีการแจกของรางวัลสูงถึง 1.4 ตื้อกีบว่าเป็นการคืนกำไรแห่แก่ลูกค้าจากลาวทุลคม และยังมีอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจดีๆโดยเฉพาะแม้นแพ็กเกจสำหรับครอบครัวเนาะจากลาวทุลคมมี2แพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันแพ็กเกจที่1 100,000 กีบได้ data 45กิกได้นาทีโทร100นาทีและแบ่งปันกันใช้ภายในครอบครัวได้3เบอร์อีก1แพ็กเกจนั่นก็คือ 150,000 กีบได้ data 70กิกได้นาทีโทรภายในเครือข่าย150นาทีและสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ทั้งหมด5เบอร์ภายในครอบครัวนี่ก็เป็น Family Package Package อินเทอร์เน็ตสุดคุ้มสำหรับครอบครัวเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนั้นอื่นหรือว่าอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจต่างๆกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุลคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่า Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงกับลาวทุลคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวสำหรับมื้อนี้วันที่15กรกฎซึ่งเป็นวันสำคัญสากลนั่นก็คือเป็นวันทักษะสาวหนุ่มโลกหรือว่า World Youth Skill Day สำหรับวันดังกล่าวได้ประกาศใช้ในปี2014เป็นต้นมาโดยองค์การสหประชาชาติเนาะที่ได้ประกาศให้วันดังกล่าวก็คือวันที่15กรกฎเป็นวันทักษะสาวหนุ่มโลกหรือว่า World Youth Skill Day จุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความตื่นตัวส่งเสริมและเสริมสลองความสำคัญของการพัฒนาทักษะวิชาชีพการฝึกอบรมและการสร้างทักษะที่จำเป็นเส้นทักษะทางด้านดิจิตอล Artificial Intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และทักษะสีเขียวเพื่อช่วยให้วัยหนุ่มเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสร้างเวียกเหตุงานทำและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสำหรับมื้อนี้วันที่15กรกฎเนาะเป็นวันสำคัญสากลโดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศใช้เนาะผู้ใดที่ว่ายังบ่ทันมีทักษะจะเกี่ยวไปฝึกกันไว้เนาะโดยเฉพาะแม่นและยานนี่ยุคปัจจุบันก็คือเข้าสู่ยุคดิจิตอลโดยเฉพาะแมนปัญญาประดิษฐ์หรือว่า Artificial Intelligence ที่นำใส่กันอย่างกว้างขวางเนาะถ้าว่าผู้ใดบ่ทันได้ฝึกทักษะนี่เขี่ยวไปฝึกกันซะเนาะเดี๋ยวจะบ่อินเทรนนำเขาโดยเฉพาะปัจจุบันนี้คันว่าเรื่องการนำใส่ AI ก็เข้าไปหลายๆแขนงเวียกแขนงงานเนาะโดยเฉพาะแขนงงานการบัญชีการซอกหาข้อมูลอย่างต่างๆนักวิเคราะห์นักสร้างเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์
าไปสู่การแต่งเนื้อเพลงละครวรรณกรรมไปจนฮอดเวียกงานของการบันเทิงเนาะนอกจากจะหาข้อมูลแล้วก็ยังสามารถใส่เป็นข้อมูลในการแต่งเพลงการเรียบเรียบเพียงเพลงหรือว่าไปจนฮอดการสร้างหนังเนาะปัจจุบันในหลายๆบริษัทกำลังนำใส่ AI เข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะแม้นบริษัทเทคโนโลยีอยู่ต่างประเทศหรือว่าบริษัทเป็นโดยเฉพาะแม้นธนาคารเนาะเป็นเรื่องของข้อมูลการบัญชีอย่างต่างๆจะได้นำใส่ AI เข้าเป็นส่วนหลายและก็ลดจำนวนพนักงานที่เป็นมนุษย์ลงเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ว่ายังบ่มีทักษะโดยเฉพาะแม้นพนักงานที่เวียกเกี่ยวกับธนาคารการบัญชีแผนกวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่างๆสิเตรียมตัวไว้เนาะเพราะว่า AI กำลังเข้ามาแทนที่เป็นส่วนหลายแล้วเนาะนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่สำหรับการนำใช้ AI ในปัจจุบันนี้เข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบเนาะ

ังเสียงโฆษกเว้าเกี่ยวกับ AI กันไปแล้วมาต่อกันเติมอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Poker Face ของ Lady Gaga

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
1: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้น้ํากันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แฮ่วะอีหลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ังบริการดีๆจากลาทุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ Take Me To Your Heart

และก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเพลง Take Me To Your Heart ของ Michael Learns To Lockเป็นเพลงเก่าๆที่อยากจะมาเปิดให้ฟังกันเนาะฟังย้ำใดกับมวนย้ำนั่นแหละเนาะสำหรับเพลงเก่าที่หลายๆคนยังติดตาติดหูบางคนก็ติดปากนี่เนาะห้องได้แม่นบ่กับรายการ Colorful Music ค่อย 3.7 MHz ตอนนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิอีโบลาอยู่ในกลุ่มประเทศแอฟริกาโดยเฉพาะแมนอยู่แถวประเทศเดียคองโกซึ่งมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตด้วยพยาธิอีโบลานี่หลายกว่า 2,000 คนแล้วซึ่งองค์การอนามัยโลกได้รายงานมาและองค์การอนามัยโลกก็ยังกังวลที่ว่ายังบ่ทันได้รับเงินสนับสนุนบ่ถึงครึ่งหนึ่งของงบประมาณ$115 ล้านที่ต้องใช้รับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลาในประเทศคองโกซึ่งองค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยว่าได้รับเงินสนับสนุนบ่ถึงครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการรับมือการระบาดของเชื้อพยาธิอีโบลาในภาคตะวันออกของประเทศคองโกและยังได้เรียกร้องให้กลุ่มบรรดาประเทศเพื่อบริจาคให้การสนับสนุนในระยะเวลาที่สำคัญดังกล่าวเพื่อให้มีการควบคุมพยาธิอีโบลาโดยไวเนาะท่านว่าเรื่องสภาพเศรษฐกิจสภาพสถานการณ์โลกในปัจจุบันนี้เข้ามาปี2026รู้สึกว่าจะมีหลายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นั่นก็คือเกิดการความขัดแย้งกันอยู่เขตตะวันออกกลางโดยสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่2ครั้งอยู่ที่ประเทศเวเนซุเอลาเฮ็ดให้คนเสียชีวิตมาฮอดปัจจุบันนี้มีการค้นพบผลแล้วประมาณ 4,000 คนเนาะในเขตเอเชียเฮาโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศจีนเวียดนามญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบจากพายุใหญ่ๆ2ลูกพายุที่ผ่านไปก็คือพายุไม้สักเกิดให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทางภาคใต้ของสปจีนและอีกพายุลูกหนึ่งกำลังกระเซื่อนกันอยู่นี่ก็คือพายุบาวีเฮ็ดให้จีนต้องอบพยพประชาชนหลายกว่า2ล้านคนไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยเนาะพายุเข้าก็เฮ็ดให้น้ำท่วมแบบกระทันหันและหุนแฮงในรอบหลายปีในขณะที่เขตเอเชียเฮากำลังเผชิญกับพายุขนาดใหญ่ไปทางเบื้องแถวทวีปเอโรปกำลังกับเผชิญกับคลื่นความร้อนไฟไหม้ป่าภัยแห่งแล้งซึ่งองค์การอนามัยโลกได้รายงานถึงผู้เสียชีวิตแถวเอโรปแล้วผู้เสียชีวิตที่มาจากคลื่นความร้อนหลายกว่า 10,000 คนเนาะในจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ 9,000 คนนี่เป็นผู้เฒ่าที่ว่ามีอายุประมาณ65ปีขึ้นไปบนหน้าเสือนอว่าแถวเอโรปจะเจอกับคลื่นคมห้อนและเฮ็ดให้คนเสียชีวิตหลายป่านนี้นี่ก็คือความปั่นป่วนของสภาพอากาศโลกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเปลี่ยนจากโลกห้อนกลายเป็นโลกเดือด
ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติเพิ่นได้ประกาศออกมาเนาะกำลังย่างเข้าสู่ยุคของโลกเดือดอันนี้ก็อยากจะมาเว้าสู่กันฟังเนาะเรื่องของสถานการณ์โลกทั้งพยาธิเพลบาททางภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่ว่าจะเป็นคลื่นคมฮ้อนพายุลมแหงโดยเฉพาะแม้ในเอื้อรบนี่เจอคลื่นคมฮ้อนหลายก็เห็นคนไปญาติแย่งกันเพื่อซื้อแอร์เนาะบ่เคยเห็นในยุคนี้อันใดในบ่เคยเห็นก็เห็นกันในปัจจุบันนี่แหละเนาะนี่ก็คือสถานการณ์ของโลกที่อยากจะมาเว้าสู่กันฟังกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

มาต่อกันตื้มอีกหนึ่งเพลงนี่ก็เป็นเพลงเก่าๆที่อยากจะมาเปิดสู่กันฟังเนาะกับรายการ Colorful Music ของเราในมื้อนี้กับเพลงที่มีชื่อว่า Eternal Flame อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตึ้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ท่านโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: สามารถเบิ่งบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆกับลาวโทรคมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมหรือแอปพลิเคชัน M Service มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกับรายการ Colorful Music ในวันที่15กรกฎกับเพลงนี้เลยเนาะซอมบี้

จากจังหวะหนักๆซอมบี้มาต่อกันที่ฟังแบบจังหวะสบายๆเนาะกับเพลงเก่าๆ Wonderful Tonight

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

และเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้หลังจากที่หับฟังผลงานเพลงของ Scorpion Wind of Change เอาเป็นว่าขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวโทรคมที่อยู่นํากันทุกๆมื้อสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Swiss หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101และ131สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music ขอลาท่านฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: จีนมีผู้ไปสมัครสอบเสียงถึง 1,000 กว่าคนแต่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสามารถรับได้เพียง100กว่าคนฉะนั้นผู้สมัครต้องได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนบ่ควรแล่นตามกระแสสังคมเกินไปสำหรับวีซ่าใหม่ที่วิทยาลัยแห่งชาติได้รับอนุมัติจะเปิดในศกนี้คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มีหลักสูตรคือคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจการเงินการประกันภัยระดับปริญญาตรีและอื่นๆท่านเดซานุราชแสนดวงเดชให้สัมภาษณ์เติมว่าสำหรับศกเรียน 2026-2027 นี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติยังได้โจบางหลักสูตรที่บ่มีผู้สมัครเข้าเรียนจำนวน21หลักสูตรคือหลักสูตรปริญญาตรี5หลักสูตรหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี11หลักสูตรและหลักสูตรอนุปริญญา5หลักสูตรจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
1: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งซ้อเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
2: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: นิทานพื้นบ้านสำล้านมวลสื
4: ่อเอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 0208856599

0: และ020-5449-5449
1: เอนไซม์หน้ามักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลําปลาเบาวากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษีพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธที่15ของเดือนกรกฎาคมครึ่งเดือนกันแล้วเด้พี่น้องเอ้ย15วันเต็มๆเป็นมื้อขึ้น1ค่ำเดือน9พ.ศ. 2569กันแล้วเด้มาเว้ามาว่าทักทายยายองพี่น้องพ้องฝ่ายนบานสาวเฮา
0: ท่านเคยทุ่มเทเฮ็ดเวียกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลสุขภาพตนเองความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่จะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนให้เฮาฮู้ว่าถ้าเฮาใส่ใจและเริ่มดูแลตั้งแต่มื้อนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตมื้อนี้เฮาจะมี9สัญญาณเตือนต่อห่างกายที่กำลังบอกเฮาได้เนาะมี9สัญญาณเตือน1เมื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งที่พักผ่อนเพียงพออาจเป็นสัญญาณให้ควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ2วิ่นหัวปวดหัวหรือหน้ามืดดุดุบกควรประมาทเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดหรือสาเหตุอื่นๆเนาะเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดสูงหรือว่าสาเหตุอื่นๆ3มือซ้าตีนซ้าหรือเป็นปั้นแข้งปั้นขาเนาะควรกวดสุขภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง4นอนบ่หลับหรือหลับบ่สนิทถ้าเป็นตัวเนืองควรปรึกษาแพทย์5ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอหรือปวดคอสำเหื่ออย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา6แผลหายยากเป็นบาดและเศร้ายากนะหรือว่าติดเชื้อง่ายควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ7ใจสั้นหายใจเมื่อยหรือแน่นอกโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานควรไปหงหมอโดยไวเนาะโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานใจสั้นหายใจเมื่อยเนาะควรไปหาแพทย์กวดกาโดยไว8น้ำหนักลดหรือผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจเนาะที่8ได้อันที่9อันสุดท้ายผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นน้ำตาลไขมันหรือความดันสูงแม่นควรเริ่มดูแลตนเองอย่างจริงจังสุขภาพดีบ่มีขายแต่สามารถสร้างได้ด้วยการเริ่มดูแลรักษาตนเองตั้งแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบหมดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกวดสุขภาพเป็นประจำเนี่ยอันนี้ได้9สัญญาณเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาเว้าให้การฟังมิตรรายการเฮาฉะนั้นท่านที่มีปัญหาต่างๆอย่าลืมเนาะซอกอยู่ซอกกินกันได้โนนี้เอนไซม์อย่ากระชายเส้นหรือว่ายาฟอกเลือดนั่นแหละยากระชายเส้นยาฟอกเลือดพวกเฮามีเนาะให้ท่านได้อยู่ได้กินกันเด้อฉะนั้นซอกซื้อซอกหาได้ติดต่อและปรึกษานําพวกเฮาได้กับบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-8856-5599 020-8856-599พวกเขาช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะ
2: เอาวันนี้มาฟังลำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนลำมวลเป็นความสุขเด็ดมิตรรายการเฮาซะก่อน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: มื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเรื่องวิกฤตที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื่อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดขุ่นวัชชาเลือดขุ่นหรือว่าเลือดเป็นพิษบอกว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายได้พี่น้องเลยโรคเลือดนี่ได้เลือดขุ่นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดและเป็นเลือดนี่เด้อมันสิแล่นไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจนะมันบ่แม่นแต่คนป่วยที่ทรมานเด้คนที่เป็นลูกเป็นหลานหรือครอบครัวเบิ่งแยงก็แทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่มื้อนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาอย่าสิเฝ้าหมดหวังเด้อพวกเขาขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนเมื่อนี้เราต้องรักษาที่ต้นเหตุว่าจะสุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่ขุ่นว่าจะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อให้ได้เลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการตัวเนือง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับชุดนี้ดีที่สุดเพื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงหนึ่งตนหนึ่งโตได้ว่าซะดูนำลูกหลานได้หลายปีย้อนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสปอยให้ความลังเลของเขาเหตุให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เขาหักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลยส่วน020-5449-5449หรือ020-8856-599ส่วน020-8856-599ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้อ
2: มาปัดนี้มาฟังนิทานกันเนาะ
3: มาในทองเหลืองกำพอยเบาตัวเท่าเบาตัวนี่เป็นกำพอยผู้ถูกยากขาดเขินที่สุดแต่เท่าก็ยิงหน้าเก็กนี่เก่งที่สุดในนั้นน่ะในบ้านฮะเด้อืมลิ้นหน้าเก็กและไอเนี่ยเก่งและเรื่องยิงหน้ายิงหยังนี่เท่ายิงนกพวมบินก็ถูกยิงก็ตายพวมแลนก็บ่เสียจักโตแม่นยำว่าซั่นซะแม่นยำว่าแต่ได้ยิงละแม่นได้โลดในนั้นสัตว์สาวสิงโยอ้อมให้ที่เคยมากินข้าวให้ของลาวหันถือว่าลาวยิงกวดต้อนเอาจนเกี้ยงเป็นอาหารเกือบหมดยังเหลือแต่ลิงเจ้าฝูงตัวเดียวที่เป็นลิงที่มีความขี้โหดสามานที่สุดอายลิงตัวนี้ได้เป็นลิงที่ขี้โหดสามานเหลือเพิ่นผู้เดียวนี่ซึ่งแต่ก่อนเคยมาเป็นฝูงมากินมันกินข้าวอยู่ให้ของเท่าหันแต่เท่าก็ยิงฟุงของมันทันตายหมดแล้วดังนั้นจึงซอกหาวิธีแก้แค้นเท่าอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังเฮ็ดหยังให้เท่าบ่ได้โอ้ลิงขี้หูดสามานไอเนี่ย มูคนมักมัดถือเท่ากำพลอยเบาตัวนี่งิ้งเอาตัวบ่รอดจักโทนะเหลือแต่เพิ่นผู้เดียวจังซั่นก็มีความเครียดแค้นแล้วอยากแก้มือแก้มัดแก้แค้นเท่าอยู่ตลอดแต่ก็บ่ได้บ่เป็นผลสำเร็จว่าซั่นซะเมื่อหนึ่งเจ้าชีวิตเสด็จประพาสป่าลาเนื้อโบเรื่องนี้มีเจ้าชีวิตเด้ลิงเจ้าฝูงตัวนั้นเห็นเป็นโชคดีจึงคิดได้สองทางแก้แค้นท่าเบาตัวนี้มันจึงย่างเข้าไปหาเจ้าชีวิตโดยดีแล้วแล้วเห็ดหลังกงขึ้นคึกคักคนกะซ่าเข้าไปหาเลยและปากเป็นความคนกับเจ้าชีวิตว่ะโอ้ลิงนี่เบาความคนได้บ่แม่นธรรมดาเด้อลิงนี่นะเว้ากับเจ้าชีวิตว่าเจ้าฝ่าผู้เป็นไงแหลกเก่งกาเอ้ยขน้อยอยู่ป่านี่แต่ผู้เดียวมีความโศกเศร้าเหงาง่อยหลายและบ่มักอยู่ป่าบ่อนขน้อยเกิดและเคยอยู่มาแล้วขอให้พระองค์จงอีดูกูหน้าหับเอาขน้อยไปหับใส่พระองค์เจ้าได้ถอน
4: ว่าซะแน
3: ่โอ้ไอ้ลิงขี่โหดสามานตัวนี้เพิ่นได้เว้ากับพญาคือจังซั่นเด้ขอไปรับใช้พญาอยู่ในเจ้าชีวิตอยู่ในพระสวังพุ่นละเป็นข่อยรับใช้โอ้ลิงเว้าจังซั่นเจ้าชีวิตเห็นลิงฮู้ปากความคนก็คิดอยากเอาไปเลี้ยงไว้ซะแล้วปากบ่เป็นแต่นกแก้วตัวนี้ลิงก็ปากเป็นตัวนี้จึงอยากได้เอาไปเลี้ยงจึงยินดีครับเอาลิงตัวนั้นเมื่ออยู่นําเมื่อไปฮ้อนโฮงลิงก็ฮู้ว่ามาเหสีของเจ้าชีวิตป่วยโซมาเป็นเวลาโดนนานแล้วโอ้ไปอยู่โฮงเจ้าชีวิตบ่ทันฮู้ว่าอีหยังไปทันฮู้ว่ามาเหสีหรือพันละเมียของเจ้าชีวิตจอยป่วยโซมาเป็นเวลาโดนนานเจ้าชีวิตก็สั่งให้หมอมาปัวลายต่อหลายแล้วแต่ก็บ่ดีลิงก็ดีใจที่จะได้สวยโอกาสนี้แก้แค้นกับเท่าเปล่าตัวแล้วเว้ากับเจ้าชีวิตว่าพญาติของมเหสีให้แห้งหลายถ้าบ่ปัวไว้ก็จะตายในเวลาสั้นๆนี้ฉะนั้น
5: เจ้าชีวิตขน้อยเอ้ยถ้าว่าบ่ปิ่นบ่ปัวนี่มเหสีของท่านนั้นสิได้สิ้นพระชนในไวๆอันสั้นนี่ได้ขน้อยเอ้ยเห็บชอกปิ่นชอกปัวซาว่าซั่นซะ
3: เจ้าชีวิตก็เฝ้าถามส่อลิงว่า
5: ว้ายอีเฮ็ดแนวราล่ะจึงสิเป็นปัวให้ดีได
3: ้ลิงก็ได้โอกาสก็ตอบว่า
5: พญาตินี่บ่มีญาแนวใดปัวใดได้ดอกอยู่ในโลกนี่นอกจากตับของคนผู้ใดกินตับของสัตว์นั้นเป็นหมื่นเป็นแสนโตหันแล้วขน้อย
3: เป็นว่าเอาอย่างมาปิ่นมาปัวก็บ่ได้คันบ่ได้กินตับของคนที่กินสิ้นสัตว์เป็นหมื่นเป็นแสนสอกเรื่องสิใส่บาวตัวได้บาดเจ้าชีวิตก็ถามต่อไปว่า
5: เออคันท่านมึงฮู้บ่ว่าแม่นไผเป็นผู้กินตับสัตว์หลายกว่าหมู
3: ่ไอ้ลิงก็ตอบไปว่า
5: ก็มีแต่ท่าเบาตัวผู้เป็นนายพันเนื้อเก่งกว่าหมู่อยู่เที่ยงให้ถึงผู้พ้นแล้วขน้อยเอ้ย
3: เออว่าแล้วขน้อยเอ้ยเจ้าชีวิตจึงสั่งให้คนใส่ไปนําเอาท่าเบาตัวหันมาเพื่อปัวพญาติให้เมียของตนก้าวถึงเบาตัวผ่านมานั้นเท้าก็ได้ซอกหาลาเนื้อเป็นปกติเมื่อหนึ่งแล้วไปพ่องูใหญ่ตัวหนึ่งพร้อมฝักไข่อยู่พงพวกเก่าโอ้จงอางแล้วเว้ยฮู้ว่าเป็นงูผิดท่ายซึ่งเคยตอดคนเท้าก็จึงยิงเอางูนั้นเตะบ่ถึกแน่หน้าใส่โอ้ถึงแม่นไปได้งูก็มีผิดฉลิกติ๊กไปใส่ก้าวบ่ถึกการยิงบ่ถึกนี้เป็นเถื่อธมิตรที่ลาวหญิงผิดพลาดโอ้สี่มืออยากตกงูใหญ่ตกใจก็ฟ้าวเรือหนีไปแล้วเนาะปลาไข่หาหน่วยกองไว้แล้วไข่งูจงอางหน่วยบักไงปลาไข่หาหน่วยกองไว้เบาตัวเสียใจหลายจึงทับไข่งูทั้งหาหน่วยนั้นให้แตกมุนหมดแล้วก็หนีไปมันเป็นแนวใดคือว่าบ่แม่นบ่ย่ำแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้เนาะเลือดใจกูทุบไข่ทิ่มให้มันมัดซะว่าซะนี่บ่าวตัวก็ได้ทุบไข่ทิ่มเมื่อต่อมาบ่าวตัวก็ไปลาเนื้ออยู่แถบเก่าหั่นอีกเทื่อนี้เท่าก็พ่อฟัง พ่อนั่นน่ะงูฝักไข่อีกคือเก่าเท่าก็ยิงหน้าใส่อีกแต่ก็บ่ถือคือกันติ๊กใส่ก็บ่ถืองูก็เหลือหนีไปเฉยงูหนีไปแล้วเท่าก็เห็นไข่ทั้ง5หน่วยกองกันอยู่คือเก่าอันนี้คือกับว่าบ่มีไผแตะต้องมันจักเถื่อนเท่าจึงทับไข่นั้นมุนอุ้ยปุ้ยอีกแล้วก็กลับมาบ้านด้วยความแปลกประหลาดใจฮอดมื้อที่3บ่าวตัวอยากฮู้ว่างูตัวนั้นมันสิกลับมาบนเก่าอีกบ่เท่าก็จึงเอาหน้ากลับไปลาเนื้อแถบนั่นอีกนั่นแบกหน้าใส่บ่าไปแล้วบึ้มๆๆเมื่อบ่าวตัวมาฮอดบ่อนั้นก็เห็นงูตัวนั้นฟักไข่อีกคือเก่าอยู่แล้วมันฟักไข่เนาะจงอางไว้ถ้าบ่ทันได้ยิงงูนั่นก็เลือหนีก่อนแล้วสุดนี่เลยงูฮู้แล้วมาเถื่อที่2ที่3แล้วโอ้ยเสื้อจานมันแม่นได้เถื่อที่3ก็เขี้ยวหนีแล้วงูก็ได้ปลาไข่5หน่วยไว้คือเก่าบ่มีหยังแตะต้องมันเลยว่าซั่นซะปลาไข่5หน่วยไว้คือเก่าบ่มีหยังแตะต้องเท่าแปลกใจอะไรจึงทับไข่งูนั่นอีกได้บัดนี้ได้มันคือว่าเป็นเอาได้ว่าทบทุบไอ้คนหน้าเฮาจอบเบิ่งดูนี่มันสิไปทางใดวะงูตัวไหนว่าซั่นซะเว้าแล้วก็อยู่บ่อนใกล้ๆกับกองไข่งูนั้นจอบเบิ่งซิ่งเบิ่งซ้อมเบิ่งบ่ทันดนงูใหญ่ก็เลือมาหาไข่ของมันมันเห็นไข่แตกหมดแล้วมันก็เลือไปหาโงนหินอยู่มอนั้นแล้วก็แลบลิ้นเลียโงนหินบ่อนที่มีสีแดงคือเลือดนั่นแล้วมันก็กลับมาเลียบอนไข่แตกนั่นโอ้มันเลือไปเลียหินนั่นกลับไปกลับมา5เทื่อไข่ทั้ง5ก็เกี้ยงงามดีคือเก่าทุกหน่วยเลยโอ้โธ่หินวิเศษไอ้งูเลียหินเลียลวดลาลวดลาแล้วก็กลับมาเลียไข่ที่แตกหมุนวิปุ้ยก็เลยกลับมาเป็นหน่วยงามคือเก่าคือว่าบ่มีหยังแตกต้องเลยเดี๋ยวมันก็โค้งโตของมันหั่นฟักไข่ต่อไปงูฟักไข่ไปจงอ่างใหญ่ห่วงไข่บ่าวตัวเห็นเหตุการณ์ของงูใหญ่ตัวนั้นก็ไปทากเอาหินสีแดงเมื่อนำก้อนหนึ่งเมื่อบ่าวตัวกับฮอดเถียงของไห้ของตนแล้วก็คิดอยากลองเบิ่งยาดีจึงเอาไข่ไก่ในหังหันมาทับให้แตกมุนก็เอาหินนั้นมาฝนทาใส่ไข่ที่ทับแตกมุนลองเบิ่งท่านในนั้นมันก็โอ้เห็นมอนไข่ป้อไข่กับเข้าหากันแล้วติดจอดกันเกี้ยงคือเก่าดีไม่ล้อยอยู่ต่อมาแล้วก็ร้องฆ่าหมาพานของลาวตัวหนึ่งที่เก่งสุดไอ้หมาพานตัวนี้นะเอ้าเอ้าเอ้าเฮาเก่งนะล่าเก่งแต่ก็ตัดสินใจฆ่าอยากฮู้ว่ายามันสิวิเศษจังได๋ยาหมาพานของลาวตัวนั้นแล้วก็ฝนหลังจากเราฆ่าตายแล้วก็ฝนยาทาใส่ท่านใดนั้นมาก็ตายแล้วก็ลูกปองงองไปแง่งแล่นไปได้สบายแง่งแง่งไปเลยแล้วแต่นั้นมาเท่าเปล่าบ่าวตัวก็ถือยาวิเศษก้อนนั้นไว้ด้วยความเคารพบูชาที่สุดเอาขึ้นหิ่งไว้แล้วเว้ยดอกไม้ธูปเทียนบูชาเห็นก่อนนี่มันดีแท้ๆได้วิเศษดีแล้วเอาสิได้เอาไว้หักส้มหักซาถูกไข่มุ่นมาท่าก็เป็นหน่วยคืนข้ามาตายท่าก็ลูกแลนไปคักไรอย่าวิเศษก่อนเห็นไหมบ่าวเต่าบ่าวตัวหวานซะเมื่อคนไส้ของเจ้าชีวิตไปฮอดเถียงไห้ของท่าบ่าวตัวบ่าวตัวว่าคือนั่นนั่นได้เมื่อคนไส้ไปฮอดเถียงไห้ของท่าบ่าวตัวพวกเขาก็ว่าตามคำสั่งของเจ้าชีวิตให้ท่าไปปัวพญาติให้เมียเจ้าชีวิตเท่าก็จึงคิดเห็นยาวิเศษของตนที่ได้จากการยิงงูใหญ่หั้นก็อยากลองเอาไปปิ่นปัวเบิ่งว่าอาจจะดีคือปัวสัตว์ที่ทดลองมาแล้ว
4: พวกขน้อยมาพวกข้อยนี่มาตามคำสั่งของเจ้าชีวิตอยากเอาเชิญเจ้านี้ไปปิ่นปัวเมียพญาที่เพิ่นป่วยผชนมาหลายเดือนหลายปีแล้วแต่บ่สวงบ่เซาได้ยินว่าเจ้านี้เป็นคนกินตับสัตว์ได้หลายเส้นจิปัวได้เฮาขอเชิญไปเป็นปัวเมียพญาในท่าน
3: ว่าซั่นซะในเวลากำผ้าบ่าวตัวเดินทางไปหาโฮงเจ้าชีวิตนั้นเท่าก็ได้พ่อนางสาวผู้หนึ่งนอนตายอยู่กลางป่าดงโอ้แม่นลูกเต่าเราไผเนาะวะนี่มานอนตายเดชบุญยังนุ่งเครื่องอยู่คันบ่นุ่งหยังนี่โอ้ยเสือคาบไปกินแล้วบ่าวตัวมีความสงสารนางและก็อยากลองค ความวิเศษของยาเพิ่นจึงฝนหินแดงที่เราหอบมานํามันใส่น้ําหดลงอาบต้นโตของนางฝนจ๊อดๆๆโอ้ยสั่งมานอนตายเป็นตะอีต้นแท้เด้โอ้ยหน้าเกี่ยงไม่ลอยใครแน่แต่บ่ทันเนาเนาะเอาฝนยานี่ล่องท่าบงกันหน้าจ๊อดๆจ๊อดๆหดเสร็จแล้วนางที่นอนตายอยู่หั่นโอ้ยทันใดนางสาวก่อนตื่นขึ้นมาแล้วบัดนี้ฮู้เมื่อขึ้นมาแสดงความฮู้บุญคุณต่อเฒ่าและก็บอกให้เฒ่าฮู้ว่านางเป็นลูกสาวของพญามดอยู่ถ้ำแห่งหนึ่งกวางไก่ที่สุดนางมาตายอยู่ที่นี้ก็ย้อนพญางูพ่นผิดไซแล้วเอานางมาเสื่องไว้บ่ให้พ่อของนางซอกเห็นเพราะว่าพ่อของนางบ่ยอมมอบนางให้พญางูแต่นางเองก็บ่มักพญางูเพราะว่านางได้เป็นสู้กับลูกชายของพญาปวกแล้วบ่แม่นธรรมดาลูกหมดไปเป็นผู้สาวเป็นสู้กับลูกปวกบ่าวตัวก็เอานางลูกสาวพญามดไปส่งให้พ่อแม่ของนางพญามดได้เห็นลูกสาวคืนมาก็มีความดีใจหลายแล้วก็ฮู้บุญคุณบ่าวตัวที่สุดเมื่อลูกชายพญาปวกได้สู้ของตนคืนมาก็แฮงดีใจตึมโอ้ยขอบอกขอบใจนะที่เอามาส่งโอ้ยสอกข้าจนเมื่อยได้นี่นึกว่าไปอยู่ใส่มันว่าได้ไอ้บ่าวลูกปวกก็ได้โอ้บ่แม่นเรื่องง่ายก็บ่ฮู้บ่ว่าสิบ่ลืมบุญคุณแล้วบัดนี้ส่วนพญางูคิดว่าลูกพญาปวกญาติสู้คืนไปก็เครียดแค้นที่สุดแล้วฉะนั้นศาสตร์งูทั้งหมดจึงมีความปรปักษ์กับปวกเห็นพ่นปวกอยู่ใส่มันก็พ่นผิดเข้าใส่ไล่ปวกนี่แล้วมันก็เอาพ่งพวกเป็นบ่อนอยู่บ่อนนอนของมันเสมอไปตัวนี้ต้องเป็นงูเห่าปวกเด้ งูเห่าปวกนี่มันไปแล้วมันมักไล่ปวกหนีแล้วมันก็ไปอยู่แทนระวังนะพี่น้องงูเห่าปวกนี่ห่างดุ้นๆในวัดวัดหนึ่งได้ไปมันสัตว์นี่ห่วยไปหุ้งหมอบ่ทันนี่เสียชีวิตคันว่าฮู้ว่างูผิดชนิดใดกัดนี่ก็ไปหาแพทย์หาหมอบอกเขาเจ้ากับปีนปัวทันคันบ่ฮู้ชนิดงูนี่ก็อยากปัวยากเป็นคือจังซั่นเมื่อบ่าวตัวจะหนีจากพญามดไปพญามดก็ได้เอาเข็มดิบดวงหนึ่งมอบให้เฒ่าเพื่อตอบบุญแทนคุณและสั่งว่า
4: ถ้าเจ้าเอาเข็มเดียงนี้นี่ไว้เพื่อหักษาโตของเจ้าเองนะขันยามได้มีศัตรูมาเบียดเบียนเจ้าละให้เจ้าเอาแน่ใส่หัวมันรอดแล้วเจ้าก็จะพ้นจากอันตราย
3: หลังจากนั้นเท่าบ่าวตัวสั่งลาพญามดแล้วก็เดินทางไปหาฮงเจ้าชีวิตคันมีเข็มดีแล้วนี่คือบ่มอบให้ลูกสาวไว้เพื่อลูกสาวจะได้ซี้สิงูบ่ให้มาใกล้พญาหมดก็อาจจะคิดบ่ถึงเนาะว่าลูกสาวจะถูกงูพ่นผิดใส่พอเมื่อเท่าเปล่าบ่าวตัวฮอดโฮงเจ้าชีวิตมเหสีของพระองค์ก็ได้สวรรคตไปแล้ว2มือโอ้โตอายนี่มัวแต่ไปซอยปวกซอยหมดอยู่ปราบงูหลายกับซัวฮอดโฮงฮอดหอเจ้าชีวิตนี่มเหสีเพิ่นก็ได้สวรรคตไปแล้ว2มือฉะนั้นพระองค์เห็นบ่าวตัวมาซ่าก็โกรธเคืองที่สุดแล้วและสั่งให้คนใส่เอาบ่าวตัวไปตัดคอทิ่มโอ้คนไปนำตั้งแต่หลายมือหลายวันแม่นเฮ็ดยังอยู่ห้ากว่านี้มึงนี่ตั้งถอยแท้ตั้งฮัลโหลเฮาบ่อยากให้เมียเฮาตายบ
6: ่ว่าซั่นซะ
3: คือว่ามาซ่ามาใส่โซเอามันไปตัดคอ
6: ว่าซั่นไหนโอ้เจ้าชีวิตสั่งได้ยินคำสั่งของเจ้าชีวิตบ่าวตัวก็หัวยิ้มใส่อยู่แล้วบ่กลัวเกียงย่านแต่ประการใดแล้วก็กล่าวว่าอ๋อถ้าพระองค์จะฆ่าขน้อยแท้ๆขอให้ขน้อยเข้าไปเบิ่งศพของเจ้าแม่เมืองสักกันบ่ทันขน้อยเอ่ยถ้าขน้อยปั่วเพิ่นขึ้นบ่ได้ก็จึงฆ่าขน้อยทิ่มตามภายหลังว่าซั่นได้อายเนี่ยคนลำบากพุ่นเด้ไอ้บ่าวตัวนี่ก็ได้ถึงว่าพระองค์จะบ่เชื่อคำเว้าของบ่าวตัวแต่ก็อยากให้มเหสีคืนมาพระองค์จึงพาบ่าวตัวเข้าไปในห้องบ่อนดอยศพของพระมเหสีบ่าวตัวเห็นซากศพของพระมเหสีนอนดอยอยู่และก็มีกินบ่อยากโสภาสถาพรปานใดเอาอยากตุ้งๆวัดใดวัดหนึ่งแล้ว จ้าชีวิตจึงเว้ากับบ่าวตัวว่า
5: เออนี่แหละแม่นโทษกรรมของมึงมาซะคันมึงบ่อยากตายให้เอาเมียมาเฮซี่กูขึ้นมาถ้ามึงเอาขึ้นมาได้กูจะปั่นเมืองให้มึงปกครองครึ่งนึง
6: เบ้อใจเด็ดขนาดเจ้าชีวิตเปิ้นนี่ก็ได
5: ้ถ้ามึงเอาขึ้นบ่ได้กูจะเอามึงไปแทงคอทิ้งตัดคอเสียให้แห้งให้กากิน
6: ว่าซั่นได๋โอ้โธ่บ่าวตัวนี่ก็เออได้ยินคำเด็ดขาดของเจ้าชีวิตจังซั่นโยมีความหวังแล้วเว้ยได้ปกครองเมืองเครื่องนึงพุ่นเนาะบ่าวตัวก็บอกให้เจ้าชีวิตเอาน้ำและผ้าห่มมาได้บัดนี้ได้อืมเอาน้ำและผ้าห่มผ้าห่มกับผ้าห่มผ้าฟ้าพุ่นล่ะเว้ยเออเอาฝ่ายเฮ็ดเด้บ่แม่นผ้าห่มโตๆขึ้นเดี๋ยวนี้ได้ลิ่นผ้าฟ้าผ้าฝ้ายแล้วเว้ยผ้าฟ้าแล้วเนาะอุ่นเด้ผ้าห่มผ้าฟ้านี่พี่น้องทางเหนือเพิ่นนี่มักใส่แล้วเอาฝ่ายมาเฮ็ดเด้เฮ็ดเป็นผ้าฟ้าอุ่นจุลูซุมื้อนี้บ่จําเป็นลิ่นผ้าฟ้าดอกอากาศมันฮ้อนอืมบ่มีหนาวแล้วซุมื้อนี้มีแต่อุ่นกับฮ้อนฉะนั้นก็สั่งเอาผ้าห่มกับน้ํามาให้จากนั้นเท่าก็เอาผ้าหั่นปกหัวแล้วรีฝนหินเด้บ่อยากให้เขาเห็นหินเนาะอืมเอาผ้าห่มมาปกหัวตนเองแล้วก็เอาน้ํามันแล้วก็จกหินออกถงพายหินสีแดงคือเลือดมาฝนใส่น้ําแล้วแล้วก็จึงไขออกมาเอาน้ํายาทอกใส่คิ้งของคนตายพระมเหสีเพิ่นนั้นท่านใดนั้นมเหสีก็มื้นตาลุกขึ้นและกลับกลายเป็นผู้สาวงามหนุ่มแล้วก็แข็งแรงกว่าเก่าอีกเบ้ยป่านได้กินกําลังเสือโคร่งว่าซั่นซะป่านได้กินเสือ1ตัวอย่าแม่อยู่กับมาลดนะเออหน้าแดงแห้งตึงผิวพรรณเป่งปังรีไซเคิลใหม่แล้วว่าซั่นซะออกมาเมียมเหสีของพญาโอ้เสียงส่วนลิงตัวเจ้าฝูงติดตามเบิ่งมันเห็นมเหสีมีชีวิตขึ้นมาและเห็นพระองค์ทรงดีอกดีใจแนวนั้นพร้อมจะมอบเงินค้ำให้เท่าบ่าวตัวมันก็มีความเสียใจเป็นอันมากมันคิดหาวิธีทำให้บ่าวตัวนี่ต่อไปคิดได้แล้วมันก็ลักซึมใส่หูเจ้าชีวิตว่า
4: พระองค์เจ้าอย่าฝ้าเสื้อบักบ่าวตัวเลยนี่มันมีมนต์เลื่อมตามันนี่มันเฮ็ดเลื่อมตาเจ้าชีวิตซึ่งมันหนีไปแล้วเจ้าเมียเมืองเฮาก็จะตายคือเก่าถ้าอยากให้เจ้าเมียเมืองมีอายุยืนยาวต่อไปต้องได้กินบีของมันเอง
6: ว่าซั่นซะโอ้โถอายลิงนี่ก็บ่แล้วแล้วยังวางแผนอุบายอีกซึมและซึมใส่หูพญาเจ้าชีวิตใหญ่คันอยากให้ถาวรแท้นี่ต้องได้กินบีของมันเองว่าซั่นอายุยืนยาวอันนี้มันเห็ดมนต์เลื่อมตาเฉยซื่อว่าซั่นนี่พญาได้ยินลิงเว้านั้นก็สั่งให้มัดเท่าเบาตัวไปฆ่าเอาบีได้บัดนี้ได้โอ้ไอ้นี่หูเบาแล้วหูเบาใจง่ายเว้าขึ้นเนาะ
5: หยุดก่อนเสนาเอามัดทั้งหลายเอามันไปสั่งห้านดูฆ่าเอาบีมันมามันอีมาเลื่อมตาเฮาเนี่ยเลยนะ
6: ว่าซั่นซะเวลาเบาตัวพร้อมสิเอาเข็มทิ่มแน่ใส่เจ้าชีวิตแล้วเว้ยแนวสิมาจับเอาเนาะมันก็ได้เข็มวิเศษอยู่แล้วฮะเสนาอามาตย์กำลังสิหุ่มจับเอาบ่าวตัวบ่าวตัวกันนะหีบเอาเข็มมันทิพมันแน่ใส่เจ้าชีวิตก็มีหมดงามขึ้นมาหัวขั้นใดและเอิ้นบอกบ่าวตัวว่า
4: ศัตรูของเจ้าบ่แม่นเจ้าชีวิตแต่มันแม่นเลี้ยงตัวท่านแต่มันแม่นเลี้ยงตัวนั้น
6: ไอ้หัวหน้าฟูงว่าหมดงามตัวนั้นบอกปั๊บศัตรูของเจ้าบ่แม่นเจ้าชีวิตอย่าสิไปแหน่เข็มใส่มันแม่นลิงตัวนั้นพุ่นศัตรูของเจ้าว่าซั่นซะไปลิงเฒ่าเจ้าฝูงได้ยินคําแล่นออกห้องแล้วบัดนี้แล้วก็เฒ่าบ่าวตัวนี่ก็แหน่เข็มทิพมันตามหลังมันเฮ็ดให้มันเหยียดแข็งแน่งตายอยู่กลางเฮือนอ้ายลิงเฒ่าตัวนั้นลิงหันตายคาทีโอ้ถือเข็มซี่ใส่เจ้าชีวิตเห็นบ่าวตัวเก่งกล้าสามารถก็ย่านกลัวแล้วครับความว่าจะปั่นดินให้กำผ้าปกครองตามสัญญาแต่บ่ฮู้จะปั่นแนวใดให้เจ้าชีวิตพร้อมกังวลอยู่แล้วบัดนี้เนาะจักว่าสิปั่นแนวใดให้เจ้าชีวิตก็กังวลอยู่มดตัวนั้นก็เว้าว่า
4: บ่ยากเฮาจะปั่นซอย
6: ว่าแล้วก็ไปหา เสื้อสายหมดทั้งหลายพากันมาไต้เป็นคลองเพื่อหมายเขตแดนเมืองออกเป็นสองส่วนดังนั้นหมดจึงมักไต้ดินไปสายเป็นคลองตามกันฮอดเดี๋ยวนี้เบยหมดขึ้นเฮือนไผเบิ่งเอาเด้อเป็นสายเป็นคลองไปแม่นมันปั่นดินให้บ่าวตัวเด้อหั่นเพื่อเป็นปั่นแดนให้ว่าซั่นซะเจ้าชีวิตก็เอาเขตเป็นธงเพียงก่อนป้าให้บ่าวตัวปกครองเขตผู้ผาป่าดงทางเหนือแต่นั้นมาก็จึงตั้งบ้านเฮือนทำมาหากินอยู่ตามเขตผู้สูงเน้พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าบางเผ่าเพิ่นตั้งอยู่จังซั่นเด้บ่าวตัวนี่ก็ได้ฮะนิทานอันนี้เพิ่นก็เว้าให้ฟังเกี่ยวกับการสร้างคุณงามความดีนี่แหละเพิ่นว่าผู้ใดสร้างความดีย่อมจะได้ผลดีตอบสนองผู้ใดสร้างความจองหองความบ่ดีมันก็มีตามมาบ่ไว้ก็ซะบ่ท่าว่าซาดหน้าซาดใดดอกซาดนี่แหละพี่น้องเฮาคนเนาะจังซั่นจงมันทำความดีไว้ไผบ่ยอก็ตามสร้างผู้ที่ทำชั่วไว้ไผสิย่องก็สร้างมันความดีตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้พี่น้องเด้อไปใส่มาใส่ไผก็หักก็แพงขึ้นเฮือนเหนือก็มีพี่น้องเบิ่งแยงไปเฮือนใต้ก็มีพี่น้องหาข้าวให้อยู่ให้กินแน่จังซั่นดอกเนาะเอามาว่าให้กันได้ฮู้ได้ฟัง
7: โนนี้เอนไซม์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนี้เอนไซม์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมือไขมันตั้งทรงอามาพึกอามาพาดอย่าลืมใส่โนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราอาเฮาโนนี้เอนไซม์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: จะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: อ้าวไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบอนี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซม์อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเหงที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจึงเป็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตารีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่บัวพญาติต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี่เอ็นไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
3: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวเป็นภารกิจสำคัญของสื่อมวลชนลาวซึ่งการวิเคราะห์ข่าวบ่เพียงแต่อธิบายว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ยังช่วยอธิบายสาเหตุผลกระทบและทิศทางในอนาคตเพื่อให้สังคมเข้าใจข้อมูลความเป็นจริงอย่างรอบด้านโอกาสประกอบความเห็นในหัวข้อ ยกระดับวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้มีคุณภาพใหม่ต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการพัฒนาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงจัดขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านวรรณศิลป์สิมมวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวสารประเทศลาวได้ยกให้เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ข่าวซึ่งการยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวบ่เพียงแต่เป็นการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอเท่านั้นแต่เป็นการยกสูงคุณภาพทางด้านแนวคิดความรู้จรรยาบรรณความสามารถทางด้านวิชาชีพของนักข่าวเพราะการวิเคราะห์วิจารณ์แม่นขบวนการกันตองประเมินและตีราคาข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผลเพื่อช่วยให้สังคมรับรู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น

0: บุคลากรปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการนำเสนอหันสู่ดิจิตอลและนำใช้ AI อย่างเหมาะสมสร้างเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลส่งเสริมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสร้างสังคมที่รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลให้หลายขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
1: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เฮาจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับท่านรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำผิดธารากุลท่านผู้ฟังมาพบกับท่านรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮานั้นก็มีเนื้อในของกฎหมายที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้กาเกียมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนอกจากนั้นก็ยังมีเสียงเพลงมวนๆพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดรายการของพวกเฮากันเลยแต่ในมื้อนี้เนื้อในของกฎหมายที่ว่าผู้ดำเนินรายการจะมานำเสนอนั้นแม่นจะมาเว้าถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญชาติฉบับปรับปรุงมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะก็แม่นความหมายความสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งว่าเนื้อในรายละเอียดจะเป็นคือแนวใดต้องติดตามรับฟังกันอยู่ในระยะต่อไปตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมันม่วนจากทางรายการของพวกเรากัน

0: แล้วสอนเอ้ยแม่เจ้าเห็ดอย่างเดเฮาเห็นเจ้าตั้งใจอ่านขนาดเลยติด Facebook ป่านนั้นพุ่นบ
1: ่บ่แม่นเอ้ยซอกอ่านกฎหมายในมือถืออยู
0: ่ว่าไปละกฎหมายในมือถือมีซั่นบ่
1: ก็มีละเนาะตัวไปอยู่ใส่มาเดี๋ยวนี้หนะกระทรวงยุติธรรมเพิ่นมีแอปกฎหมายแล้วได้เฮาสามารถดาวน์โหลดใส่ในมือถือได้สบายให้สิคือตัวหั่นลิ้นแต่ Facebook อยู
0: ่เอาแล้วสอนฮู้ได้แนวใดล่ะ
1: ก็เพิ่นมาโฆษณาเผยแพร่กฎหมายอยู่บ้านเฮาเดือนแล้วนี่เด้มื้อนั้นก็บ่เห็นโตไปสมพอแล้วบ่ฮู้เรื่องนําเพิ่น
0: กะแนวมันว่าแต่เอ้อสอนเบิ่งกฎหมายหยังล่ะมีปัญหาหยังคือซอกกฎหมายเบิ่ง
1: โอ้ยเอ้ยสิเว้าให้ฟังอันเมื่อวานนี้หั่นน่ะเอ้ยอนามัยเฮือนก็เลยว่าจูดขี้เหงื่อบัดนี้ลุงแก้วลุงในบ้านเฮาหั่นน่ะย่างกายมาแล้วลาเว้าให้เอ้ยว่ามันบ่ดีได้ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังผิดกฎหมายอีกเอ้ยก็ตกใจแล้วก็คาใจอีกบ่ฮู้ว่าจูดขี้เหงื่อในหัวเฮือนตัวเองแท้ๆก็ว่าสิผิดก็เลยอยากซอกอ่านเบิ่งหั่นน่ะ
0: แม่นว่าอ่านี่ฟังนําในดุสิได้ไปบอกไทบ้านเฮาต่อ
1: นี่เด้นี่เด้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมาตรา68ข้อห้ามทั่วไปเพิ่นได้กําหนดว่าห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งมีพฤติกรรมดังนี้ซึ่งว่าอยู่ในข้อ4เพิ่นก็เขียนไว้ว่าห้ามจูดฝังทิ่มและกําจัดสิ่งเศษเหลือหรือว่าทอกเทและระบายน้ําเปื้อนลงใส่ห้องน้ําแม่น้ําแหล่งน้ําธรรมชาติหรือสถานที่อื่นโดยบ่มีการบำบัดตามมาตรฐานเทคนิคถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดแบบนี้หั่นน่ะก็จะถือว่าผิดข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนี้ได
0: ้โอ้แม่นว่าจังเฮาสิไปบอกแม่เฮาก่อนขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายกำลังกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและอยู่นำผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิทธารากุลท่านผู้ฟังที่ฮักแพงดังที่ได้นำเสนอในระยะต้นๆว่าในมื้อนี้เราจะมาเว้าเกี่ยวกับความฮู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญชาติฉบับปรับปรุงนี้ซึ่งว่าก็จะเว้าถึงความหมายความสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าวและเนื้อในต่างๆที่ว่าอยู่ในกฎหมายดังกล่าวนี้เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถ้าผู้ฟังที่หักแพงกฎหมายว่าด้วยสัญชาติฉบับปรับปรุงนี้ได้ถูกหับรองเอาในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่4ของสภาแห่งชาติสุดที่8ในวันที่1พฤศจิกายน2017และประธานประเทศออกดำรัสประกาศใช้11ธันวาคม2017นั่นเองถ้าผู้ฟังกฎหมายฉบับนี้แม่นมีความสำคัญหลายที่สุดเพราะได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและติดตามกวดกาการให้สัญชาติการถอนสัญชาติคืนการให้ปะสัญชาติและให้สัญชาติลาวคืนเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพในใส่ยกสูงเกียรติศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบของพลเมืองลาวต่อประเทศชาติเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีน้ำใจรักชาติของพลเมืองลาวเพิ่มทวีสายเกี่ยวพันสนิทแน่นระหว่างรัฐสปป.ลาวกับพลเมืองลาวผู้ที่ว่ามีสัญชาติลาวจึงถือว่าเป็นพลเมืองลาวซึ่งว่าสัญชาติลาวนี้แมนสายเกี่ยวพันอย่างสนิทแน่นทางด้านการเมืองและกฎหมายระหว่างบุคคลกับรัฐสปปลาวซึ่งแสดงถึงสิทธิ์และพันธะของพลเมืองลาวที่ว่ามีต่อรัฐสปป.ลาวสิทธิ์และความรับผิดชอบของรัฐสปป.ลาวที่มีต่อพลเมืองลาวตามที่กำหนดไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายนอกจากนั้นนสปป.ลาวของพวกเฮานี้บ่อนุญาตให้พลเมืองลาวมีหลายสัญชาติควบคู่กันนั่นเองและบัดนี้เฮาจะมาว่าถึงพื้นฐานของการได้มาสัญชาติลาวนี่จะได้มาจากหยังเด้มันท่านท่านผู้ฟังพื้นฐานของการได้สัญชาติลาวจะได้มาจากการเกิดการรับเอาสัญชาติลาวการได้สัญชาติลาวคืนซึ่งว่าได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา14หามาตรา19และในมาตรา14หา19นี้เนาะได้กำหนดไว้ว่าสัญชาติของเด็กซึ่งพ่อและแม่เป็นพลเมืองลาวสัญชาติของเด็กซึ่งพ่อและแม่เป็นคนบ่มีสัญชาติแต่เด็กนั้นอยู่ในดินแดนของสปป.ลาวพ่อและแม่มีที่อยู่ถาวรในสปป.ลาวได้เสื่อมเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมลาวแล้วก็จะได้สัญชาติลาวตามการฮ้องขอของพ่อแม่สัญชาติของเด็กที่บ่ฮู้ว่าผู้ใดเป็นพ่อและแม่ซึ่งว่าเด็กที่พบเห็นอยู่ในดินแดนของสปป.ลาวและบ่ฮู้ว่าผู้ใดเป็นพ่อและแม่นั้นก็จะถือว่าเด็กผู้นั้นเป็นสัญชาติลาวแต่ถ้าว่าเด็กที่ว่าพบเห็นยังบ่ทันถึงอายุ18 18ปีเนาะหากมีหลักฐานว่าพ่อแม่ของเด็กนี่เป็นพลเมืองต่างประเทศก็จะถือว่าเด็กผู้นั้นเป็นคนสัญชาติต่างประเทศนับแต่วันเกิดเป็นต้นไปบัดนี้พลเมืองต่างประเทศคนที่บ่มีสัญชาติอาจจะได้สัญชาติลาวตามการร้องขอของผู้เกี่ยวถ้าหากว่าเงื่อนไขครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายฉบับนี้นอกจากนั้นก็แม่นการรับเอาผู้ที่บ่มีเชื้อชาติลาวเข้าสัญชาติลาวตามที่กำหนดไว้อยู่ในมาตรา19ของกฎหมายฉบับนี้ได้ทําผู้ฟังเด้อถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงพลเมืองลาวนอกจากได้รับสัญชาติลาวแล้วก็ยังมีสิทธิ์ร้องขอเอาสัญชาติอื่นแต่ว่าต้องได้ปะสัญชาติลาวเสียก่อนซึ่งว่าการปะสัญชาตินี้ในกฎหมายนี่นะกำหนดไว้คือแนวใดในระยะหน้าเนาะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ตอนนี้ให้ท่านได้พักผ่อนก่อนรับฟังเสียงเพลงม่วนๆพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราจึงเข้ามาสู่ระยะที่3ของทางรายการเด้อ

0: Hello, เซียว
1: Hello, เซียวตัวอยู่ไ
0: ซกันกำลังขับรถอยู่เซียวกำลังกลับแก้เครื่องมาส่งเพิ่น
1: วะส่งเครื่องแล้วมาแบ่งเงินเอาเด้อมีแบ่งสิลงน้ำ
0: ไล่ๆแล้วจิไปหาเด้อป้าฝ่างานเลยนี่คือกินตลอดเฉยๆแต่มื้อนี้เฮาลืมน้ําบ่ได้หลายเลยมื้ออื่นเฮาต้องได้ไปส่งคืนเพิ่นแต่เจ้าเมื่อ
2: โอ้ยเสี่ยวโดนๆพบกันจัดหนักจัดเต็มนะเฮาน่ะเออนี่หมู่เฮาบักดําก็ขับรถแก้เครื่องขึ้นตัวนี้แหละแต่มันก็ดื่มตลอดยังบ่เป็นหยัง
3: สบายดีเฮาดําเด้อเฮามียาดีเด้อเสี่ยวเดี๋ยวเฮาจัดให้เลย
0: เอายกซะป้าโทรหาโมงเจ้าแล้วคือแม่งลาป้านี่7โมงก็มีเวียกเลยก็จะไปกวนเลยฟ้าวแ
3: ลเดี๋ยวๆเฮามียาดีแก้เหงานอนเอา2เม็ดไปก่อนเด้อเซียวถ้าติดใจจึงโทรเฮาอีกกินเม็ดเดียวห้ามห้องว่าบ่เหงานอนและขับรถบ่เมื่อยอีก
0: ว่าขอเจ้าเซียวไปกวนเด้อไปกวนเด้อฟ้าวเฮงกันจะเนี่ย
4: สบายดีมาแต่ไสน้อขอกดเอกสารรถแน่
5: ขออนุญาตเปิดประตูรถกดเครื่องเลยเด้อ
0: แล้วไรไ
4: อ้ด้านหลังมีหยังบ่ขอกดคนขับเนี่ยเด้ออ
5: ันนี้เป็นยาเสพติดตัว
0: โอ้น้องก็ฮู้น้องก็ยังมาได้สำเนือมือมูน้องเอาเหอมันว่ายาแก่เงานอนน้องกินเม็ดนึงอย่างเม็ดนึงอยู่นี่แหละกินเม็ดเดียวฟิตี
4: ้เม็ดเดียวกับพิษทั้งกินทั้งมีไว้ครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา320การเสพหรือการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในวรรคที่3ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยาอียาบ้าและยาไอที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กรัม 5.3 กรัมจะถูกลงโทษตามอิสรภาพแต่2ปี5ปีและจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบ5 10ล้านกีบ
6: เสียงเพลงมวนๆก็ได้ผ่านพ้นไปที่เฮียมฮอยแล้วหวังว่าจะสร้างความบึกบั่นมนต์ซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเด้อที่ว่ากำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่ในระยะนี้และอยู่นำผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิทธรากุลท่านผู้ฟังในระยะก่อนผู้ดำเนินรายการก็ได้เว้าถึงความหมายความสำคัญเนาะของกฎหมายว่าด้วยสรรซ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นที่เฮียมฮอยแล้วนอกจากนั้นเนาะเฮาก็ยังได้เว้าถึงพื้นฐานของการได้สรรซ่านลาวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเข้าสู่ระยะที่3นี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการปะสัญชาติลาวซึ่งว่าปิ่น1ใน3สาเหตุที่พาให้เสียสัญชาติลาวก็คือการปะสัญชาติถูกถอนสัญชาติลาวคืนและไปอยู่ต่างประเทศซึ่งว่าอยู่ในมาตรา23ของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติฉบับปรับปรุงได้กำหนดไว้ว่าพลเมืองลาวอาจปะสัญชาติลาวได้โดยการอนุญาตจากรัฐบาลแห่งสปปลาวและการปะสัญชาติลาวจะบ่อนุญาตในกรณีผู้ขอปะสัญชาติยังบ่ทันได้ปฏิบัติพันธะพลเมืองลาวของตนนั้นอย่างครบถ้วนสิ้นว่าการเสียภาษีอากรหรือพันธะอื่นเนาะหรือว่าเป็นผู้ที่ว่าถึงหาเป็นจำเลยหรือถึงศาลตัดสินลงโทษซึ่งจะได้ปฏิบัติตามคำตัดสินนั้นและถ้าว่าการปะสัญชาติลาวหากขัดกับผลประโยชน์หรือความปลอดภัยของสปป.ลาวโกบ่อนุญาตให้ปะสัญชาติลาวได้สิ้นเดียวกันได้ท่านผู้ฟังเด้อและบัดนี้สำหรับการถอนสัญชาติลาวคืนมันมีความหมายคือเท่าใดเนาะการถอนสัญชาติลาวคืนนี้หมายถึงภายในกำหนดเวลา5ปีนับแต่วันที่ได้รับสัญชาติลาวเป็นต้นไปบุคคลที่ได้สัญชาติลาวแล้วอาจถูกถอนสัญชาติลาวคืนทันทีตามการเสนอของกระทรวงยุติธรรมถ้าเห็นว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้ได้สัญชาติลาวมาโดยบ่มีพื้นฐานตามกฎหมายประพฤติตนบ่สมเกียรติศักดิ์ศรีของพลเมืองลาวสิ้นได้ทรยศต่อชาติเนาะได้ก่อความเสียหายต่อประเทศชาติซึ่งการถอนสัญชาติลาวคืนจะบ่พาให้สัญชาติเดิมของผัวหรือเมียและลูกของผู้เกี่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเว้าถึงการถอนสัญชาติลาวคืนวันนี้เฮาจะมาเว้าถึงสำหรับการไปอยู่ต่างประเทศที่พาให้เสียสัญชาติลาวซึ่งว่าในกฎหมายฉบับนี้เนาะได้กำหนดไว้ว่าบุคคลใดที่ว่าไปอยู่ต่างประเทศเกินกว่า7ปีโดยบ่ได้รับอนุญาตหรือไปอยู่ต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตแต่หากเกินกำหนดและบ่ได้อยู่ในการคุ้มครองของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของสปป.ลาวประจำประเทศนั้นและขาดส ัยพัวพันทางด้านกฎหมายกับรัฐสปป.ลาวเกิน10ปีก็จะเสียสัญชาติลาวสิ้นเดียวกันเด้อท่านผู้ฟังถ้าผู้ฟังนั้นก็แม่นสาเหตุที่พาให้เสียสัญชาติลาวและบุคคลที่เสียสัญชาติลาวไปแล้วอยากได้สัญชาติลาวคืนนี้จะเหตุแนวใดในกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดไว้ว่าบุคคลใดที่ได้เสียสัญชาติไปแล้วอาจได้สัญชาติลาวคืนใหม่ตามการฮ้องขอของผู้เกี่ยวและตามการตกลงของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวผู้ฮ้องขอสัญชาติลาวคืนใหม่ต้องนำเอาหลักฐานมายั่งยืนว่าตนเคยมีสัญชาติลาวมาก่อนแต่ว่าบุคคลที่ว่าถูกถอนสัญชาติลาวคืนแล้วจะบ่ได้รับสัญชาติลาวคืนอีกหมายความว่าแนวใดท่านผู้ฟังดังที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้เสนอผ่านมาเมื่อกี้นี้แหละเนาะเกี่ยวกับการถอนสัญชาติลาวคืนซึ่งว่าบุคคลนั้นหากมีการกระทำดังนี้ได้สัญชาติลาวมาโดยบ่มีพื้นฐานถูกต้องตามกฎหมายประพฤติตนบ่สมเกียรติศักดิ์ศรีของพลเมืองลาวเช่นว่าได้ทรยศต่อชาติได้ก่อความเสียหายต่อประเทศชาติก็จะบ่ได้รับสัญชาติลาวคืนเด้อนอกจากนั้นกฎหมายว่าด้วยสัญชาติลาวบ่อนุญาตให้พลเมืองลาวมีหลายสัญชาติควบกันและห้ามมอบโอนพลเมืองลาวให้แก่รัฐต่างประเทศและบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ได้ละเมิดกฎหมายฉบับนี้เป็นต้นแม่นข้อห้ามก็จะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนปรับหมายหรือลงโทษทางอาญาแล้วแต่กรณีหนักหรือเบารวมทั้งการใช้แทนค่าเสียหายที่ว่าตนเองนั้นได้ก่อขึ้นท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงทั้งหมดนั่นก็แม่นเว้าถึงความหมายความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติฉบับปรับปรุงที่ว่าผู้ดำเนินรายการนั้นได้มีการคัดจ้อนมานำเสนอและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังว่าจะเป็นบทเรียนและให้ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องงานดังกล่าวได้หลายพอสมควรเด้อและมาฮอดตอนนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮาแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบถ้าสามารถติดตามมาฟังรายการกับพวกเราได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้มอนี่ผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิธารากุลพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงต้อนรับมิตรกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 นในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมมื้อนี้ยังคงอยู่กับสันติภาพนำเอาข้อมูลสิทธิผลประโยชน์มาโอมอลมให้มิตรกันได้รับฟังโดยเฉพาะแมนเอิ้นว่าเป็นผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งการให้การคุ้มครองดูแลสมาชิกเนาะก็อิงตามกฎหมายเนาะที่ระบุไว้อยู่ในกฎหมายประกันสังคมฉบับเล็กที่54/SPS หรือว่าสภาแห่งชาติที่นำใช้ในปัจจุบันเนาะเพื่อคุ้มครองดูแลบอกว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนาะที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจก็จะได้รับการคุ้มครองเส้นเดียวกันและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งข้อสงสัยกับบาแมนเนาะของสมาชิกประกันสังคมที่เพิ่นอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นยังจริงต้องเข้าประกันสังคมประกันสังคมนี่มีความสำคัญแนวใดหรือว่าค่อยสมัครใจเนาะบ่เข้าได้บ่ประกันสังคมนะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐเนาะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยธุรกิจนะอาจจะมีข้อสงสัยในจุดนี้เนาะว่าสามารถเลือกได้บ่จะเข้าประกันสังคมหรือบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะส่วนภาคสมัครใจกันแน่นอนอยู่แล้วเนาะภาคสมัครใจซื่อก็บอกแล้วเนาะว่าระบบสมัครใจก็หมายความว่าถ้าว่าเราเห็นความสำคัญว่าระบบนี้เนาะมันมีผลดีในการคุ้มครองดูแลเราบ่เฉพาะแต่ว่าในระยะสั้นการเจ็บเป็นเกิดลูกเสียกำลังแห่งงานนะต่างๆเนาะรวมไปถึงระยะยาวก็คือแม่นการคุ้มครองบำนาญนะคันว่าเห็นว่ามันมีความสำคัญนะประชาชนทั่วไปก็สามารถสมัครใจได้เอิ้นว่าบ่ได้บังคับเนาะแต่สำหรับภาครัฐภาควิสาหกิจตัวนี้มันระบุอยู่ในกฎหมายอย่างชัดเจนเนาะก็คือแม่นต้องได้ปฏิบัติตามพันธะเอิ้นว่าเป็นพันธะเนาะที่จะต้องได้มีการสมทบซึ่งพันธะนี้เนาะก็ว่าง่ายๆก็คือมันคําว่าเว้าภาษาชาวบ้านเนาะประชาชนก็เอิ้นว่าภาคบังคับนั่นแหละเนาะซึ่งทุกคนต้องได้ประกอบส่วนเนาะเข้าในการเอิ้นว่ากองทุนประกันสังคมเนาะเพื่อรับประกันการคุ้มครองการดูแลบรรดาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆที่สันติภาพได้เว้าไปเนาะบ่แม่นเบิ่งแง้งไผดอกเนาะเบิ่งแง้งตัวเฮาเองเนาะเบิ่งแง้งตัวเฮาเองรวมถึงในนั้นเนาะผู้ใช้แรงงานบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลเนาะคันว่าเว้าเบื้องของภาครัฐกรเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานในภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะเป็นผู้ลงทุนหรือว่าเจ้าของธุรกิจเนาะก็จะได้รับผลประโยชน์ก็คือจะบ่ได้ไปแบกหาภาระเวลาพนักงานที่มีการเจ็บเป็นเวลาพนักงานเกิดลูกเวลาพนักงานเกิดมีการเสียองค์ะเสียกำลังแห่งงานมีการเสียชีวิตอันสินะตัวนี้ก็จะเป็นพันธะของทางประกันสังคมเมื่อบริษัทได้มีการประกอบส่วนเข้าสู่ระบบแล้วนะก็จะช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้กับทางนายจ้างกับว่าแมนเนาะหรือว่าผู้ใช้แห่งงานนะอันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าเป็นพันธะเป็นระเบียบที่ได้กำหนดอย่างชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมยกเว้นภาคสมัครใจนี่แล้วเนาะก็คือแม่นว่าเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเห็นว่าระบบนี้มีความสำคัญก็สามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ซึ่งณปัจจุบันก็มีประมาณ 40,000 กว่าคนเนาะที่ว่าได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศเนาะ 40,000 กว่าคนก็คือแม่น 40,000 กว่าคนก็ถือว่าเป็นจำนวนบ่น้อยเด้สำหรับระบบเอิ้นว่าประชาชนทั่วไปเนาะที่เห็นความสำคัญเวกงานนี้
ก็นับมื้อครับเอิ้นว่าผู้สมัครใจหรือว่าประชาชนนี่นะเนาะก็เพิ่มขึ้นหลายเนาะนับมื้อนับเพิ่มขึ้นหลายก็หมายความว่าประชาชนนี่เห็นความสำคัญเวกงานประกันสังคมนี่หลายเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นย่านเวลาเฒ่าแก่มาเนาะจะบ่มีใครดูแลจะบ่มีอันน่ะระบบใดดูแลคุ้มครองเพิ่นเนาะการที่เข้าสมัครใจในระบบประกันสังคมนี้เนาะจุดประสงค์เป้าหมายของผู้ที่เข้าประกันสังคมก็คือแม่นเพิ่นอยากได้เงินบำนาญจะได้เงินบำนาญคือกับพนักงานรัฐคือกับพนักงานบริษัทเอกชนนะที่ว่าได้บำนาญเนาะเพิ่นก็เส้นเดียวกันเวลาเฒ่าแก่มาเพิ่นก็อยากได้เงินบำนาญนะเพราะว่าตอนนั้นนี่ก็เมื่ออายุหลายแล้วเนาะออกให้งานบ่ได้คือเก่าได้เนาะสิไปรับจ้างเฮ็ดเวียกเพื่อหรือว่าไปให้หน้าหัวส่วนนี่ก็พอได้อยู่กันว่าสิเฮ็ดเพื่อเป็นธุรกิจจังซี่น่ะเนาะก็แฮงงานนี่เอิ้นว่าเหือแห้งน่ะมันก็น้อยลงนะเพิ่นก็เห็นความสำคัญว่าโอ้คันว่าเฮาประกอบส่วนสมทบไปแล้วครบ15ปีอายุครบเกษียณแล้วฮอดตอนนั้นนี่เฮาบ่เฮ็ดเวียกเฮาก็มีเงินเดือนกินนะเพิ่นกลับมาเข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันนี่ก็ 40,000 กว่าคนหรือว่า 40,000 กว่าคนนะก็ถือว่าหลายพอสมควรแล้วก็มีท่าทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เพิ่มขึ้นไวอีกเพราะว่าอิงตามการคุ้มครองนะปัจจุบันนี้เนาะทางกองทางองค์การประกันสังคมแห่งชาติเพิ่นก็ได้เริ่มเวียกของเวียกงานเคลื่อนที่เนาะในหลายแขวงเนาะเคยได้ไปทดลองอยู่ในหลายแขวงก็เพื่อเคลื่อนที่นั่นแหละก็คือแม่นจัดหน่วยงานนึงขึ้นมาแล้วก็ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่หมายความว่าบ่ให้ผู้ประกันตนมาหาประกันสังคมเนาะแต่ว่าประกันสังคมมีทีมงานเนาะเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอาเครื่องพิมพ์บัตรเนาะเอาการเงินเอาบัญชีไปขึ้นทะเบียนเนาะรวมไปถึงหน่วยงานโฆษณาประชาสัมพันธ์อธิบายสิทธิผลประโยชน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนพร้อมเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีเงื่อนไขอยู่เนาะก็คือแม่นบ่แม่นว่าพวกเขาจะลงไปเป็นหลังคาเฮือนหลังคาเฮือนบ่แม่นจังซั่นเนาะแตกต่างจากระบบประกันภัยเอกชนตัวนี้นี่พวกเขาจะต้องได้มีการโอล้มกันก่อนหมายความว่านัดหมายกันก่อนเนาะบางเทื่อก็จะมีการไปลงให้ข้อมูลก่อนสร้างความเข้าใจก่อนหลังจากนั้นเอาทีมงานนี่ลงไปเนาะหมายความว่าได้มีการเก็บกำไรซื้อละผู้ที่จะเข้านะมีจำนวนเท่าใดในบ้านนั้นมีจักคนที่จะเข้าและพวกเขาก็เอาทีมงานเคลื่อนที่นี่ลงไปขึ้นทะเบียนกับทีหมายว่าจ่ายเงินยูฮันออกบัตรให้ยูฮันเลยเนาะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปการจ่ายเงินกับแมนพวกเขาก็จะมี QR ให้แต่ละคนที่ว่าเข้ามาสมัครก็สามารถให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ได้ผ่านระบบ QR หรือว่าผ่านธนาคารพัฒนาลาวเนาะเพิ่นจะมีแอป LDB Trust เนาะ LDB อันนี้ก็เป็นคันว่าเฮ็ดบ่เป็นให้ลูกหลานจ่ายให้คันว่าเขาเพิ่นเปิดบัญชีหรือว่าให้ไผก็ได้จ่ายให้เนาะเพียงแต่เอาเลขรหัสบัตรประกันสังคมเข้าไปแล้วก็กดสำระเนาะสำระจักเดือนโปรแกรมก็จะระบุเนาะชัดเจนอยู่ในแอปนั้นก็ง่ายเนาะเพียงแต่พิมพ์เลขรหัสเข้าไปแล้วก็จำนวนเงินที่จะจ่ายจักเดือนสินี่บางคนก็อยากจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนหรือว่าจะจ่ายเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปก็ได้เนาะหรือว่าเข้าไปป้องบริการธนาคารพัฒนาลาวคันว่าอยู่ในเขตตัวเมืองนี่ก็จะมีความสะดวกอยู่เนาะคันว่าป้องบริการธนาคารแต่คันว่าเขตนอกนี่ก็กันยากยากอยู่ยังยุ่งยากอยู่นะก็อาศัยการสำระผ่านสแกนก็สิง่ายกว่าเนาะซึ่งแต่ละแขวงก็ได้มีการเปิดบัญชีห้องรับไว้นะเพื่อมีการสำระค่าประกันสังคมในแต่ละเดือนให้แก่สมาชิกเนาะทานเฮ็ดบ่เป็นก็ให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ก็ได้แล้วก็พิมพ์รายละเอียดส่งให้เพิ่นเนาะจ่ายจักเดือนเพื่อทีมงานเขาจะได้มีการไปลงบินลงบินในการสำระแล้วก็ถ่ายส่งบินให้เด้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่าเพิ่นมาสมัครใจเนาะ
ซึ่งในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อก็คือแม่นว่าเรื่องของความจำเป็นเนาะหลายคนว่าเป็นหยังจึงต้องเข้าประกันสังคมก็มีแต่คิดเบิ่งว่าถ้าเฮาเฮ็ดเวียกไปก็ณปัจจุบันนี้ก็มีบางคนที่ไปเฮ็ดเวียกกับบริษัทเองก็ดีเนาะซึ่งอาจจะบริษัทนั้นพยายามหลีกเลี่ยงเนาะบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมก็บ่ได้มีการเอาพนักงานมาเข้าประกันสังคมเถื่อเนาะตัวนี้ก็อย่าลืมว่ามันบ่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายแล้วถ้าว่าบริษัทขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพนักงานมีพนักงานเริ่มรับเงินเดือนนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องเอาพนักงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อหยังเพื่อคุ้มครองดูแลผู้เกี่ยวแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายให้มันถูกต้องแต่บางคนก็ยังสวยโอกาสมาซั่นซะแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อทีมเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกดกาพอแล้วเพิ่นจะมีการตักเตือนเนาะเฮ็ดบทบันทึกไปสู่ขั้นตอนการปรับใหม่เนาะอันนี้แม่นฝากให้กับทุกคนเนาะได้เอาใจใส่ตื้มนะสำหรับภาคธุรกิจนั่นแหละเนาะวันนี้เมื่อเฮาเฮ็ดเวียกไปแล้วบ่มีระบบประกันสังคมบ่มีระบบประกันสังคมก็แน่นอนเนาะตอนนี้ท่านอาจจะหนุ่มน้อยหมายความว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่บ่ง่ายๆก็คือบ่ค่อยเห็นความสำคัญปานใดต่อกับการเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะบ่เว้าซะว่าเรื่องของภาคว่าผู้ใช้แรงงานบ่อยากเข้าบ่เว้าถึงเอาเว้าเรื่องของผู้อ่อยแรงงานนี่นะนะถามว่าเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแม้แต่ว่าบริษัทเองก็ดีเนาะแม้แต่พนักงานรัฐเองก็ดีสมมุติว่ามีทางเลือกได้หั่นน่ะเนาะก็คิดว่าจํานวนบ่น้อยเนาะที่จะเลือกว่าบ่ค่อยบ่เข้าดอกประกันสังคมค่อยสิประหยัดเงินไว้เองจะเป็นค่อยก็สิไว้ใจเองเนาะนะเรื่องอันนี้เป็นนะเงินค่อยค่อยอยากรักษาไว้เองค่อยอยากคุ้มครองดูแลก็เป็นสิทธิของค่อยนะหลายบางคนก็สิคิดแบบนี้แต่อย่าลืมว่าเนาะการที่ทานเฮ็ดเวียกไปในแต่ละมื้อแต่ละวันอายุของทานนี่ก็จะบ่ได้ซ้ําเก่าเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสันติภาพเองก็ดีเฮ็ดเวียกไปอายุก็บ่ได้เท่าเก่าเนาะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าเมื่ออายุเฮาหลายขึ้นเนาะมันก็จะมีในเรื่องของพยาธิทุกคนเมื่อยังหนุ่มอยู่ก็จะแข็งแรงภูมิต้านทานยังสูงอยู่บัดเฒ่าแก่มาเนาะจึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่เริ่มมีพยาธิแทรกซ้อนอันใดอันหนึ่งตัวอย่างว่าความดันเนาะตั้งทรงนี่นะเนาะหรือว่าแม้แต่เบาหวานนี่เห็นบ่มักไข้ลังตับอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาบ่เห็นดอกแต่ว่าเวลาที่อายุสูงมามันจะเริ่มเห็นผลจากการนี้ล่ะมันเป็นการสะสมในเวลาเฮาเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มมาซั่นซะก็แน่นอนก็จะให้เวลาเฒ่าแก่มาก็การเจ็บกัดเป็นมันง่ายเนาะตื่นมาถ้าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมอย่าลืมว่าในตอนนั้นนะเมื่อถ้าว่าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมแน่นอนเฮาก็จะบ่ได้มีเงินบำนาญกินเวลาเฒ่าแก่และสำคัญเวลาเฒ่าแก่มาเนาะเฮากะเฮ็ดเวียกคือเก่าบ่ได้ปกติสิไปรับจ้างทำหยังก็บ่ได้ละเนาะและก็แน่นอนบ่มีเงินบำนาญกินถ้าเจ็บถ้าเป็นเด้เฮาจะเอาเงินส่วนใดเนาะมาปิ้นมาพัวกันบางท่านว่าบ่เป็นหยังดอกเงินใครดีเนาะครอบครัวมีฐานะก็โชคดีไปแต่บ่ได้หมายถึงว่าหมดทุกคนมีเงื่อนไขแบบนั้นเอิ้นว่าสังคมลาวกับชนชั้นกลางนี่ก็จะหลายนั่นแหละเนาะว่าง่ายๆหาเช้ากินค่ำเมื่อเฮาบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองเนาะเฒ่าแก่มาหาเงินบ่ได้ตื้อมีการเจ็บการเป็นออดๆแอดๆเห็นบ่เนาะแล้วเฮาจะเอาเงินส่วนใดมาปิ้นมาปั่วตัวเองเห็นบ่แล้วเฮาจะเอาเงินส่วนใดมา
เอิ้นว่าซื้อข้าวซื้อน้ำกินสิขอลูกบ่แหมบางคนตั้งความหวังไว้เลี้ยงลูกใหญ่แล้วอันน่ะจะพึงพาลูกลูกต้องเลี้ยงเฮาลูกต้องเลี้ยงเฮาอันนี้ก็เป็นความคิดของอันน่ะพ่อแม่ทุกคนนั่นแหละเนาะเมื่อเฮาเลี้ยงเขาใหญ่แล้วเขาก็ต้องเลี้ยงเฮาแต่ท่านลองคิดโลกนี้มันบ่แน่นอนบางเทื่อเพิ่นสิสร้างครอบครัวเนาะเพิ่นก็ไปอยู่กับครอบครัวเพิ่นเฮาบ่มีเงินเดือนกินเฮาสิเฮ็ดเท่าใดบ่ต้องได้คิดเผื่อแบบนี้ได้บ่ได้หมายความว่ามีลูกหลายคนแล้วโอ๊ยคาดหวังต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งละเลี้ยงเฮาอย่าลืมว่าโลกนี้บ่มีหยังที่แน่นอนเนาะจิตเพิ่นเองล้วนๆเป็นผู้ตัดสินใจเนาะบางคนนี่ลูกหลายคนนิ่งกันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีเห็นบ่อยู่ข่าวอยู่ Facebook สันนิพากันมีโอกาสได้เห็นเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์บ่แม่นอยู่ลาวเนาะแต่เพิ่นลงข่าวครอบครัวก็มีลูกหลายคนแต่มันนิ่งกันพ่อแม่ก็เฒ่าแล้วทุกแต่ละคนก็บ่อยากมีภาระบ่อยากเลี้ยงแม่ว่าซั่นเอาแม่ไปปะอยู่แคมทางตอนกลางคืนเนาะได้ความเอิ้นว่าอัตกตัญญูเอาแม่ไปปะไว้อยู่แคมทางแล้วก็หนีปะแม่ไปมาแบบครอบครัวเลยพาเพิ่นมาแบบครอบครัวเพิ่นก็แก่สลาหลายเนาะแล้วก็เป็นไผก็นิ่งกันบ่อยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาแม่มาปะไว้อยู่ทางไว้งามาทิ่มเนาะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศแล้วก็หนีไปเนาะอันนี้เนาะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นข้อคิดอันนึงเนาะเฮ็ดให้เฮานี่เอิ้นว่าบ่ควรที่จะคาดหวังกับไผหลายจนเกินไปแม้แต่ว่าลูกของตัวเองเนาะอย่าคาดหวังหลายจนเกินไปว่าเวลาเฮาแก่เฮาเฒ่ามาเขาสิเลี้ยงเฮาเนาะสำคัญเฮามีหลักค้ำประกันหลักเอิ้นว่าสิ่งที่คุ้มครองเฮาไว้ดีที่สุดหมายความป้องกันไว้ดีกว่าแก่เนาะก็บ่เป็นหยังถ้าว่าเฮามีเงินบํานาญกินในแต่ละเดือนแล้วลูกหลานเพิ่นก็ยังฮักยังแพงกันยังเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ก็ดีเนาะก็มีเงินไปเที่ยวมีเงินให้ลูกให้หลานซื้อขนมแต่คันว่าเฮามีเงินบํานาญแต่เขาบ่เลี้ยงเฮาก็บ่ต้องไปตกใจเนาะอย่างน้อยเฮาก็มีเงินพอที่จะแบบใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟเห็นบ่เบิ่งแยงตัวเองได้เอ้าเจ้าบ่เลี้ยงข่อยก็อย่าข่อยเลี้ยงเจ้าใหญ่ละลักษณะเอิ้นว่าชีวิตนี่มันบ่แน่นอนเนาะอ่ะกับเรื่องของเขาเฮาก็เบิ่งแยงกันผัวเมียอย่างน้อยก็มีเงินบํานาญกินก็หยังไข่แหละแต่คันว่าเฮาบ่มีหยังเลยบ่มีเงินบํานาญเลยบ่มีอะไรรับเลยตื่มลูกหลานอัตกตัญญูบ่สนใจเลี้ยงดูพ่อแม่เนาะอันนี้เฒ่าแก่มาแทนที่จะเอิ้นว่าพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานนะสบายอกสบายใจก็เฮ็ดให้เอิ้นว่าชีวิตนี้เนาะเกิดความลำบากบัดเฒ่าแก่สลามาย้อนว่าเอิ้นว่าสภาพครอบครัวบ่มีความสามัคคีเนาะและก็ตื่มเฮาก็บ่ได้คิดเห็นอนาคตของเฮาว่าโอ้เขาดีละอาจจะกินแรงแข็งใจฮะแล้วเนาะว่าโอ้คันว่าฮู้แนวนี้เนาะไปเข้าประกันสังคมมีเงินบํานาญกินเป็นของตัวเองอย่างน้อยก็บ่มีลูกมีหลานเลี้ยงเฮาก็มีเงินเลี้ยงดูตัวเองในแต่ละเดือนนะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะให้กับนะท่านผู้ฟังนะก็ความจริงแล้วพนักงานรัฐก่อนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจตัวนี้ก็เลือกบ่ได้อยู่แล้วเนาะก็เป็นภาคบังคับอยู่แล้วภาคปกติอยู่แล้วแต่สำหรับระบบสำหรับประชาชนทั่วไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดอันนึง
ให้กับบรรดาท่านฝากไว้ถึงความสำคัญเวียกงานประกันสังคมนะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะมีผลบทสปอร์ตแต่ว่าระยะสั้นอันนี้สันนิษฐานว่าถึงบำนาญเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าการเข้าประกันสังคมภาคสมัครใจนี้นอกจากบำนาญแล้วมันก็จะมีผลประโยชน์อันอื่นๆบ่ว่าจะเป็นการปิ้นผัวสุขภาพเนาะก็คือเวลาเฮาบำนาญไปแล้วนึงการปิ้นผัวสุขภาพนี่ยังสามารถใช้บัตรได้ปกติพร้อมด้วยครอบครัวเด้อย่างน้อยบ่อันน่ะบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮาก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติเนาะมีเงินบำนาญกินแต่ละเดือนบ่ได้จ่ายละเงินประกันสังคมเวลาบำนาญเนาะฮอดมื้อสุดท้ายนะว่าหมดเกิดมีการเสียชีวิตยังมีเงินนะเมียนคาบสงสการหรือว่าเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะแล้วก็คันว่าครบเงินไขเงินว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าหรือว่าเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวประกันสังคมยังจะนำไปดูแลครอบครัวเพิ่นเติมอีกเนาะจ่ายเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าสำหรับประชาชนทั่วไปบ่สปอร์ตแต่ว่าเงินบำนาญเท่านั้นเนาะมีการคุ้มครองปีนปัวสุขภาพมีเงินออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้ารวมทั้งหมดแม่น7อุดหนุนด้วยกันเด้อสำหรับภาคสมัครใจอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่นำมาโอมาลมให้บรรดาท่านได้รับฟังเกี่ยวข้องกับความสำคัญเวียกงานประกันสังคมว่าระบบประกันสังคมมีความสำคัญแนวใดต่อกับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนรวมไปถึงครอบครัวนะจะได้รับการคุ้มครองตามที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะก็แน่นอนครอบครัวนี่ก็จะได้เพียงแต่บางอุดหนุนหลักๆก็คือเป็นการปิดปวดสุขภาพห่วมนำเท่านั้นเสียชีวิตก็มีเงินอุดหนุนเสียชีวิตสำหรับครอบครัวให้ในแต่ว่าก็จะบ่หลายบ่เต็มท่อผู้ที่เป็นผู้ประกันตนเองเนาะถ้าท่านเป็นประชาชนอยากสมัครใจในระบบประกันสังคมได้รับการคุ้มครองเต็มอายุ14ถึง60ปียังบ่ทันได้เกิน60ปีก็คันว่าเป็นผัวเมียนะประชาชนคู่สามีภรรยาก็สามารถเข้าของไผของลาวได้เนาะเพื่อจะได้เงินบำนาญหมายความว่าได้รับผลประโยชน์เต็ม7อย่าง7อุดหนุนทั้ง2แต่ว่าคันว่าเข้าบ่มีเงินใครก็เข้าให้ผู้ใดผู้หนึ่งผู้หนึ่งก็จะได้รับการคุ้มครองเต็ม7อุดหนุนส่วนคู่สมรสก็จะได้รับการคุ้มครองหลักๆก็คือแม่นการปิดปวดสุขภาพจากระบบประกันสังคมเนาะอย่างน้อยก็ได้รับการคุ้มครองจากระบบดังกล่าวเนาะก็เบิ่งเวลาก็ขอขอบใจเมลการก็จะส่งท้ายให้ท่านได้รับฟังผลงานเพลงปิดท้ายรายการเนาะขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานมุดสู่ขู่สู่คนกันละกันสำหรับมื้อนี้สวัสดีภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนูรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.ท่านสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนต้นของรายการพวกเรามาหับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาทีข่าวนี้ปกสเมืองพลหงจับตัวพ่อค้าขายยาเสพติดหลายย่อยได้6คนพร้อมของกลางปกสแขวงเวียงจันทน์รายงานในวันที่13กรกฎาคม2016ว่าในเดือนมิถุนายน2016ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจหน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกส.เมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์ได้ลงกวดการติดตามเป้าหมายอยู่ขอบเขตเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์สามารถจับตัวได้6คนคือเท่ากระต่ายอายุ39ปีอาชีพชาวนาอยู่บ้านหนองปุงเมืองพลหงพร้อมของกลางเป็นยาบ้า20เม็ดเท่าแดงอายุ18ปีอาชีพชาวนาอยู่บ้านนาเลาเมือง

ในข้อกล่าวหาทำลายหลักฐานและปิดบังการกระทำผิดดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวพวกเกี่ยวมาทำการสอบสวนผ่านการสืบสวนสอบสวนเท่ากระต่ายและเท่าแดงได้รับสารภาพว่าในวันที่8มิถุนายน2016ได้ไปซื้อยาบ้านำเท่าตุนอยู่บ้านวังมนจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้สืบต่อลุงกวดกาสามารถกักตัวเท่าตุนพร้อมของกลางยาเสพติดจำนวน72เม็ดและปืนสั้นหันลีจำนวน1กระบอกพร้อมลูกปืนอีก5ลูกจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อมูลแล้วขยายผลสามารถกักตัวผู้ถูกหายได้อีก1คนซื้อเท่าสนภาพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดจำนวน 7,161 เม็ดดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวพวกเกี่ยวมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเท่าตุนได้ให้การอีกว่าในวันที่8มิถุนายน2016ผู้เกี่ยวได้ซื้อยาบ้าจำนวน5แพ็คเท่ากับ 30,000 เม็ดแล้วเอาซุกเซือนไว้อยู่ในเฮือนจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ลงเก็บกู้เครื่องของกลางจำนวนดังกล่าวแต่ว่านางป๋าและนางส้อยได้ทำลายหลักฐานด้วยวิธีการถกถิ่มลุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่จึงกักตัวพวกเกี่ยวทั้ง2คนมาดำเนินคดีในข้อหาทำลายหลักฐานและปิดบังการกระทำผิดพวกเกี่ยวทั้ง6คนแมนได้เคลื่อนไหวซื้อขายยาเสพติดประเภทยาบ้ามาแล้วหลายครั้งปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปปส.เมืองพลหงส์กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนพวกเกี่ยวทั้ง6คนเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายขอสมเสริญทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถกักตัวกลุ่มคนที่กระทำผิดเคลื่อนไหวค่าขายยาเสพติดอยู่ในสังคมเนาะเป็นการเบื่อเมาสังคมโดยเฉพาะกระเมนวัยหนุ่มวัยรุ่นดังนั้นพวกเราทุกคนต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นปรากฏการเห็นการเคลื่อนไหวของไผของกลุ่มคนใดที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองฮีบฮ้อนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงแก้ไขอย่างทันการและฮีบด่วนเอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: เมืองลาวยุคใหม่สดใสชื่นบาน
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
3: ความให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกมาที่คราวนี้สำนักงานนายกแจ้งการเรื่องการเดินธุดงค์ของพระสงฆ์ต้องได้ขออนุญาตจากเมืองแขวงและสำนักงานนายกในวันที่9กรกฎาคม2026ที่ผ่านมาห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แจ้งถึงประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปปลาวเกี่ยวกับการเดินธุดงค์ของพระสงฆ์โดยอิงไส้ดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที 547/NY ลงวันที่25 สิงหาคม 2025อิงตามดำรัสว่าด้วยการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่สปปลาวฉบับเลขที่315/บลงวันที่16 สิงหาคม 2016และอิงตามทิศซี่นำของท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ซี่นำเวียกงานคงเขตวัฒนธรรมสังคมข้างวันที่2 กรกฎาคม 2016โดยให้ปฏิบัติคือ1แมนคณะสงฆ์ที่มีจุดประสงค์เดินธุดงค์จากวัดใดหนึ่งไปหาวัดอื่นภายในเมืองเดียวกันต้องได้รับอนุญาตจากห้องว่าการขั้นเมืองตามการเสนอของตาแสงและการยั่งยืนขององค์การปกครองบ้าน 2. คณะสงฆ์ที่มีจุดประสงค์เดินธุดงค์จากวัดใดหนึ่งไปหาวัดอื่นอยู่ต่างเมืองภายในแขวงเดียวกันต้องได้รับอนุญาตจากห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงตามการเสนอของห้องว่าการขั้นเมือง 3. คณะสงฆ์ที่มีจุดประสงค์เดินธุดงค์จากวัดใดหนึ่งไปหาวัดอื่นอยู่ต่างแขวงและคณะพระสงฆ์ของต่างประเทศที่มีจุดประสงค์เดินธุดงค์เข้ามาสปปลาวหรือเข้ามาเป็นทางผ่านไปอีกประเทศที่3ต้องได้รับอนุญาตจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีตามการเสนอขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปปลาวและองค์การปกครองท้องถิ่น 4. เสนอให้ห้องการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปปลาวสมทบกับกรรมธิการเผยแผ่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานแนะนำให้องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติดังนั้นจึงได้เหตุแจ้งการฉบับนี้ออกมาเนาะแจ้งถึงศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปปลาวเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามเนื้อในของแจ้งการที่ทางรายการของพวกเขาก็ได้นำเสนอไปนั่นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่พวกเราต้องได้ปฏิบัติตามการแจ้งการของขันเทิงเอาละท่านผู้ฟังที่เข้าโลบเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมมวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการอีกแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

ือมนซนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ้งถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

อนหาทุกการกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วแต่ว่าก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวเนาะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ยอดท่อที่ว่าเกิดขึ้นแต่ว่าก็ขอสมเสยทางเจ้าหน้าที่ที่สามารถจับได้ไล่ทันสายนมก่อเหตุหลักงัดแงะห้านขายเครื่องและก่อเหตุมาแล้ว7ครั้งปกส.แขวงเวียงจันทน์รายงานในวันที่13กรกฎาคม2566ว่าวันที่12มิถุนายน2566เจ้าหน้าที่ปกส.เมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ได้กักตัวท้าวอานันต์อายุ37ปีอยู่บ้านโพนทาเมืองโพนโฮงแขวงเวียงจันทน์ในข้อหาลักทรัพย์มาสืบสวนสอบสวนผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวได้รับสารภาพว่าเคยลักทรัพย์มาแล้ว7ครั้งคือในวันที่15เมษายน2566ไปลักสายไฟอยู่ห้องการสาวหนุ่มแขวงเวียงจันทน์ได้ทองประมาณ8กิโลกรัมแล้วไปขายได้เงินอยู่1ล้าน2แสนกีบวันที่20พฤษภาคม2566ไปลักงัดห้านขายเครื่องอยู่บ้านโน้นสว่างลักเอาเบียร์ไฮนิเก้น18แก๊สเอาไปขายได้เงินทั้งหมดแมน4ล้าน7แสนกีบและในวันที่27พฤษภาคม2566กลับไปลักงัดห้านขายเครื่องอยู่บ้านนานินเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ลักเอาเบียร์ลาว4ลังกาแฟ4ถุงแป้งนัวใหญ่4ถุงโออิซิ11ตุ๊กยาสูบ4ตุ๊ดยาสีฟันหลอดใหญ่1หลอดและวันที่29พฤษภาคม2566ก็ไปลักเครื่องอยู่ห้านขายเครื่องบ้านโน้นสว่างลักเอาเครื่องประเภทสว่านรุ่นสากแบตเตอรี่1อันกาแฟป่อง2แพ็คโออิซิ3แพ็คดีโด3แพ็คแป้งนัว6ถุงน้ำตาล2ถุงน้ำมันพืชตุ๊กใหญ่อีก3ตุ๊กน้ำปลา3แก้วยาสูบ16ซองน้ำหมักพร้าว3แพ็คเต่ารีดเครื่อง1อันแล้วก็ซอสหอยนางรมอีก2แก้วถุงตีน2มัดกาว2หน้า3แพ็คกับไฟส์9กัปแป้งสีฟัน3แพ็คนมกล่อง4แพ็คเอ็มห้อย50 1แพ็คสปอนเซอร์1แพ็คสไลด์ตุกใหญ่อีก1ตุกแล้วเอาเครื่องดังกล่าวนี่ไปซุกเสื่องไว้อยู่เขตป่านอบ้านโน้นสว่างแล้วก็เอามาไส้แล้วก็กินและขายได้เงิน 300,000 กีบจนมาฮอดเดือนมิถุนายน2566ก็ยังได้ไปงัดเฮือนประชาชนอยู่บ้านนานินเมืองเวียงคำลักเอารถจักรยี่ห้อโคลาวเอาไปขายได้เงิน 400,000 กีบและวันที่4มิถุนายน2566ไปงัดห้านขายเครื่องอีกท่านผู้ฟังอยู่บ้านโน้นสว่างหลักเบียร์ไฮนิเก้นได้อยู่5แก๊สแล้วเอาไปขายได้เงิน1ล้าน5แสนกีบวันที่10มิถุนายน2566ไปงัดห้านขายเครื่องอีกอยู่บ้านทาโพไซลักเอาอุยซิ15ตุ๊กน้ำยาล้างห้องน้ำ3ตุ๊กทิชชู่1ถุงใหญ่ยาใต้ยุง1กับสบู่1แพ็คแฟบ2ถุงใหญ่น้ำยาปรับผ้านุ่ม3โลยาสีฟัน1แพ็คมีดแทนวด10อันกาแฟ5ถุงแป้งสีฟัน1โลและผ้ากันเปื้อนอีก1ผืนจนมาฮอดวันที่12มิถุนายน2566ถูกเจ้าหน้าที่ปกส.เมืองเวียงคำกักตัวมาดำเนินคดีส่วนเงินที่ได้จากการเอาเครื่องไปขายผู้เกี่ยวแมนเอาไปใช้จ่ายเติมเกมและลิ้นกินฟุ่มเฟือยจนหมดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นแต่สมเสยเจ้าหน้าที่ที่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดที่ไปเลาะลักงัดแงะเครื่องของประชาชนนอถึง7ครั้งมาดำเนินคดีตามระเบียบระมัดระวังการตื่มในการใช้ชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้สังคมเฮาหนีปรากฏการขี่ลักงัดแงะปุ่นจีซิงสับนี่หลายนอภัยที่ขายเครื่องก็ต้องได้มีสติละกาเมียนมัดฮัดฮีให้ปลอดภัยใส่กระจุกกระแจคักแน่ภัยที่ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำยามคืนหรือว่าไปลิ่นไปเที่ยวต้องได้ระมัดระวังกันตื่มเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697สำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพุธขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกลงกับวันที่15กรกฎาคม ค.ศ. 2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงหลวงน้ำท้าซึ่งไปทั้งแขวงหลวงท้านี่ก็แม่นไปเว้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปล่อยป่าเนื่องในวันปล่อยป่าและก็อนุรักษ์สัตว์น้ำวันที่13กรกฎาคมซึ่งทางแขวงหลวงน้ำท้าเพิ่นได้มีกิจกรรมหยังแน่เพิ่นได้จัดแล้วบ่หรือว่าเพิ่นกำลังสิจัดตอนนี้พวกเราไปล้มสายกับทานพิมพ์แก้วธรรมรศิลป์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดีท่านเป็นจังได๋เนาะอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาได้มีการจัดกิจกรรมนึงในโอกาสวันปล่อยป่าแล้วก็อนุรักษ์สัตว์น้ำหรือบ่ท่าน
2: เจ้าได้จัดตั้งปฏิบัติในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาไปแล้วเจ้า
1: เจ้าซึ่งทั้งแขวงเฮาได้มีการจัดกิจกรรมหยังแน่สร้างขบวนการคือได้เนท่าน
2: เจ้าเนื่องในโอกาสที่เฉลิมฉลองหรือว่าวันปล่อยปลาแห่งชาติที่ได้หมุนเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่สําคัญเนาะซึ่งพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่และโดยเฉพาะแม่นปฏิบัติตามเนื้อในแจ้งการของกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงในจิตใจดังกล่าวทั้งขยายลงไปสู่องค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละครั้นไปติดพันกับการโฆษณาเผยแพร่ให้พ่อแม่ปลาชนในทั่วสังคมต่างๆเนาะโดยทางผ่านทางสื่อมวลชนทางวิทยุโทรคมและก็การเขตโรงเรียนชุมชนต่างๆเนาะก็เป็นบริเวณกว้างขวางนอกจากนั้นพวกเราก็ได้เอาใจใส่ในการปลุกระดมตัวปวงชนเพื่อพร้อมกันในการปกปักรักษาการคุ้มครองและการนำใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำสัตว์ป่าและก็สัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์สมเหตุสมผลและก็มีความยืนยงทั้งเป็นการปลุกระดมให้มีการอนุรักษ์ปกปักรักษาประชากรป่าและก็สัตว์น้ำให้คืนสู่สภาพความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเทื่อละกาวไปเคียงคู่กันนั้นก็เป็นวันหนึ่งที่สำคัญโดยเฉพาะแม่นการเฉลิมฉลองวันค่ายวันเกิดของท่านประธานสภานุวงศ์ผู้นำที่เคารพรักของปวงชนลาวทั้งชาติซึ่งเบียกงานดังกล่าวแล้วก็มุนเสื้อดังกล่าวพวกเราก็ได้มีการจัดตั้งการเหล่ามุนเสื้อให้แก่พนักงานรัฐกรในคงเขตแขนงกติกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงของพวกเขาอย่างเป็นขบวนและฟดฟื้นติดพันอันนั้นพวกเขาก็ได้ติดป้ายโฆษณาตามเส้นทางและจุดเขตที่มีการสงวนวังสงวนต่างๆเนาะในเขตแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ปลุกระดมสังคมให้เอาใจใส่และถือเป็นการสำคัญในการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำธรรมชาติแล้วก็ปล่อยปลาใส่น้องเนาะเพื่อเป็นการระดมแนวคิดจิตใจแล้วก็สร้างขบวนการให้มีการปล่อยปลาลงสู่ธรรมชาติให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเจ้า
1: เจ้าและเฉพาะปีนี้เราได้วางคาดหมายในการปล่อยปลานี่ลงสู่สายน้ำต่างๆแล้วก็วังสงวนแล้วก็น้องปลานี่ขึ้นได้ใดท่าน
2: เจ้าสำหรับในปีที่ผ่านมาพวกเราก็ได้ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำต่างๆแล้วก็น้องปลา แล้วก็ปล่อยปลาใส่นานาเข้ารวมทั้งหมดนี่2ล้าน5แสนกว่าโตมาในปีนี้ถือว่าคาดหมายหมดปีนี้จะปล่อยให้ได้2ล้าน8แสนโตอยู่ในนี้คาดหมายจะปล่อยใส่สู่น้ําธรรมชาตินี่ให้ได้2แสนกว่าโตน้องนั่นแม่นส่งเสริมในการปล่อยใส่น้องเพื่อผลิตเป็นสินค้าและก็นําใช้ในชีวิตประจําวันของพ่อแม่ประชาชนและสหกสิกรเจ้า
1: เจ้าและส่วนใหญ่ปีนี้เฮาได้กําหนดเอาประเภทชนิดปลามีปลาแนวพันธุ์ปลาหยังแน่เจ้า
2: ปลาที่พวกเฮาได้กําหนดและก็ปล่อยลงในปีนี้ก็อันที่1ก็แม่นปลาในปลาปากแล้วก็ปลานิลจํานวน1เจ้า
1: ปลาในปลาปากปลานิลเนาะ
2: เจ้า
1: เจ้า
2: เจ้า
1: และเว้าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการปกปักรักษานี่ดิในระยะผ่านมาเฮาพบเห็นผู้ละเมิดในการหาปลาที่ผิดต่อกฎหมายคือได้ใด
2: ในระยะที่ผ่านมาก็เนื่องมาจากว่าเนาะการบริโภคของสังคมความต้องการนี่นับมือสูงขึ้นแต่ก็แน่นอนว่าทรัพยากรธรรมชาติของเฮาก็นับมือก็ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมฉะนั้นประชากรของปลาธรรมชาตินี่ก็ถือว่าลดน้อยถอยลงแล้วอันนึงเนาะอันสองมานี้ก็เป็นจากภัยพิบัติเนาะในแต่ละปีหั่นก็เฮ็ดให้ผู้ประกอบการการเลี้ยงปลาก็บ่สามารถที่เลี้ยงปลาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเทคนิคเนาะเอาล่ะเมื่อเป็นจังซั่นหั้นเนาะในระยะผ่านมาพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่โดยเฉพาะแม่นปลาธรรมชาติก็ได้มีระเบียบการที่ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ได้วางเฉพาะแล้วก็ได้ระบุในระเบียบกฎหมายก็ได้สมทบกับชุมชนโดยเฉพาะแม่นองค์การปกครองบ้านและก็กลุ่มบ้านในการกําหนดวางสงวนวางห้วงห้ามของแต่ละจุดแต่ละบ้านเมื่อเป็นจังซั่นก็ได้มีการติดป้ายแล้วก็โฆษณาเผยแพร่แล้วก็ติดพันกับการกวดกาและติดตามในระยะผ่านมานี่ก็ปราศจากบ่ได้ก็ยังมีภาคส่วนกลุ่มคนที่บ่หวังดีโดยเฉพาะแม่นยังมีการลักลอบแล้วก็ละเมิดต่อระเบียบกฎหมายหั่นแหละโดยเฉพาะแม่นการจับปลาด้วยใช้กระแสไฟฟ้าโดยไฟฟ้าจับและจํานวนนึงก็หาแบบดับศูนย์ซึ่งผ่านการกวดกาจํานวนนึงก็ได้มีการศึกษาอบรมไอ้แก่ผู้กระทําผิดเนี่ยนะได้ปฏิบัติตามระเบียบการเนาะที่ได้กําหนดไว้นะเนาะอย่างเข้มงวดนี่แหละเนาะเจ้า
1: และนอกจากนี้ในการกําหนดกฎระเบียบในการมาตรการป้องกันหรือว่าสกัดกั้นกันลักลอบหาปลาที่ผิดกฎหมายเนาะท่านเนาะและแต่ละเมืองเฮานี่เด้เฮาได้จัดสรรแนะนําให้แต่ละเมืองของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ละเมืองของเฮานี่เอาใจใส่เน้นหนักขึ้นได้ใดแน่ละปีนี้เด้เฮาได้แนะนําเขาเจ้าขึ้นได้ใดแน่
2: เจ้าด้วยเหตุและผลที่พวกเฮาเห็นสภาพคือดังกล่าวหั้นก็ พวกเฮาก็ได้เอาใจใส่อะไรในการโฆษณาเผยแพร่แล้วก็ได้เรียกร้องมายังบรรดาพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าทุกสังคมในนาท้องถิ่นนะปัจจุบันพวกเฮาก็ได้ทางภาครัฐเพิ่นก็ได้มีการสร้างตั้งตะแสงแล้วเมื่อเป็นจังซั่นพวกเฮาก็ได้มีการแบ่งเขตการคุ้มครองลงไปสู่ตะแสงให้เอาใจใส่ในการคุ้มครองและปกปักรักษาและอยู่ในนี้ในปัจจุบันพวกเฮาก็ได้มีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติระเบียบกฎหมายนั่นแหละมอบหมายให้แต่ละคงเขตโดยเฉพาะแต่ละขั้นนับแต่ขั้นเมืองขั้นบ้านและขั้นตะแสงให้มีการคุ้มครองกวดกาแล้วก็มีการส่งเสริมในการนาปล่อยปลาให้หลายขึ้นเนาะ
1: เจ้าแลนท่านในผ่านมานี้บ่เรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ําโดยเฉพาะการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระบบนิเวศในน้ํานี่เนาะท่านทางขนน้ําตาเฮาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติกวดกาขึ้นได้ใดเพื่อสกัดกั้นบ่ให้โรงงานต่างๆหรือว่าพ่อแม่ประชาชนที่ว่าลักเอาน้ําเปื้อนน้ําเสียไปทิ่มลงสายน้ําต่างๆหรือว่าหนองน้ําที่มีสัตว์น้ําดํารงชีวิตอยู
2: ่ เจ้าต่อปัญหาดังกล่าวนี่ก็ผลกระทบที่มีต่อกับสัตว์ป่าสัตว์ต่อกับปลายตามสายน้ําต่างๆนั้นโดยเฉพาะมันมาจากโครงงานจํานวนนึงจํานวนนึงก็มาจากการพัฒนาโดยเฉพาะมันการจกทมดินต่างๆแคมน้ําเพื่อปลูกสร้างสถานที่อาคารต่างๆนั้นซึ่งได้มีผลกระทบจํานวนนึงต่อกับปัญหาดังกล่าวก็เป็นหน้าที่ของคณะการกิจกรรมพวกเฮาโดยเฉพาะแม่นคะแนนสิ่งแวดล้อมพวกเฮาก็ได้มีแผนในการลงกวดกาติดตามในแต่ละระยะเนาะโดยเฉพาะบรรดาโรงงานปรุงแต่งที่ปล่อยน้ําเสียสู่แม่น้ําธรรมชาติต่างๆพวกเฮาก็ได้มีการทบทวนแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของบรรดาโรงงานต่างๆถ้าหากว่าพบเห็นโรงงานใดที่ละเมิดต่อระเบียบการพวกเฮามันก็ได้มีการศึกษาอบรมตามแต่กรณีเนาะถ้าหากว่านักแล้วก็บ่ปฏิบัติพวกเฮาก็ได้มีบทบันทึกของคะแนนการพวกเฮาในแต่ละระยะสําหรับการถมดินเพื่อการปลูกสร้างต่างๆเนาะที่ว่าควบไปแล้วน้ําต่างๆพวกเฮาก็ได้มีการกวดกาติดตามแล้วก็ได้แจ้งเตือนอะไรเนาะโดยเฉพาะเหมือนกันกวดกาการใบตะดินและเขตสงวนของแม่น้ําต่างๆตามระเบียบกฎหมาย
1: เจ้าแต่ว่าระยะผ่านมานี้มีผู้ละเมิดบ่ท่านเรื่องเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ําเปื้อนหรือว่าสิ่งที่บ่ดีลงน้ํานี
2: ่ในระยะผ่านมาก็มีเนาะก็ปราศจากบ่ได้เนาะแต่ว่าพวกเฮาก็ได้ตักเตือนและมีบทบันทึกอะไรเนาะในแต่ละระยะนะของคะแนนการโดยเฉพาะแม่นทางคะแนนสิ่งแวดล้อมพวกเฮาที่ได้มีแผนในบทบันทึกสัญญาก่อนการสร้างตั้งของงานเนาะ
1: อือฮึเจ้าก็ต้องได้มีแหละเนาะเพื่ออย่างเพื่อคุ้มครองบ่ให้แต่ละบริษัทหรือว่าโรงงานต่างๆปล่อยน้ําเสียลงมาเพื่อมันจะทําลายสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ําหั่นแหละเจ้าและอยู่ทั้งแขวงของพวกเฮาที่ท่านได้เว้ามาว่าปีนี้จะปล่อย2,800,000ตัวปีผ่านมานี่เป็น2,500,000เนาะเพิ่มขึ้น3
2: เจ้า
1: 300,000แล้วอยู่ทางภายในแขวงนี้เว้าทั้งค้ำประกันเสบียงอาหารโดยเฉพาะกับประเภทสิ้นป่านี่เป็นขึ้นได้ใดกระทาน
2: เจ้าเฉพาะการดุลเดียงการบริโภคภายในสิ้นป่าอาหารพวกเฮาหั่นโดยเฉลี่ยนี่ประเภทสัตว์นี่มันกวม60กิโลกรัมต่อคนต่อปีอยู่ในนี้หั่นประเภทสัตว์น้ํานี่โดยเฉพาะปลาเลี้ยงและปลาธรรมชาตินี่กวม 30% แล้วต่อปัญหาดังกล่าวภายในแขวงของพวกเฮาหั่นมาฮอดปัจจุบันการทุกยุส่งเสริมปลาส่วนเลี้ยงปลาตามน้องเพื่อเป็นสินค้าแล้วก็ดุลเดียงการบริโภคภายในแขวงพวกเฮาก็สามารถคุ้มตนเองโดยเฉพาะแม่นปลานิลแล้วก็สําหรับปลาธรรมชาติจํานวนนึงแต่สําหรับปลาอื่นๆพวกเฮาก็ยังขาดเนาะโดยเฉพาะแม่นปลาที่ปลาในหรือปลาอื่นนอกจากปลานิลพวกเฮาก็ยังขาดยังได้นําเข้าจากต่างแขวงเนาะสําหรับปลานิลถือว่าพวกเฮาคุมตนเองได้ภายในแขวงในช่วงระยะที่ผ่านมาเจ้า
1: เจ้าก็แปลว่ายังได้นําเข้าจากต่างแขวงหรือว่าต่างเมืองอยู่เนาะเข้ามาเพื่อค้ําประกัน
2: สําหรับ
1: ด้านประเภทสิน
2: สําหรับเจ้าสําหรับปลานี่มันค่อนข้างปลาธรรมชาติและปลานิลนี่พวกเฮาสามารถคุมตนเองได้เจ้า
1: อือฮึป่าธรรมชาติและป่านินเนาะเจ้า
2: เจ้า
1: อยู่ทั้งแขวงเฮานี่น้องป่าบ่เพื่อเป็นเศรษฐกิจนี่หลายน้อยปานใดท่านกับวังสงวน
2: เฉพาะน้องป่านี่มาฮอดปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ170กว่าน้องเนาะก็170กว่าน้องก็บ่หลายพออิงใส่สภาพพื้นที่เขตแขวงของพวกเฮาเป็นแขวงผู้ดอย
1: เจ้า
2: และน้องก็เป็นน้องน้อยบ่เป็นน้องใหญ่โดยเฉพาะมันส่วนหลายจะอยู่ในท้องเพียงเมืองลอมท่าแล้วก็เมืองสิงห์จากนั้นก็มันอาศัยป่าน้ําแม่หรือป่าธรรมชาติ
1: ก็แปลว่าเฮาก็มีอยู่ประมาณ100กว่าน้องเนาะอิงใส่ว่าแขวงเฮาเป็นเขตผู้ดอยแน่ ก็หันเอาตู้ค้ำประกันอื่นๆที่ว่าหลายกว่าที่เป็นทาแฮงกว่าว่าซั่นซะเจ้าแลท่านเองดิท่านอยากฝากถึงประชาชนอยู่ภายในแขวงในการเอาใจใส่อนุรักษ์ทรัพย์น้ำแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมคืออะไร
2: เจ้าก็ในนามเนาะส่วนตัวก็คือทางแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็ขอเรียกร้องแล้วเพื่อเฮ็ดให้การปล่อยปลาในปีนี้บรรลุตามแผนที่ได้กําหนดไว้แล้วก็เฮ็ดให้ปลาและสัตว์น้ําก็มีความอุดมสมบูรณ์ข้าพเจ้าก็ขอเรียกร้องมายังทหารพนักงานตํารวจนักธุรกิจและพ่อแม่ปลาส้นบรรดาเผ่าก็อยากให้ถือเอาเรื่องงานการส่งเสริมการเลี้ยงปลาการคุ้มครองการปกปักรักษาการพัฒนาและนําใส่ปลาและสัตว์น้ํานี่เป็นเรื่องงานที่สําคัญแล้วก็ให้หันเปลี่ยนพฤติกรรมนี่แหละเนาะที่ละจินตนาการของตนเนาะให้ไปสู่การเคลื่อนไหวที่ติดพันเป็นลักษณะการปกปักรักษาชีวนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงแล้วคงตัวอยู่นําสังคมของพวกเฮาก็โดยพื้นฐานก็ให้นําใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยให้มีลักษณะประหยัดล่ะเนาะเพราะว่าการขยายตัวของสังคมเฮานํามือกับหลายความต้องการกระทรวงคือข้าพเจ้าได้เสนอผ่านมาหั้นเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการให้ปลาและสัตว์น้ํามีการขยายตัวแล้วก็ยืนยงก็กลายเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญและไว้ให้ยาวนานและจนฮอดรุ่นลูกรุ่นหลานของเฮาต่อไปเนาะ
1: ตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสกอนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่รายการต่อไป
3: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ่
4: ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ครับกับสุริยะที่2ของรายการฮอบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังต่อต้นของทางรายการพวกเฮาก็ได้สัมภาษณ์ท่านพิมพ์แก้วธรรมราศิลป์แต่ว่ายังบ่เบิดช่วงที่2ของรายการนี้พวกเฮาจะมาสืบต่อสัมภาษณ์ท่านพิมพ์แก้วธรรมราศิลป์ต่อว่าจะมีหัวข้อใดตื่มตอนนี้พวกเฮาไปรับฟังเพิ่นเติม
2: เจ้า
1: เจ้าและท่านนอกจากวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ําสัตว์ป่าแล้วในระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนเนาะท่านเนาะเว้าเรื่องสภาพอากาศบ่การผลิตอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ําทาเฮาอยากเว้าโดยรวมจักน้อยนึงแน่ว่าทั้งอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ําทาในระยะนี้เฮาได้มีการสุกยู่ส่งเสริมประชาชนเฮากสิกรรมขึ้นเท่าใดแน่โดยเฉพาะก็เป็นปลูกข้าวแล้วก็พืชต่าง
2: ๆเจ้ามาฮอดปัจจุบันเนาะสภาพการผลิตเนาะฤดูฝนของชาวเกษตรกรภายในแขวงหลวงน้ําทาของเฮาก็เห็นว่าเป็นขบวนฟดฟื้นกว้างขวางพอสมควรโดยเฉพาะมันเล็งใส่การผลิตข้าวนาปีนําฮอดปัจจุบันก็ได้สําเร็จกันอันการตกกะ
1: ตกกะบ
2: ่แล้วก็ได้กะเกียมดินถือว่าไทยคาดก็สําเร็จเกือบอันน่ะ 90%
1: เจ้า
2: แล้วก็ปลูกสําเร็จประมาณ 40-50% น่ะเนาะ
1: อือเจ้า
2: แล้วอีกใส่ดินฟ้าอากาศก็เห็นว่าปีนี้นี่ก็อํานวยความสะดวกตัวมีฝนตกเป็นปกติเนาะแล้วก็เฮ็ดให้การผลิตก็ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละสําหรับเขาให้หรือว่าเขาเดินสูงนั้นก็ถือว่าได้สําเร็จกันอันน่ะปลูกร้อยสันร้อยละมอดปัจจุบันก็ติดตามโคตรกาแล้วก็บวรบัตรทักษาเนาะ
1: จ้าน
2: อกจากนั้นก็ได้เล่งไส การผลิตเป็นสินค้าโดยเฉพาะการปลูกอ้อยมันต้นแล้วก็ยางพราในการเก็บกู้ยางพราในปัจจุบันเนาะก็เห็นว่าให้เป็นขบวนฟดฟื้นพอสมควรเจ้า
1: เจ้าและทั้งทาแห้งของแขวงเฮามันผลิตส่งออกโดยส่วนใหญ่เป็นพืชของเฮาอาจารย์ที่ทางได้ส่งออก
2: โดยอิงใส่จุดพิเศษทาแห้งเงื่อนไขและมูลเสื้อของแขวงลำน้ำทาของเฮาการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกนี่ต้นต่อนั้นการผลิตยางพลานำมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่ามีเนื้อที่ยางพลาทั้งหมดเกือบ 46,000 กว่าเฮกตาร์เนาะนำยางพลาที่พวกเฮาผลิตเครื่องสำเร็จรูปหรือว่าเป็น ยางแห้งส่งออกไปสปจีนนั้นอันโดยเฉลี่ยในแต่ละปีนะก็ 125,000-160,000 ตันต่อปีอันที่สองก็แม่นการสุขยุ่งส่งเสริมการผลิตอ้อยของชาวเกษตรกรโดยเฉพาะแม่นอยู่เมืองสิงห์แล้วก็เมืองร้องโดยเฉลี่ยนี่ทั้งหมดในแต่ละปีนี่ก็ปลูกได้ 12,000 กว่าเฮกตาร์และผลผลิตที่เก็บกู้ได้ในแต่ละปีนี่ก็ 8-9,000 ตันต่อปีแล้วก็ได้ส่งออกไปสปจีน100%เนาะเคียงคู่กับส่งดังกล่าวนั้นก็มีการส่งเสริมสุขยุการผลิตมันต้นซึ่งพวกเฮาก็มีโรงงานผลิตแป้งมันต้นอยู่เมืองร้องภายในแขวงเฮาก็มี1แห่งซึ่งสามารถผลิตได้แล้วก็ส่งออกแป้งมันต้น40-60,000 ตันต่อปีเนาะเนื้อที่การผลิตของสาขาที่ก่อนก็แม่น 1,852,000 ตน 2,000 เฮกตาร์ต่อปีเคียงคู่กับนั้นก็ยังมีการส่งเสริมการผลิตเนาะโดยเฉพาะแม่นกล้วยแล้วก็พืชลมลุกจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะแม่นมะแตงโมแล้วก็ตระกูลทั่วต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเจ้า
1: ค่ะโอ้ก็เห็นว่าในระยะนี้ก็แม่นมีพ้นเด่นหลายเนาะท่านเนาะเพื่อสร้างเศรษฐกิจภายในแขวงสร้างรายรับเศรษฐกิจภายในแขวงและท่านเห็นว่าสภาพอากาศในปัจจุบันนี้เมื่อเทียบในระยะเดียวกันในฤดูกาลเดียวกันของปีผ่านมานี่สภาพอากาศปีนี้เป็นยังไงเอื้ออำนวยกว่าปีผ่านมาบ
2: ่ก็สำหรับช่วงระยะนี้ถ้าเทียบใส่ในปี2025ก็มีลักษณะคล้ายคือกันเพราะว่าปีนี้ก็ค่อนข้างจะดีกว่าปีผ่านมาเนื่องมาจากว่ามันก็มีฝนตกแล้วก็บ่อแห้งก็เป็นถือว่าตกเป็นปกติเนาะก็เหมาะแก่การปลูกฝังและก็การผลิตของชาวเกษตรกรเนาะ
1: อือฮึเจ้าและเว้าเรื่องเกี่ยวกับการต้านแรงต้านท่วมนี่เฮาก็ได้นอกที่ว่ามันตกเป็นปกติแต่ว่าเฮาก็ต้องหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะเว้าเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันเฝ้าระวังเนาะทั้ง
2: เรื่อง
1: ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็คือการต้านแรงต้านท่วมนี่เฮาได้มีการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบแล้วก็เอาใจใส่ขึ้นได้เพิ่นเตรียมพร้อมให้แก่ระยะฤดูนี้
2: เจ้าโดยอิงตามแจ้งการของกรมอุตุนิยมอุทกศาสตร์ของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะการคาดกะหรือว่าการคาดคะเนดินฟ้าอากาศในปีนี้โดยเฉพาะแม่นฝนจะคาดช่วงเนาะบางทีก็จะแม่นกลางหรือว่าท้ายปีหั้นบางเขตก็สิแล้งบางเขตก็จะมีน้ําท่วมเมื่อเป็นจังซั่นทางการนําของแขวงเพิ่นก็ได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบเนาะต้านแรงต้านท่วมคันแขวงอย่างเป็นระบบนั่นแหละถัดจากแขวงมาฮอดคันคะแนนการพวกเฮาก็ได้พันขยายมีคณะรับผิดชอบในการต้านแรงต้านท่วมของคันแผนกของพวกเฮาโดยเฉพาะแม่นการเฝ้าระวังกะเกียมวัตถุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตต่างๆทั้งซึ่งพวกเฮาก็ได้เร่งใส่กันห่างหากาเกียมแนวพันธุ์ประเภทแนวพันธุ์แล้วก็ยาปราบศัตรูพืชและอุปกรณ์ต่างๆที่มีความจําเป็นพร้อมกันนั้นเนาะพวกเฮาก็ได้กาเกียมบรรดาอุปกรณ์และท่าแห้งที่พวกเฮามีเพื่อต้านแรงโดยเฉพาะแม่นการกวดกาบรรดาสลบทานที่พวกเฮามีเงื่อนไขให้อยู่ในความพร้อมและใช้งานได้เป็นปกติเคียงคู่กันนั้นก็ได้ปลุกระดมบรรดาคุมนําใส่น้ําของชาวเกษตรกรแต่ละจุดให้มีความพร้อมในการกะเกียมเนาะเพื่อตัดแรงดังกล่าวหั้นจากนั้นก็ได้กะเกียมบ่อนที่มีเงื่อนไขเพื่อซอกจาก สูบน้ำเนาะในกรณีจำเป็นในบางจุดเนาะลาใจเคียงคู่กันตันแรงหันกับปราศจากบ่ได้เรื่องดินฟ้าอากาศก็คาดคะเนบ่ได้บางจุดที่มันต่ำบางทีฝนตกก็อาจจะมีน้ำท่วมเนาะต่างๆพวกเฮาก็ได้มีการติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลต่างๆจากกรมอุตุนิยมอุตุศาสตร์และก็ได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนต่างๆเนาะกลุ่มชาวนาต่างๆให้หาติดตามเป็นแต่ละระยะเจ้า
1: เจ้าแต่ท่านเองนี้อยากฝากให้ข้องถึงประชาชนภายในแขวงขึ้นได้ในระยะฤดูการผลิตกสิกรรมนี้เนาะท่านเนาะในระยะฤดูฝนนี้เพื่อบ่เฮ็ดให้การผลิตหรือว่าเนื้อที่การผลิตเสียหายหรือว่าสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินต่างๆในฤดูกาลนี้ท่านอยากฝากถึงประชาชนได้เอาใจใส่กันได
2: ้เจ้าซึ่งอะไรก็ตามเรื่องดินฟ้าอากาศพวกเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ละระยะบ่แน่นอนฉะนั้นก็ขอเรียกร้องพ่อแม่ประชาชนนั่นแหละเนาะโดยเฉพาะแม่นให้ติดตามกฎกาบรรดาพื้นฐานของรางด้านชลประทานเพื่อเฮ็ดอะไรให้มันมีความพร้อมในการนาสนองน้ําให้มันได้เป็นปกติซึ่งพวกเฮาก็ได้มีระเบียบการแล้วก็ได้แบ่งกลุ่มน้ําใส่น้ําแล้วก็มอบให้แต่ละคันมีความรับผิดชอบก็ขอให้เอาใจใส่ติดตามเนาะการอนามัยของเมืองต่างๆอันที่2นี้ก็อยากให้ฮีบฮ้อนเร่งในการปักดําเข้าหน้าให้มันสําเร็จตามระดับคาดหมายโดยเฉพาะภาคส่วนที่ได้สําเร็จแล้วก็อยากให้เอาใจใส่ในการติดตามบัวระบาดรักษาโดยเฉพาะแม่นการระบาดของพยาธิและแมงไม้ต่างๆนี่ก็อยากให้ถ้าหากว่ามันใดมันเกิดขึ้นก็อยากให้เอาใจใส่ในการแก้ไขให้ทันกับสภาพการรายงานให้คะแนนการอยู่คันเมืองคันแขวงเพื่อให้ทันและก็ตอบวิธีการแก้ไขให้ทันกับสภาพการดังกล่าว
1: เจ้าโอ้ท่านสัมภาษณ์ไปแล้วยังบ่ได้ฮู้ได้นี่ว่าเนื้อที่การผลิตอยู่ณปีของพวกเฮานี่เนาะในฤดูฝนนี่ทั้งข้าวนี่หลายน้อยปานใดมีเนื้อที่หลายน้อยปานใดพอฮู้จัก
2: เนื้อที่ปานใดปีนี้เนื้อที่การผลิตข้าวทั้งหมดนี่แผนการสู่สุนให้ได้ 16,000 ปลายเนาะล่ะเฉพาะณปีพวกเฮาก็ 8,000 ปลายจากนั้นแม่นเนื้อที่ข้าวนั้นสูงเนาะแผนคาดหมายสู่สุนประจําปี2026
1: เจ้าและพืชเด้เจ้าปลูกพืชนี่เด
2: ้บรรดาพืชต่างๆนี่รวมเข้ากันก็ประมาณ 3,000 กว่าเฮกตาร์เจ้า
1: 3,000 กว่าเนาะ
2: เจ
1: ้
2: า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านพิมพ์เขียวธรรมรสินหลายเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านผ่านเมืองของพวกเขาในมื้อนี้จังได๋ก็อยากก็สิได้ขอติดต่อหาท่านตื่มเพราะว่าอีกจักหน่อยบ่โดนนี่ก็ต้องเป็นเกี่ยวกับการสักยากันพยาธิสัตว์เนาะก็สิได้ติดต่อหาท่านตื้มอีกว่าทั้งแขวงเฮาได้เอาใจใส่ในการป้องกันพยาธิสัตว์โดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงสัตว์ใหญ่นี่แหละคือขึ้นได้อยู่ภายในแขวงเจ้ามื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านหลายๆที่ได้ให้เกียรติกับร่วมในรายการเฮาบ้านผ่านเมืองของพวกเฮาเจ้าโอกาสหน้าสิขอติดต่อหาท่านตื้มเด้อ
2: เจ้าเจ้าขอบใจยินดียินดี
1: เจ้าขอบใจสวัสดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็แม่นการให้สัมภาษณ์ของท่านพิมพ์แก้วธรรมรสินหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาทั้งแขวงหลวงน้ำทาเพิ่นก็เอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เพิ่นก็ได้จัดละในวันที่13กรกฎาคมซึ่งปีนี้เพิ่นก็ว่าเบิดปีเพิ่นวางคาดหมายไว้ 2,800,000 กว่าตัวในนี้ก็แม่นมีปลาในปลาปากปลานิลทั้งแขวงเพิ่นที่มีท่าแฮงในการเลี้ยงในด้านผู้ฟังเอามื้อนี้เวลาของรายการก็เปิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันวมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
6: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแ จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนทำนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพวกเราพบกันมื้อนี้แม่นวันพุธวันที่15กรกฎาคมคิดศักราช2026กุ่งกับเมื่อคืน1คำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เดือน8ลาวนี่8ทรงหุ่นเนาะมีรายการปีนี้นะพอดีขึ้น1คำเดือน8หุ่นที่2เดี๋ยวนี้นะมื้อนี้วันที่15ก็ถือว่าเดินทางมาฮอดครึ่งนึงแล้วได้เดือนกรกฎนี่ก็ได้มีรายการเลยมื้อนี้นี่วันที่15แม่นอัดกล่องประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศเนาะอัดลงด้วยผลสำเร็จอันจดงามใครขึ้นเมื่อวานนี้วันที่14มื้อนี้วันที่15อัดลงอย่างเป็นทางการพบกันในรายการมื้อนี้วันพุธตามตารางของรายการนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์จะเข้าความสนทนาในรายการมื้อนี้ก็มีอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp ของพันมีรายการเนาะมื้อนี้มีคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่อเนื่องกับเรียนติดเลื่อนลอยและลองลอยวางใจไว้ใจเสื้อใจแล้วก็ดัดปั๊บกับดัดแปลงเนาะคือคู่คำสุดท้ายมีรายการที่ตามเขาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในเรื่องสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: รายงานสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ

0: การขณะนี้มีรายการพร้อมให้แกติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พ้นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าถามเรื่องเสียงสะกดเป็นอะไรอาจารย์แจ้งดี
1: เจ้าแจ้งดีแจ้งดี
0: เจ้าก็มีหลายคู่คำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายในวันนี้คู่คำนับอิดเริ่มต้นด้วยคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการสนับสนุนและนักแกงอยู่นี่พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความพุ่งระบบความคิดและการศึกษาค้นคว้าถึงว่าทั้งสองคำนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าวิทยาคือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใช้ในชีวิตจริงแม้มีโครงสร้างและจุดมุ่งที่แตกต่างกันดังนี้ก่อนจะแปลอธิบายแต่ละคำเนาะถือว่าทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตโดยการผสมกันแบบการผสมจากแบบสมาเนาะการผสมแบบสมาไอคำพยิบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นคำสมาประเภทคำนามประกอบด้วยคำวิทยาเนาะวิทยานี่เป็นคำเข้าสันสกฤตหมายถึงความรู้แจ้งหรือว่าศิลปะวิชาอะไรและคำว่าศาสตร์อันนี้มาจากเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าศาสตระแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าศาสตร์หมายถึงตำราคำสั่งสอนวิชาความรู้เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงความรู้ที่ได้มาโดยการสังเกตการทดลองและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่มีเหตุมีผลและสามารถพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์มักเน้นนักใจวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นว่าฟิสิกส์เคมีหรือว่าวิทยาศาสตร์สังคมดังว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในการนำใส่คำว่าวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนความเหตุการณ์ทดลองในห้องทดลองเพื่อเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่สองในการวิเคราะห์หาสาเหตุของพยาธิระบาดพวกเขาต้องเก็บใส่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่แม่นความเชื่อถือแบบงมงายมันก็ซับซ้อน
0: เจ้าแม่นแท
1: ้อีกตัวอย่างนึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ซอยให้มนุษย์สามารถคิดค้นยากินปัวพยาธิใช้ได้หลายขึ้นเห็นบ่อันนี้แม่นวิทยาศาสตร์เนาะมีน้ำของวิทยาศาสตร์เลยครับตัวอย่างวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าวิทยาการวิทยาการนี่เป็นคำสมาสประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าวิทยาที่ได้จากเข้าสันสกฤตก็หมายถึงความรู้แจ้งหรือว่าวิชาและคำว่าการจากเข้าสันสกฤตปาลีก็ใส่คือกันเนาะปาลีสันสกฤตนี่มันการะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าการที่หมายถึงการกระทำกิจการเวียกงานหรือว่าหมวดหมู่ก็ได้เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาการก็หมายถึงกิจการหรือหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้ถ้าอธิบายให้กว้างกว่าก็หมายถึงวิชาความรู้แขนงต่างๆหรือวิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติที่มีความก้าวหน้าและหลากหลายคำนี้มันเน้นใส่ขอบเขตที่กว้างกว่าเนาะกว้างกว่าวิทยาศาสตร์เพราะว่าครอบคลุมทั้งวิชาการเทคนิคและความรู้เฉพาะด้านทุกแขนงการดังตัวอย่างว่าปัจจุบัน ิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์พ่วงเข้ามามีบทบาทต่อทุกแขนงการเรียกงานตัวอย่างที่สองกองประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่นักวิชาการจะได้มาแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกตัวอย่างหนึ่งหอสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งคุ้มตำราและวิทยาการหลากหลายแขนงการเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ค้นคว้าเนาะอันนี้เป็นนิยามและตัวอย่างของคำว่าวิทยาการยกซ้อนมาทั้งสองคำนี้แทรกแทนกันได้ปะ
0: บ่ได้อาจารย
1: ์มันจะมีความหมายเฉพาะของไทยของมันเนาะมันมีแต่จะมาสรุปโดยย่อวิทยาศาสตร์แมนระบบความรู้ที่เน้นการพิสูจน์และมีเหตุผลมันเน้นที่วิธีการได้มาของความรู้โดยการสังเกตและทดลองส่วนวิทยาการแมนหมวดหมู่หรือวิชาความรู้แขนงต่างๆนี่ที่ขอบเขตของสายวิชาหรือเทคนิคความรู้ที่ก้าวหน้าเป็นแบบสอนตัวทั้งสองคำที่มีคำว่าวิทยาทั้งนั้นแต่ว่าในคำหลังมันจะต่างกันเนาะความหมายมันจะบ่สามารถใช้แทนกันได้ดังนั้นเวลาเป็นเว้าเป็นจะเว้าบางเครื่องก็ใช้มันจะวิทยาศาสตร์วิทยาการเป็นบทสอนที่บอกวิทยาศาสตร์วิทยาการอาจจะเว้า
0: แม่
1: นรวมกัน
0: แต่ว่าวิทยาการนี่ความหมายจะกว้างอาจารย์แล้วก็ใช้ลักษณะรวมๆวิทยาศาสตร์นี่ก็แม่นวิทยาการแขนงหนึ่งได้บ่อาจารย
1: ์อาจจะได้คือกันเพราะว่าตัวอย่างคือวิทยาศาสตร์สังคมจริงๆนะ
0: เจ้า
1: เป็นบอกเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติถึงวันนี้วิทยาศาสตร์สังคมหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกันนี้แขนงย่อยๆนอกวิชาย่อยๆของเชื่ออาจารย์นิยมมาแหละคืออันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะมีฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันบอกสอน
0: เจ้าแม่
1: ส่วนว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อย่างเช่นต่างๆเห็นจะแมนอยู่ในวิทยาศาสตร์สังคมถูกปะดังนั้นในหมวดหมู่วิชาความรู้แขนงต่างๆนี้ก็แมนนอนอยู่ในวิทยาการ
0: วิทยาศาสตร์นี่เขาจะเน้นความรู้ที่ได้มาจากการนะสังเกตเนาะการพิ
1: สู
0: จ
1: น
0: ์หมายหรือว่าวิเคราะห์เนาะหมายความว่าม ีหลักฐานสามารถอธิบายได้พิสูจน์ได้เน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ังว่าแม่น
1: วิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์มันจึงกลุ่มเหมือนขามกับความเชื่อถือแบบงมงวยในดอกซ้อน
0: แม่น
1: แม่นว่าดังนั้นเขาจะไปว่าเอาวิทยาการกลุ่มเหมือนขามกับความเชื่อแบบงมงวยนี่ได้ปะ
0: บ่บ่ได้เพราะว่าวิทยาการนี่มันเน้นเรื่องหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้นะที่ว่าแล้วใดมีความก้าวหน้าที่ว่าหลากหลายเนาะวิชาการก็แม่นเทคนิคก็แม่นอีกความรู้เฉพาะด้านในแต่ละแขนงการคืออาจารย์ว่าความมันกว้างเน
1: า
0: ะ
1: ยาวจ้ะ
0: สั้น2คำนี้มีกรณีใช้เฉพาะที่แตกต่างกันในรายการเราสามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีได้เนาะใช้ให้ถูกจะเหมาะสมกว่าคิดว่าได้แล้ววันนี้ยังมีโตเนืองกับเรียนติดโตเนือง
1: โตเนืองและเรียนติดเป็นคำที่ใช้บอกสภาพการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ดำเนินไปโดยบ่ขาดสายถึงว่าทั้ง2คำจะตื้อถึงความบ่ขาดระยะแต่ในทางด้านประสาทศาสตร์ในการนำใช้ในชีวิตเกิดจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคืออย่างนี้ต่อเนื่องเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าตอนหมายถึงเจ็ดติดติดและยาวออกไปและเนื่องจะหมายถึงติดต่อกันติดพันกันบวกขาดเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นต่อเนื่องก็หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปอย่างเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆค คำนี้จะนิ่งนักถึงความบกขาดสายในระดับระยะเวลาหรือขบวนการที่ดำเนินไปเรื่อยๆอย่างมีความผูกพันกันเช่นว่าการพัฒนาบริวารการติดเบี้ยดังตัวอย่างว่าพวกเขาต้องดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมันขาดมาขาดตอนได้บ่ตอน
0: บ่ได้มาขาดตอนบ่ได้ต้องได้ตัวเนืองเนาะอาจารย์เนาะ
1: เนืองเป็นตัวเนืองหรือว่าการฝึกฝนภาษาต่างประเทศอย่างตอนเนืองทุกๆลูกจะช่วยเขาเก่งขึ้นอย่างไรบ้างที่บ่ตอบซ้อน
0: เจ้า
1: เมื่อเรียนมาเรียนภาษาต่างประเทศนี่อะมือนี่เรียนอื่นๆบ่เรียนอาทิตย์หน้าเงี้ยไอ้พ่อไอ้บทเงี้ย
0: บทบทได้บทตัวเนืองบทตัวเนือง
1: เงี้ยตัวเนืองกันแม่จริงจริงไอ้ตัวอย่างเนาะในบริบทสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่มีทางเอียงเพิ่มขึ้นอย่างตัวเนืองในระยะนี้เป็นบริษัทซ้อน
0: เจ้า
1: แมนอันนี้แมนว่าถึงระยะที่ว่ามันเพิ่มขึ้นคือว่าระยะนี้ที่ว่ามันคงทีแล้วเนาะอันตัวอย่างนี้อาจจะถือกับก่อนหน้านี้ตอนนี้อันนี้นอกจากจะมีความหมายคืออาจารย์ยกเนาะยกที่หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปยังเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆนอกจากนั้นตอนนี้อันนี้ยังใช้เป็นคำศัพท์ที่หมายถึงต่อจากขั้นสูงไปเรียนอยู่ปีที่สามรับสูตรปริญญาตรีเป็นบทสอนหมายว่าผู้ที่จบสั้นสูงแล้วไปต่อปีที่3ของหลักสูตรปริญญาตรีเขาเรียกว่าหลักสูตรจบเรียนดังตัวอย่างคำตาไปเรียนต่อวิชาตุภาษาลาวมันในคดีหลักสูตรตอนเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติตัวนี้ก็เป็นตอนเรียนจะมีความหมายว่าต่อจากสั้นสูงไปเรียนต่ออยู่ปีที่3หลักสูตรปริญญาตรีแบบนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเรียนติดเรียนติดนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าเรียนเรียนหมายถึงจะให้เป็นแถวต่อกันต่อกันตามลำดับและติดหมายถึงแตะเข้ากันแยกเข้ากันเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเรียนติดก็หมายถึงติดต่อนอนเงินหรือว่าสภาพของสิ่งของจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับโดยบุญนี้จริงใดมาขั้นกลางเนาะคำนี้นี่มันแน่นนักถึงความทีจำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติดกันเลยโดยบุญนี้อย่างมาขั้นกลางหรือบุญนี้ระยะห่างเช่นอาการชนะสามนัดเลียนติดฝนตกสามมือเลียนติด
0: ถึ
1: งบอกแบบสอนมันจะใช่แบบนี้บริยานจะยกตัวอย่างตื่นอีกตัวอย่างที่หนึ่งฮะทีมบานเป้ของพวกเขาสามารถแนบได้ไซส์ขนาดสามนัดเลียนติดในการแข่งขันฤดูกาลนี
0: ้
1: ตัวอย่างหนึ่งเงื่อนฝนตกนัดเลียนติดกันหลายลูกจึงเหตุให้เกิดมีน้ำท่วมในบางพื้นที่เป็นประการ แต่ว่ามันฝนตกนัดเลียนติดเป็นยังไง
0: แน่นอนและน้ำปริมาณน้ำฝนน้ำก็จะท่วม
1: จะท่วมเล็กตัวอย่างหนึ่งที่มีแนวบริบทการจัดบางหรือตำแหน่งเนาะเงินสารคิดปุ๊บเลี้ยงติดกันอยู่ตามแคนทานที่ในบริเวณนั่นบึงคือว่าคึกคืบเป็นพิเศษเขาสามารถใช้ได้มีกรณีนี้คือกันอันนั้นแนวคำว่าเลี้ยงติดจะมาเป็นคำที่เน้นคือความทีจำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติดกันไปเลยนะทั้งสองคำมีสามารถใช้แทนกันได้บ่ครับ
0: คิดว่าในบางกรณีอาจารย์คืออาจารย์ยกเดหลักสูตรต่อเนื่องกรณีนี้นี่มันก็สิใช้แทนกันบ่ได้หลักสูตรเรียนติดสินะแต่บัดกรณีว่าฝนตก3มื้อตัวเนืองกับฝนตก3มื้อเรียนติดนี่ก็คิดว่าเข้าใจได้อาจารย์ก็สามารถใช้ได้อยู
1: ่มีว่าอาจารย์ฝึกฝนภาษาต่างประเทศอย่างเรียนติดทุกๆมื้อได้บ่
0: อย่างเรียนติด ก็เข้าใจอยู่ได้อาจารย์แต่ว่าเฮาก็บ่นิยมใช้แหละก็อยากคัดๆเด้เน
1: า
0: ะ
1: แม่งมันจะมีบริบทการใช้ของมันบางเทื่อเฮาใช้ผิดนะบางเทื่อเฮาไปลงใช้นะบางเทื่อฟังมันเด็กคือดีแตกอยู
0: ่แม่นๆๆๆแล้วกรณีใช้สะโพกนี่ก็จะสำคัญแล้วก็ดีกว่าเนาะถ้าใช้ถือกรณีกับบ่ปฏิเสธเพราะว่า2คำนี้ก็คิดว่ามันรวมความหมายกันอาจารย
1: ์
0: ในบางกรณีในบางกรณีก็น่าจะใช้แทนกันได้แต่ว่าจะบ่ทุกกรณีเด้อมีรายการก็ยังมีอันยกเว้นว่าใช้กรณีภัยกรณีลาวเนาะคิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์ปานนี้ยังมีครูคำต่อไปอันน่ะเลื่อนลอยกับลงลอยก็ต่างแต่พยางค์ทั้งหน้าเท่านั้นเด้อาจารย์
1: เจ้าคำว่าเลื่อนลอยและลงลอยเป็นคำกริยาหรือว่าคำวิเศษก็ได้เนาะทีนี้คำว่าลอยประกอบอยู่คือกันเนาะประกอบอยู่ท้ายคำแล้วจะสื่อถึงสภาพที่บ่คงที่บ่มีจุดยึดเหนี่ยวแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใช้สื่อจริงทั้งสองคำนี้มีความต่างและจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันคืออย่างนี้เลื่อนลอยประกอบด้วยคำว่าเลื่อนนี่หมายถึงง่ายจากบ่อนเก่าบ่อยู่กับทีหรือว่าบ่อมันคงและคำว่าลอยก็หมายถึงคึ้งและเคลื่อนตัวไปตามน้ำหรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนไปกันเป็นเลื่อนลอยก็หมายถึงสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมาบ่มีรักแรงขาดความมั่นคงหรือบ่มีหลักฐานอ้างอิงคำนี้มักใช้ในด้านนามธรรมเน้นหนักถึงความบ่มีหลักแหล่งความบ่มีมูลความจริงขาดความมั่นคงหรือว่าบ่มีจุดยืนเช่นคำเว้าความคิดหรือว่าแผนการที่บ่มีความชัดเจนดังตัวอย่างว่าพวกเขาบ่ควรหลงเชื่อข่าวลือที่เป็นเพียงคำว่าเลื่อนลอยและบ่มีหลักฐานยั่งยืนทางการตัวอย่างหนึ่งถ้าพวกเขาบ่มีการวางแผนชีวิตที่ชัดเจนอนาคตของพวกเขาก็จะเลื่อนลอยไปแบบบ่มีบนยืนซับซ้อน
0: เจ้าไม่แท้
1: ในตัวอย่างหนึ่งการเจรจาครั้งนี้ยังเลื่อนลอยอยู่เพราะทั้งสองฝ่ายยังบ่อันสามารถตกลงเงื่อนไขรับรวมกันได้และตัวอย่างที่ท้ายคือว่าการเฝ้าแบบเลื่อนลอยนี่นะครับตอนการเฝ้าแบบเลื่อนลอยนี่เป็นการเฝ้าที่บ่มีหลักฐานและบ่มีมูลความจริงมันบ่ดอกซอด
0: แม่นเอาแน่เอานอนบ่ได้อาจารย์เอ้ย
1: เอาแน่เอานอนบ่ได้เพราะว่าเว้าแบบมีจุดยืนสร้างเว้าเลื่อนลอยอันนี้เป็นคำว่าเลื่อนลอยแม่นมีความหมายและก็ตัวอย่างคือดังหยกมาฮั้นมันมาเทียบใส่กับคำว่าลองลอยเห็นบ่ประกอบด้วยคำว่าลองก็หมายถึงเคลื่อนไปตามกระแสน้ำหรือกระแสลมไปตามแนวและคำว่าลอยก็หมายถึงคึ้งและเคลื่อนตัวไปตามน้ำหรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นลองลอยก็หมายถึงอาการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามกระแสโดยบ่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนคำนี้มักใช้ในด้านผู้กระทำและก็อาจจะใช้ด้านนามธรรมในบางบริบทคำนี้มันเน้นนักถึงอาการเคลื่อนที่ปิวหรือฟูไปตามกระแสน้ำหรือกระแสลมโดยบ่มีจุดหมายหรือว่าใส่กับอาการทางจิตใจโดยเฉพาะมันใจลอยอย่างนี้ตัวก็ใจลอยใจบ่อยู่คำเนื้อกับโตดังตัวอย่างว่าก้อนเมฆสีขาวพาดกันล่องไหลไปตามกระแสลมอยู่ถึงท้องฟ้าเปลี่ยนไปเห็นไหมอันนี้ที่ว่ามีบริบทวัตถุอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมมีเศษไม้และขี้เหงื่อล่องลอยมาตามกระแสน้ำติดจำนวนหลวงหลายและอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นบริบท ารมณ์หรือว่าด้านจิตใจเนาะในเวลาเฮียนเรามักนั่งใจลอยและปล่อยให้ความคิดล่องลอยออกไปนอกห้องเฮียนอันนี้คือถึงบัดซ้อน
0: ก็มันซื้อให้ฮู้ว่ามันบ่อยู่กับเนื้อกับตัวนะอาจารย์เนาะ
1: บ
0: ่อยู่กับจิตกับใจเนี่ย
1: หมายความว่าฟังอยู่อันนั้นหมายความว่าเวลาครูอธิบายบทเรียนเนาะเข้าหูซ้ายซอดหูขวามันบ
0: ่ฟังอยู่แต่ว่าใจนี่คิดเนี่ยนําแนวอื่น
1: ใจมีล่องลอยไปคนอื่นเนี่ย
0: แม่น
1: หมายความว่าบ่มีสมาธิในการเรียนอันนี้ก็ใช้คําว่าล่องลอยมันบ่บัดนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเนาะทั้งสองคำนี้ลองเลื่อนลอยแมนช้าลักแรงหรือกดหรือความจริงบ่ได้เน้นอยู่บนความประมาณคงของเนื้อในหรือว่าสถานการณ์ส่วนลองลอยแมนปิวหรือว่าฟุ้งไปตามกระแสเน้นอยู่บนอาการเคลื่อนไหวทางกายภาพหรือว่าภาวะจิตใจที่บ่อยู่กับเนื้อกับตัวอินบางอุดรดังนั้นสองคำนี้สามารถไปแกนกันได้อยู่บ่
0: มุ่งผลได้เดี๋ยวนี้อาจารย์มันสิใช่คนละกรณีนะมันสิเทนกันว่าได้อาจารย์เลยมีกรณีสมองถึงมาเสียงนี่จะใกล้ๆกันเพราะว่าลอลิงคือกันต่างแต่อันนะสระทั้งหน้าเออแต่ว่ามาเบิ่งอาจารย์อธิบายแล้วนี่จะบ่เทนกันได้เดือนลอยนี่จะเน้นเรื่องของอันนะความซอกหาความจริงบ่ได้เนาะหรือว่าเอาซ่องหานรักแรงบ่ได้เนี่ยเว้าปิ้นไปปิ้นมาก็ว่าแม่นหั่นแหละหรือว่าแผนการที่บ่มีความชัดเจนเว้าว่าอุ๊ดอันน่ะทิศหน้าสิไปเฮ็ดเวียกอยู่แขวงนี้บัดฮอดทิศหน้ามาพอดว่าเอาเป็นทิศต่อไปซะหรือว่าอันจากจำปาสักเอาหลวงพระบางซะจังซี่น่ะอู้ผู้เฮ็ดนำก็บ่อยากทันในแนวนี้ก็ได้นั่นถือว่าเป็นแผนการเลื่อนลอยเนาะอาจารย์เนาะเมาไปแบบเอาลักอันบ่มีลักนี่แหละบัดลองร้อยนี่ปิวไปตามลมหรือว่าบ่อยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจเนาะท่านแทนบ่ได้เนาะแทนบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะใช้ในกรณีเฉพาะซะมีรายการใกล้กันอยู่แต่ว่าเสียงใกล้กันแต่แทนกันบ่ได้วันนี้อีก3คำก็คือว่าใกล้กันในอาจารย์วางใจไว้ใจแล้วก็เชื่อใจ
1: นี่แหละทั้ง3คำนี้คือว่าเป็นคำห่วงความหมายบางกรณีก็สามารถใช้แทนกันได้สำหรับวางใจไว้ใจและเตือใจเป็นกลุ่มคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลถึงว่าทั้ง3คำนี้จะมีคำว่าใจประกอบอยู่ท้ายเนาะและก็ซื่อถึงการมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ไฟอื่นหรือผู้อื่นเป็นในทางศาสนาและการนำใช้ในชีวิตจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักจิตแตกต่างกันคืออย่างนี้วางใจประกอบด้วยคำว่าวางหมายถึงปุ่งลงหรือว่าปักปล่อยก็ได้และคำว่าใจหมายถึงสิ่งที่เหตุหน้าที่เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวางใจก็หมายถึงปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความกังวลวางใจหรือว่าผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งหรือว่าปลงใจเชื่อดอกซ้อนปลงใจเชื่อก็คือกับเสื้อใจเป็นบทสอนวางใจเตือนใจเป็นบทคำนี้นี่เน้นนักถึงความรู้สึกสบายใจลดความกังวลปล่อยวางมักใช้ในบริบทการมอบหมายเรียกหรือสถานการณ์ที่ปลอดภัยดังตัวอย่างว่าเพิ่นเป็นคนเจ็บเยี่ยละเอียดแย่หอบคอบดังนั้นวันหน้าจึงวางใจมอบหมายโครงการใหญ่นี้ให้คนรับผิดชอบเป็นมรดกซ้อน
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ย้อนว่าคนคนนั้นเป็นผู้เฮ็ดเวียกละเอียดแล้วก็เนาะเงินหัวหน้าไว้วางใจหรือว่าวางใจ มอบหมายโครงการนี้ยังให้คนรับผิดชอบอีกตัวอย่างเมื่อเห็นลูกเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วพ่อแม่ก็วางใจมีกระใช้มีบริบทสถานการณ์หรือว่าความปลอดภัยอีกตัวอย่างหนึ่งอยากเฝ้าวางใจกับสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขายังต้องติดตามเบื้องยานใกล้ชิดเห็นบ่ทางเชื่อบัววางใจอันนี้เป็นความหมายของคำว่าวางใจเนาะปล่อยวางความกังวลผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งปล่อยง่ายก็เป็นปลงใจเสื้ออะไรหรือว่าเสื้อใจก็ได้นะอีกตัวอย่างหนึ่งไว้ใจมันตัวอย่างคำต่อไปเนาะคำต่อไปไว้ใจไว้ใจประกอบด้วยคำว่าไว้มีหมายถึงเก็บรักษาฝากฝังหรือว่าคงสภาพและคำว่าใจหมายถึงสิ่งที่เห็นหน้าทีผู้ซื้อนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นไว้ใจก็หมายถึงเอาความผู้ซื้อหรือความหวังไปฝากไว้กับผู้อื่นโดยเชื่อว่าเขาเจ้าจะบ่เฮ็ดให้ผิดหวังคำนี้มีเน้นหนักถึงการฝากฝังการมอบความหวังหรือเรื่องสำคัญให้อีกฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบเน้นความเสี่ยงที่เรามอบสิ่งสำคัญให้เขาเป็นแง่ดังตัวอย่างว่าคอยไว้ใจเจ้าที่สุดจึงที่เราเรียนส่วนตัวนี่ให้ฟังขอศึกษาไว้เป็นความลับเด้อ เป็นไม่ได้ดอกตอนเป็นหนุ่มมีบอกคนบอกจริงจริง
0: มีแต่ว่าผู้เสียดได้หรือบอกก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: แม
0: ่บางคนเนี่ยบอกว่า
1: บ่ได
0: ้โมบอกว่าอย่าไปเว้าให้ฟังเด้อป่านบอกว่าอันคิดไปเว้าให้เขาฟังหลายๆเด้อเฮงเว้านี่มีนี่มันทุกความน่าตัวจริงในสังคมเนาะ
1: งั้นเป็นไงขอให้รักษาความลับไว้เป็นความลับที่จริงว่าความลับบ่มีในโลกเป็นมาเว้าเด
0: ้อแม่น
1: อ๋อปัญญาจารย์จะมีนมตัวอย่างหนึ่งในระยะที่คอยไปต่างประเทศคอยได้ไว้ใจฝากเงินไว้กับเพื่อนบ้านช่วยเบิ่งแยงอันนี้หมายความว่าไว้ใจเพื่อนบ้านให้เบิ่งแยงเพื่อนตามเองเห็นปะในตัวอย่างหนึ่งการเลือกหุ้นส่วนธุรกิจต้องเลือกคนที่เขาสามารถไว้ใจได้บ่ดังนั้นอาจเกิดปัญหาภายหลังแม่นบอดซ้อนเป็น
0: แม่นแท้
1: อืมเป็นอย่างดังนั้นเรื่องธุรกิจเนาะถ้าเราบ่ไว้ใจก็บ่ควรทํา
0: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอาจารย
1: ์แม่นอันนั้นมันไว้ใจเนาะบัดนี้มาเทียบกับคําว่าเชื่อใจกันเชื่อใจนี่ประกอบด้วยคําว่าเชื่อก็หมายถึงยอมรับว่าเป็นจริงเห็นดีว่าถูกต้องและคำว่าใจหมายถึงสิ่งที่เฮ็ดหน้าที่ผู้ซึ้งนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเชื่อใจก็หมายถึงมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์คุณงามความดีหรือเจตนาของอีกฝ่ายโดยบ่มีความระแวงสงสัยอย่างเลยคำนี้มันเน้นนักถึงความมั่นใจในความซื่อสัตย์สัจจะวาจาหรือว่าความหักหรือว่าความผูกพันจึงว่าเน้นนักด้านอารมณ์ความจงรักภักดีและทัศนคติภายในดังตัวอย่างว่าความเชื่อใจซึ่งกันและกันถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการรักษาชีวิตคู่ให้มั่นคงอันนี้มีชีวิตคู่เนาะหมายความว่าทันตายในยิงต้องมีความเสียใจซึ่งกันและกันอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าผู้อื่นจะบอกแนวใดแต่ค่อยก็ยังเสียใจว่าเราบ่ให้เป็นคนเด็ดผิดอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องเสียใจ มีความสามารถของเพื่อนร่วมงานทุกคนเพื่อให้เรียกงานประสบผลสำเร็จซึ่งมันก็คล้ายๆกับเชื่อใช่คำว่าเชื่อซื่อๆได้ก็
0: ได้ได้อาจารย
1: ์ก็ได้อีกกันเนาะหมายความว่าเอาใจมาใส่กับใจมันนักแน่น
0: หรือว่าใส่เป็นนานาเสื้อมั่นได้ใส่เสื้อมั่นก็เข้าคือกันอาจารย
1: ์แน่นเสื้อมั่นเสื้อมั่นอันเสียใจเสื้อมั่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้งสามคำเมื่อเดินแล้วก็สามารถในบางกรณีก็สามารถใส่แกนกันได้หรือว่าใส่แกนกันได้ที่ทุกกรณีบ่ดอกจ้า
0: บ่ได้ดอกวางใจนี่ก็จะมีลักษณะต่างออกจากไว้ใจกับเสื้อใจไปเด
1: ้
0: คิดว่ามันจะมีกรณีใส่เฉพาะกับโบปฏิเสธว่าจะเทนกันบ่ได้เนาะมันก็บางกรณีก็ใส่ได้คืออาจารย์ยกคนนี้ชีวิตคู่ก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเชื่อใจซึ่งกันและกันชีวิตคู่วางใจซึ่งกันและกันอันนี้เฉพาะว่าออกไปอีกแล้วนึงได้นี่นะบ่อยากขักปันใดใส่ในกรณีนี้นะท่านว่าอันปล่อยวางความกังวลออกอันให้นะผู้ใดผู้นึงเฮ็ดเวียกที่สำคัญแทนเฮาก็ย้อนว่าเฮาวางใจตัวเราจังซี่นั่นเนาะ
1: แม่นบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเนาะคำว่าวางใจก็แม่นอาการลดความกังวลเด้เน้นที่ความรู้สึกผ่อนคลายบ่ต้องห่วงหน้าก็บ่ห่วงหลังบอกบ่ห่วงหน้าห่วงหลังแหละหมายก็วางใจที่เราจัดการรวดเห็นบ่เด็กเน้นไปทางนั้นเนาะหมายว่าเวลาเขาวางใจไทยแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลาย
0: โบแมนสิไปคิดน้ำลาวยูหันได้คันวางใจให้เราเห็ดแล้วเนาะ
1: แมนบ่ได้เป็นห่วงนะ
0: เจ
1: ้
0: า
1: วางใจเรามันมีไว้ใจและแมนอาการฝากสิ่งสำคัญไว้เนี่ยเน้นอยู่พฤติกรรมเนาะเน้นอยู่พฤติกรรมการมอบหมายบนพื้นฐานความเชื่อมั่นเด็กดังนั้นคือเฮาเนาะอยู่กับหมู่หรือว่าอันนี้เงินบ้านใกล้เงินเคียงกันเวลาเฮาบ่อยู่หมายก็คนบ่มีไปอยู่แล้วเด็กเงินเฮาตอนนี้เฮาไว้ใจเพื่อนบ้านเฮาก็มอบเฮ็ดเป็นเบิ่งเนาะคือว่าฝากสิ่งสําคัญไว้เห็นบ่อันนี้ไว้ใจชวนเชื่อใจเลยแม่นอาการมั่นใจในความซื่อสัตย์เชื่อใจเน้นที่ทัศนคติทางจิตใจที่ปฏิญาความสงสัยในตัวบุคคลบอกค่อยเชื่อใจเราเป็นคนดีที่สุดเราไม่เคยเป็นผิดอย่างเลยอันนั้นแต่ว่าบางคนก็ว่าโอ้เราเป็นคนไม่ดีเด้แต่ว่าเราเชื่อใจเรานะอย่างนี้ดังนั้นมันจะมีจุดที่แตกต่างกันวางใจไว้ใจเชื่อใจแล้วมันก็ใช่ในบริบทที่แตกต่างกันเป็นบทสอน
0: เจ้าแม่นแต่ว่าในการสนทนาหรือว่าปากเว้าทั่วไปในสังคมมันก็หากมีบางกรณีที่สามารถใช้แทนกันได้อยู่แต่ว่าใจแยกมาอย่างละเอียดแล้วมันก็ต่างกันเด้อาจารย์มีกรณีใช้เฉพาะเด้เนาะมีจุดเน้นหนักที่ต่างกันทั้ง3คำเลย
1: เจ้า
0: คิดมาคือสิได้แล้วเพราะว่าอาจารย์ก็อธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดตัวอย่างก็หลายสมควรบัดนี้ครูคำสุดท้ายดัดปั๊บกับดัดแป้งเด้ออาจารย์ก็มีดัดคือกันอีกได้หั่นน่ะ
1: ดัดปั๊บกับดัดแป้งคำว่าดัดปั๊บและดัดแป้งนี่เป็นคำปริญญาที่ตื่อถึงการกระทำเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่าตกแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นหรือสอดคล้องกับความต้องการถึงว่าทั้งสองคำจะขึ้นต้นด้วยคำบรรทัดคือกันในทางด้านประสาทตาและการนำใส่ในสิ่งเกิดจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันแม่นี้ถือว่าทั้งสองคำมีโครงสร้างคำซ้อนคือกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: หรือประเภทคำจริยาที่เป็นคำราวเดิมทั้งหมดเนาะบอกว่าจะเป็นดัดปั๊บแปลงจริงๆล้วนจะเป็นคำราวเดิมดัดปั๊บดัดปั๊บมีประกอบด้วยคำว่าดัดดัดก็หมายถึงเด็ดหรือว่าเฮ็ดซื้อและคำว่าปั๊บก็หมายถึงจัดให้พอดีเฮ็ดให้เหมาะสม ให้เขาหูเขาห้อยเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นดักปั๊บก็หมายถึงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความลงตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์คำนี้มันเน้นนักถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยหรือว่าการเคลื่อนย้ายขาให้พอดีโดยที่โครงสร้างหลักหรือตัวจุดของสิ่งนั้นยังคือเก่าเน้นความลงตัวความพอดีเช่นว่าดัดปั๊บแผนการดัดปั๊บพฤติกรรมดัดปั๊บเครื่องจักรดังตัวอย่างว่าย้อนสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงพวกเขาต้องดัดปั๊บแผนการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการตัวจริงด้วยตัวอย่างหนึ่งการใช้ชีวิตคู่ต้องได้มีการดัดปั๊บพฤติกรรมและความเข้าอกเข้าใจกันเพื่อลดผ่อนความขัดแย้งในตัวอย่างหนึ่งสร้างเทคนิคความจัดปรับกลไกของเครื่องจักรเพื่อให้มันเบียดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเห็นไหมอันนี้มันนิยามของดัดปรับและตัวอย่างเนาะดัดปรับก็หมายถึงแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความลงตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์มันนี่มาเทียบใจกับคำว่าดัดแปลงดัดแปลงนี่ประกอบด้วยคำว่าดัดหมายถึงเบ็ดหรือว่าเย็ดอีซื่อแต่คำว่าแปลงหมายถึงซ่อมแซมเย็ดให้ดีขึ้นเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นดัดแปลงก็หมายถึงแก้ไขเปลี่ยนโครงสร้างหรือตกแต่งรูปแบบเดิมให้กลายเป็นรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่ต้านไปจากเก่าคำนี้มันเน้นนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปลักษณะหรือประโยชน์ใช้สอยให้ต้านไปจากเดิมอย่างชัดเจนเน้นในการปฏิสังหรือว่าเปลี่ยนสภาพเช่นว่าดัดแปลงเครื่องดัดแปลงรถดัดแปลงอาคารอาจารย์จะยกตัวอย่างอย่างที่หนึ่งเราได้เอาเครื่องนุ่งเก่ามาดัดแปลงเป็นกระเป๋าผ้าใส่เครื่องเพื่อช่วยลดความเหนื่อยอีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าของเงินได้ดัดแปลงสารเจ็ดเครื่องเก่าให้กลายเป็นห้างกาแฟทีทันสมัยเป็นบอกดอกซ้อนเคยเห็นบอกบางทีอันนี้ก็เป้าเนาะอยู่ทางภาคใต้เนี่ยแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองคุณบอกแล้วเป็นดัดแปลงให้กลายเป็นห้างกาแฟ
0: เจ้าแมนมีหลายเลยอาจารย์ลักษณะนี้เนาะ
1: แมนแบบนี้มีหลายเลขอีกอย่างหนึ่งการดัดแปลงสภาพลูกยักษ์ให้ผิดไปจากมาตรฐานทุกงานถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎระเบียบจราจรมันบอกซ้อน
0: แมนเก็บขึ้นหลังรถหุ่นใดรถเล็กคันเจ้าหน้าที่ไปกวดนะอาจารย์เนี
1: ่ยแมนเวลาอันรถยักษ์แทนที่อันหนึ่งกงหรือว่าตีรถมันจะเหมาะสมเลยเนาะ
0: เริ่มเปลี่ยนทอเสียงนะอาจารย
1: ์แล้วก็ทอเสียงอีกเดี๋ยวมันดังปกติมันก็รบกวนหูของใครบ้านเนาะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นท่อเสียงทีนี้เสียงดังๆเห็นป่ะ
0: ดัดแปลงสภาพ
1: เป็นการดัดแปลงสภาพรถยักษ์ที่ผิดไปจากมาตรฐานของงานอันนี้นะอันนี้คือว่าเป็นผิดกฎระเบียบการจอดอันนี้แมนดัดแปลงเนาะมันอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อดัดปั๊บแมนแก้ไขให้พอดีเน้นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอีกค่าเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยรักษาโครงสร้างเดิมไว้ส่วนดัดแปลงแม้แก้ไขให้กลายเป็นรูปแบบใหม่เน้นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโครงสร้างหรือประโยชน์ใช้สอยให้พลิกแปลงไปจากสภาพเดิมนี่นะส่วนดังนั้นใช้แทนในบทสองคำนี้ดัดปรับกับดัดแปลง
0: บ่ได้อาจารย์เพราะว่าอันนึงเปลี่ยนหน่อยนึง อันนึงแล้วเปลี่ยนบางหลายดัดแปลงนี่ค่ายคือกับปฏิรูปอาจารย์หมายความว่าเปลี่ยนโครงสร้างเลยนะเนาะเปลี่ยนใหม่จนว่าซีบอยเห็นเข้าเดิมแล้วแต่นั้นมันก็เพื่อตอบสนองการใช้สอยหรือว่าความต้องการบางเทื่อนี่การดัดแปลงนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีจะอันเฮ็ดแต่อันเก่ามาแล้วบางเทื่อนี่การดําเนินธุรกิจของเฮานี่อู้เฮ็ดอันนี้มาหลายฟ้าหลายปีมาฮอดเดี๋ยวนี้นี่บ่ได้แหละบ่มีรายรับเฮาดัดแปลงใหม่เปลี่ยนรูปสมใหม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่บางเทื่อมันดีขึ้นนะแต่ว่าคือดัดแปลงสภาพรถคืออาจารย์ว่านี่อันนี้นี่ก็บ่ส่งเสริมนะเอาล้มก็จะบ่ส่งเสริมให้เฮ็ดอันนั้นเนาะเพราะว่ามันมาตรฐานมาแต่โรงงานนั้นมันดีที่สุดถูกต้องแล้วบ่แม่นแต่รถจักรแหละอาจารย์รวมถึงรถใหญ่อาจารย์สังเกตเห็นบ่อันไฟสปอตไลท์นะอาจารย์เฮาขี่เส้นทางสายใต้กลางคืนนะป๊าติโรงงานมันก็บ่ได้ใส่มาให้เลื่อมให้แจ้งเลื่อมตาปานนั้นแต่ว่าก็มีการดัดแปลงสภาพอะไรสรุปมีรายการสิมาถามว่าไซเทนกันได้โบก็ตอบแล้วว่าโบได้มีรายการเอ้ยเพราะว่าอันนึงแล้วดัดปรับเปลี่ยนหน่อยนึงทักษะโครงเดิมไว้อันทรงแล้วดัดแปลงเปลี่ยนหลายเปลี่ยนฮอดโครงสร้างพุ่นน่ะจนว่าสิบ่เห็นแน่นะรูปเดิมหรือว่าเข้าเดิมสนุกใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะอาจารย์
1: จ้าแน่นเลย
0: คิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์มีอย่างตื่มอีกบ่
1: จ้า
0: คิด
1: ได
0: ้แล้วสั้นก็ยังเวลาเอาหลายมื้อนี้ก็สิให้ฟังเพลงคือเก่าอาจารย์เฮาจึงพบกันอีกวันศุกร์ให้มีรายการได้ม่วนซื่นซะท้ายรายการคือตอนนี้มื้อพักผ่อนเวลาพักผ่อนแล้วโมงนี้เนี่ยหมดโมงรัฐกาลแล้วดิสุขดีเด้ออาจารย์
1: จ้าสุขดี
0: เจ้าแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนําอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพหลายๆคำซับติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันได้มีอะไรกันก็ไส้ทุกมือทุกมือนี่แหละเนาะวิทยาศาสตร์วิทยาการโตเนืองเรียนติดเลื่อนลอยล่องลอยวางใจไว้ใจเสื้อใจดัดปั๊บดัดแปลงดอกซ่อนเสื้อว่าโบมีคำซับใดปิ่นคำซับใหม่เนาะสำหรับเพื่อนมิตรรายการก็แม่นคำซับที่เฮาเคยใส่ในชีวิตประจำวันมันก็ได้ยินเรื่อยๆได้ใส่เรื่อยๆสั้นการอธิบายและชี้แจงในมื้อนี้ก็เสื้อว่าสิเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้แก่เพิ่นมีรายการบ่หลายก็น้อยทุกคำศัพท์เนาะได้ถูกอธิบายและชี้แจงใจแยกอย่างละเอียดให้มีรายการได้รับฟังหวังว่าการใส่แต่ละคำเนาะในชีวิตตัวจริงก็จะให้มีรายการมีความเข้าใจแจ้งขึ้นใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกกรณีให้หลายขึ้นเนาะแต่ละคำซับส่วนมาอาทิตย์นี้เฮายังมีเวลานำกันอีก1มื้อคือวันศุกร์ที่จะได้รับฟังการสนทนาระหว่างดอกซ้อนและอาจารย์แสงฟ้าเพื่อให้มีรายการได้รับฟังการใจแยกแต่ละคำซับที่เพิ่นมีรายการได้ฝากทาง WhatsApp หนาอย่างละเอียดอีกนึงเนาะอาทิตย์นี้อาจารย์ก็เข้าร่วมสนทนาในรายการเต็มตามตาตารางคือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อาทิตย์แล้วนี่ก็เช่นเดียวกันเนาะมีรายการสั่นคำซ้ำใดที่ยังมีความข้องใจก็อย่าลืมส่งวอทแอปให้ดอกซ้อนที่หมายเลข020-5986-4685มื้ออื่นนี่อาจารย์แสงฟ้าบริหอมรายการมื้อหื้อเนาะมื้ออื่นนี่ดอกซ้อนมาพบกับมีรายการก็ยังบทความวิชาการของอาจารย์บัวสอนธรรมจักรเนาะที่ว่ายังค้างตั้งแต่มื้อวานนี้ยังบ่หมดมื้ออื่นนี่จะสืบต่อนำเสนอให้เพิ่นมีรายการได้รับฟังเวลาที่เหลือจากทางรายการประมาณ6-7นาทีนี่แหละให้มีรายการได้ฟังเพลงเป็นข้อมูลความซื่อเนาะอัดท้ายรายการเพราะว่าโมงนี้ก็โมงเลิกการแล้วหมดโมงรัฐการแล้วมีรายการเลยกำลังเดินทางกลับเฮือนบางคนนี่ก็ฟังรายการของพวกเราอยู่ในรถเนาะผ่านวิทยุที่อยู่ในรถท่านหรือว่าบางท่านนี่ก็ฟังผ่านเว็บไซต์เพราะว่าทั้งเพจของเรา National Radio นี่ก็ถ่ายทอดสดรวมถึง Facebook เส้นเดียวกันในชื่อเดียวกันนี่เลยเดิมมีรายการแสดงความใจเป็นอย่างสูงเพื่อมีรายการทุกท่านให้เกียรติติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาในมื้อนี้จากลามีรายการไปด้วยเสียงเพลงที่จะดังออกไปนี้มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นแก่เพิ่นมีรายการทุกๆท่านรวมถึงอาจารย์แสงฟ้าที่ก็พร้อมให้เกียรติติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาเส้นเดียวกันเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพวกเฮาพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลเพิ่นมีรายการจากแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านฮอดเวลาผ่อนคลายความอิดความเมื่อยละเด้อผ่อนคลายแนวไหนเฮ็ดเวียกมาเปิดมือเปิดเวียนเพิ่นว่ามาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ออกทางเพจ Lao National Radio ทาง Facebook เด้อดังนั้นท่านยังสามารถที่ตามรับฟังได้ทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันเนาะ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกเนาะและก็ยังมี Radio Garden รับฟังได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันบ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟังได้เบิดท่านผู้ฟังถ้าบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเฮ็ดจังได๋ก็มีวิทยุตั้งไว้ข้างๆซั่นละบ่เนาะฟังวิทยุก็ได้เด้มีหลายช่องทางให้ท่านได้ม่วนได้ซึ้งได้ครับผมฮู้จากทางรายการของพวกเฮาโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการอยากจะเบิ่งแยงรักษาสุขภาพจังซี่อ่อนเพลียเปียลอยมาโดนอิดเมื่อยอ่อนล้าโดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่ชาวนาเฮาผู้ที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาหั่นแหละเนาะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปวดกระดูกกระเดี่ยวกินอาหารบ่ครบ5มื้อในยามใดก็แกงหน่อไม้ตลอดเนี่ยมันแซ่บเนาะอภิญญาก็ยังมักเช่นเดียวกันสารอาหารก็บ่จะครบ6มื้อปานใดเนาะก็เลยมีอาหารเสริมเพื่อไปซ่อมแซมสิ่งที่มันขาดไปเนาะท่านผู้ฟังเนาะจากทางรายการอาทิตย์อัสดงเพลงแน่หมอลำนำสลับซับเปลี่ยนกันให้ทุกคนได้ม่วนได้ซื่นนำกันนะบ่แม่นว่าเปิดแต่เพลงอย่างเดียวผู้อยากฟ้อนพอบ่ได้ฟ้อนซะนี่ผู้ที่กำลังขับรถขับลางก็เช่นเดียวกันเนาะระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรจะช่วยลดพรอุบัติเหตุเด้อคอยไปคอยมาแน่มาสังเกตเบิ่งโอ้แต่ละมื้อนี่แล่นตามอำเภอใจผู้บางคนเด้อย้ำว่าผู้บางคนเนาะแล่นไวรถใหญ่ได้ที่เว้านี่ซิงซ้ายซิงขวาไปบ่ฮู้กฎระเบียบจราจรหลายท่านก็สิเห็นคือกันกับโฆษกว่าเนาะอันนี้ก็อยากเตือนกันตื่มเนาะถ้าว่าฟังรายการของพวกเฮาอยู่ก็มีสติบ่อยากให้เฮ็ดแนวนั้นทุกคนก็ฟ้าเบิดแหละทุกคนก็อยากไปอยู่ตามท้องถนนแต่ว่าถ้าว่ารถมันหลายนี่ก็จะสุใจฮ้อนต้องได้เสียเวลาแน่คันฟ้าก็ไปก่อนเวลาสิ

โดดน้อยนึงโดยเฉพาะออกเงินในตอนเช้าเดี๋ยวทำโปรฟังกันเป็นออกเงินแต่เช้านะอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะออกแต่เช้าเช้าเลยได้อันนี้ว่าเพิ่นว่าให้ฟังระวังเนาะบ้านเฮาก็เช่นเดียวกันถ้าว่าบ่จะพ่อรถแออัดตามท้องถนนก็เป็นไปแต่เช้าเนาะไปเวียกไปการไปแต่เช้าแล้วก็ได้เวียกหลายแนวนั่งกินกาแฟอยู่ห้องการก็ได้ซั่นเด้เนาะค่ำๆจังซี่ก็เช่นเดียวกันสิบแปดโมงหาสิบเก้าโมงนี่หลายคนก็บอกว่าเออค่ำๆจังเมื่อมันจังรถบ่หลายทุกคนก็คิดแบบนั้นก็เลยไปพ่อรถแออัดคือกันรถติดคือกันเอาคอยไปคอยมานะท่านผู้ฟังเนาะขณะเลิกรายการแล้วเอาปัญญาเมื่อเนี่ย 7:00-8:00 ก็ยังมีรถหลายอยู่บางมือการสัญจรทุกคนก็มีเวียกมีงานสำคัญแม่นให้เกียรติซึ่งกันและกันในการใช้รถใช้ถนนเนาะถนนเบิดสู่ผู้สู่คนขอบใจบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมากล่าวให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้และก็นำไปรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพซ่อมแซมสิ่งที่ขาดหายไปจากห่างกายของคนเฮาก็คือขอแนะนำเติมท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์โนนิเอนไซม์จากทางไอราด้าลาวโนนิเอนไซม์สกัดจากหมากโนนิเนาะเข้มข้นเนาะช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของท่านแข็งแรงต้านการอักเสบลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดลดความดันลดตั้งทรงพวกนี้แหละช่วยปรับความสมดุลในลำไส้ผู้ที่กินเข้าแล้วท้องยืนท้องอืดหรือว่าทายบ่สะดวกจังซี่นะเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับอีกได้ท่านผู้ฟังนะกินได้ทั้งเด็กน้อยแล้วก็ผู้ใหญ่เนาะบ่มีข้อจำกัดหมายว่าท้องอืดหรือว่าทายยากมื้อเช้ามาบ่ทายจังซี่เด้อันตรายเด้ท่านผู้ฟังแพทย์หมอเพิ่นบอกว่าถ้ากาย 9:00 นเช้าไปแล้วลำไส้จะดูดซึมเอาอาจมหรือว่าสารพิษจังอาจมนั้นเข้าคืนสู่ลำไส้เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นตื่นเช้ามาดื่มน้ำจอกนึงใหญ่ๆเลยแล้วก็บ่พอเท่าใดก็เข้าห้องน้ำนั่นคือระบบที่ถูกต้องการเบิ่งแยงสุขภาพเด้อท่านผู้ฟังเด้อนอกนั้นก็ญาติเวลาออกกำลังกายแน่เล็กๆน้อยๆทั้งเช้าทั้งแรงเนาะแล้วก็ยังมีสุภัทโอสถท่านที่มีปัญหาเลือดขุ่นเลือดเหนียวเลือดไหลเวียนบ่สะดวกนี่โอ้อันตรายเช่นเดียวกันมักเป็นวินเป็นเวียนได้เลือดเหนียวนี่ท่านผู้ฟังสาเหตุมาจากอันนึงก็แม่นเลือดขุ่นเลือดเหนียวนี่ก็แม่นดื่มน้ำน้อยนะบางคนเบิดมื้อนี่ดื่มน้ำดำจอกหรือว่าบ่ดื่มเลยก็มีอันนี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับสุขภาพเนาะสุภัทโอสถจะไปช่วยทานได้ให้เลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเลือดไหลเวียนสะดวกนะไปรอเลี้ยงทุกส่วนในห่างกายที่จะไกลห่างพยาธิเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกเห็นบ่เคยได้ยินบอกว่าเส้นเลือดแตกในสมองเส้นเลือดตีบนะเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตจังซี่หลายคนเป็นเนาะก็เลยย้อนว่าทุกคนนั้นบ่ได้เบิ่งแยงตนเองเฮ็ดแต่เวียกไปแต่ละมื้อเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปแต่ละมื้อลืมกินฮอดข้าวผู้ลางคนลืมดื่มฮอดน้ำเบิดมื้อบ่ดื่มน้ำพอจอกนี่อันตรายเนาะท่านผู้ฟังเนาะอย่าลืมสุภัทโอสถช่วยทานได้แล้วก็ยังมีนารายณ์คายเส้นผู้ที่กระดูกครับทับเส้นเส้นประสาทไข้หรือว่าปวดแข้งปวดขาปวดเส้นปวดเอ็นก้มๆเงยๆหลังซูฟ้าหน้าซูดินดำให้ดำหน้าจังซี่เด็กหรือว่าออฟฟิศซินโดรมสำหรับพนักงานรัฐกรเฮานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เบิดมือยกบ่าไหล่ตลอดปวดแท้ท่านผู้ฟังปวดเมื่อยตามร่างกายคือสิเป็นไข้ในบางคนอยู่หน้าจอโดนอันนี้นารายคายเส้นสวยทานได้เป็น1สุดเด้อท่านผู้ฟังเป็น1สุดท่านสามารถซื้อไปรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพได้เนาะใน1สุดนอกนั้นถ้าท่านยังสามารถเลือกเบิ่งแยงสุขภาพเป็นไตรมาสหรือว่าเป็นระยะ10มื้อ15มื้อ1เดือน3เดือน6เดือนปีนึงแบบสิสามารถซื้อเป็นแพ็คเกจได้เด้อท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีของแถมเติมอีกได้เริ่มมื้อนี้เนาะมื้อละ5ทานนะแถมให้เลยยาทูแคล BSY Fresh and Whitening ปัญหาในปากของท่านจะเบิดไปบ่จะเป็นห้อนในปากเปื่อยจังซี่แหละบ่มีลงเล็บเด้อ ปากเปื่อยปากห้อนในปากโพงว่าสิปัญหาเหือกบวมเป็นแก้วแมงมีกินปากแห้งจังซี่แหละถูยาถูแก้วซะนี่ได้ก็บ่มั่นใจอย่าลืม BSY Fresh and Whitening สวยทานได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังแถมสบู่แก้คันแก้คายจากใบไม้หรือว่าแมงไม้กัดหมดกัดจังซี่คันๆคล้ายๆผู้ที่ออกแห่งงานเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนตัวบ่สะอาดอย่าลืมสบู่โนนิเนาะสำหรับแก้คันแก้คายแล้วก็สบู่โนนิสำหรับหน้าขาวผิวใสผิวอ่อนนุ่มซุ่มซื่นมีน้ำมีนวลอยู่ตลอดนี่ฮุกแล้วเป็นสาวขึ้นใหม่ก็มีได้ผิวงามแถมให้ละล่าเลยกับท่านผู้ฟังที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กับทางบริษัทไอราด้าลาวได้บ่จะเป็นจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเอ้ยจะเป็นเอ็นอุ่นอย่างอยู่ตอนนี้และก็ต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายแม่นสอบถามได้02055655449เด้อท่านผู้ฟังเด้อเอาตอนนี้บทท่านว่าหลายใจหางใจท่านได้มวลซืนจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อนเนาะจากหนึ่งสุดจากทางเทคนิคของรายการของพวกเฮาจะมอบให้ทุกท่าน

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: 8856-5599-5449-5449ฟ้าวโทรไปปรึกษาเด้อทางบริษัทเพิ่นบอกว่าโอ้ปัจจุบันนี้แต่รายการอาทิตย์อัศดงบอกมานี่เพิ่นว่ามีคนโทรไปปรึกษาสุขภาพหลายอีหลีเพราะว่าหลายคนกระพบปัญหาบ่จะเป็นระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงจังซี่หรือว่าปัญหาอื่นๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะปัญหาอื่นๆที่ตามมาก้อนเพียเปียรอยเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจังซี่มีหลายอีหลีว่าเสียจังไดสิบำรุงจังไดมันคลานหายจังไดสารที่สารอาหารอยู่ในร่างกายของคนเฮาเนี่ยมันอันใดมันยังขาดมันยังบ่พอเคยกินอาหารครบ6หมวดแล้วบ่เนาะ6หมวดก็มีอีสังในหลายคนก็สิฮู้จักกันแล้วบ่แม่นว่าเฮาสิกินบัดเดียวมันครบเนาะมื้อนี้ก็กินอันนึงมื้อหน้าก็กินอันนึงร่างกายของเฮาก็ได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วเด้บ่แม่นว่าอาหาร6หมวดนี่ว้ายคราบใดกันครบ6อย่างเลยว่าซั่นเฮ็ดได้ก็ดีเนาะแต่บ่ฟังเนาะแต่ว่าโอ้บ่ธรรมดาได้สัวสิหาครบได้6หมวดนี่ก็ดีเนาะทั้งเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจแดผู้บางคนก็บอกว่าเออกินยังก็แล้วไปดอกเขายังแข็งแรงอยู่บางเถื่อก็คิดผิดเนาะมาอาการที่มันเป็นนี่นะโดยเฉพาะเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันนี่มันบ่บอกบ่มีอาการบอกก่อนได้เขายังแข็งแรงอยู่บัดสิเป็นนี่ปึ๊บปั๊บบาดเดียวโลดนี่โอ้อันตรายมีพี่น้องเคยเป็นเนาะสุดท้ายเราก็หลายปีแล้วเราก็เสียชีวิตเราเป็นอัมพาตอยู่หลายปีบ่สามารถช่วยตนเองได้ปากก็บ่ได้ค้างอยู่แต่ว่าช่วยตนเองบ่ได้เอาเข้าใส่ปากก็บ่ได้ว่าซั่นซะแต่ว่าความจํายังดีเนาะเห็นพี่เห็นน้องไปก็ให้นั่นแหละอาการมันบ่ได้บอกบ่ได้บอกก่อนหน้าเลยเพราะเราเป็นคนแข็งแรงเนาะเราขับรถเนาะอาชีพขับรถสุดท้ายมือนั้นมือสุดท้ายของเราก็แม่นเข้าห้องหมอแล้วก็แม่นเป็นอัมพาตเลยอันนี้ก็บ่อยากให้เกิดกับทุกคนเนาะถ้าว่าบ่สุขให้อีหลีหั่นนะก็อยากให้เบิ่งแยงให้มันแข็งแรงไปตั้งแต่มื้อนี้แหละแม่นบ่สุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตก็ฟังถ้าว่าอันนึงแข็งแรงอันนึงบ่แข็งแรงนี่ก็ลำบากสิได้อยู่นำลูกนำหลานไปเดินโดนเพิ่นว่าเป็นโฮมโปรโฮมไซเดอร์ลูกหลานไปอวยพรอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาที่ว่าแนะนำกันเป็นประจำเลยวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเนาะ4มื้อรายการอาทิตย์อัศดงพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะ4มื้อนี่บอกแต่แนวดีๆปัญหาเพื่อสุขภาพนี่แหละนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาแนะนำนี่แล้วอย่าลืมโอสถสนิทใดก็บ่สู้เฮาฮักเฮาเองออกกำลังกายแต่ละมือสม่ำเสมอมือละ 2-3 นาที 4-5 นาทีเพราะว่าก็บ่ว่ากันว่าเอาแท้ว่าย้อนหยังทุกคนมีเวลาไปเฮ็ดเวียกหลายกลัวแม่นบ่ท่านผู้ฟังฮอดเฮือนก็ 8-9 โมงกลางคืนก็มีเมื่อยแล้วบ่มีแฮงที่จะมาออกกำลังกายยัดเวลาเอาตอนเช้าจัก 4-5 นาทีแบบสินะ10นาทีแบบสิให้มันร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างเพียงพอเฮามาเฮ็ดเวียกนี่ก็บ่ได้ลำเถื่อก็นั่งเบิดมือได้ผู้ลังคนนะแม่นบ่ผู้ที่อยู่ห้องจักห้องงานอาชีพใดได้ยืนคะแนนใดได้ยืนก็ยืนเบิดมือนี่นะปวดเมื่อยห่างกายดังนั้นออกกำลังกายดื่มน้ำให้หลายๆเนาะอย่าว่าแต่8จอกเลยที่เพิ่นกำหนดเนาะเฮาอยากจังได๋ดื่มเลยคันมันอยากแม่นห่างกายต้องการมันบ่โพดดอกท่านผู้ฟังคันมันโพดมันบ่อยากห่างกายนี่นะแม่นบ่อยากน้ำเด้สิอดได้บ่ดังนั้นต้องดื่มให้มันเพียงพอแล้วก็ หลายเท่าที่ร่างกายต้องการได้น้ำนี่สำคัญหลายทุกส่วนในร่างกายแม่นน้ำไปรอเลี้ยงแม้นแต่เลือดของคนเฮานี่สำคัญน้ำเป็นหลักเลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนั้นต้องได้เอาใจใส่แล้วก็กินอาหารสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็แม่นซอกหาสรรหามากินอย่าสู้เอาสารพิษเอาสิ่งที่บ่ดีเข้าไปเนาะเพราะว่าร่างกายของคนเฮาคือมันเพแล้วเพเลยเนาะบ่คืออะไรลดเด้คือลดนี่มันมีอะไรเปลี่ยนเนาะคนเฮานี่บ่ถ้าว่าเพละเพเลยเนาะกับผลิตภัณฑ์ขอแนะนำเติมสำหรับโนนิเอนไซม์และก็สุภัทโอสถที่เว้าสรรพคุณกันมาเมื่อกี้นี้ว่าจะเป็นภูมิต้านทานต่ำก็เป็นโนนิเอนไซม์เนาะมีบอนอักเสบเป็นฟีเป็นน้องจังซี่แหละช่วยปรับความสมดุลในลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารไปรอเลี้ยงร่างกายได้อย่างสะดวกเนาะและก็เฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับดีพลังคนเบิดคืนกับบ่นอนก็มีมันหลายแนวคิดเนาะอันนี้จะไปช่วยได้เช่นเดียวกันแล้วก็สุภัทโอสถเฮ็ดให้เลือดของท่านนั้นสะอาดบ่ขุ่นบ่เหนียวไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนร่างกายได้ดีและก็ต้านสารอนุมูลอิสระที่ก่อห้อยตามผนังเส้นเลือดของเฮาตัวนั้นแหละสำคัญนะผู้ฟังสารอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระหมายถึงสิ่งที่น้อยๆอนุไปว่าน้อยเนาะอิสระอยู่เกาะห้อยอยู่ตามนั้นนั่นอยากอยู่บ่ได้ก็อยู่ในร่างกายของคนเฮาโดยเฉพาะแม่นเส้นเลือดถ้าเข้าไปได้ในร่างกายแล้วทำลายภูมิต้านทานของเฮาสุภัทโอสถไปกำจัดพวกนี้ออกแล้วเฮาเลือดเฮาก็สิสะอาดบ่มีสารพิษเนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ยังมีนารายคลายเส้นผู้ที่เจ็บเส้นเจ็บเอ็นกระดูกทับเส้นแบบนี้เด้ปวดแข้งปวดขาเจ็บปวดออดแดดน้ำเส้นน้ำเอ็นอย่าลืมนารายคลายเส้นทั้งหมดนี่เป็นหนึ่งสุดใหญ่เลยมอบให้กับท่านผู้ฟังไปเบิ่งแยงสุขภาพเนาะท่านสามารถเลือกได้เงินบ่พอบ่หรือว่าเงินไข่บ่เหมาะสมเอ้าขอซื้อให้พอกิน15มื้อก่อน10มื้อก่อนเดือนนึงก่อน3เดือน6เดือนปีนึงแล้วแต่ท่านเลือกเนาะทางบริษัทมีแพ็คเกจแยกให้ทุกท่านถ้าว่าอยู่ต่างแขวงนี้ยังมีค่าสวยค่ากวดเลือดให้พร้อมกับโครงการเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้จากทางบริษัทอาราดาลาวเนาะมอบให้ 300,000 กีบค่ากวดเลือดเนาะและอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ยังมีทีมเชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงติดตามหลังจากที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วไปกินแล้วเห็นผลจังใดลงไปให้คำแนะนำฮอดเหือนฮอดสารนี่แม่นนั่นคือสวัสดิการพิเศษที่เบิ่งแยงทุกท่านบ่เน้นแต่ว่าขายเอากำไรขายผลิตภัณฑ์โอ้โฆษณานี่อย่าขายผลิตภัณฑ์บอกอีกส่วนหนึ่งก็แมนเนาะแต่เน้นเรื่องปัญหาเรื่องอยากให้ทุกคนนั้นแข็งแรงอยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีเนาะเอาใจใส่ลงไปกวดกาช่วยแนะนำตื้มว่าทานแข็งแรงแล้วบ่หลังจากที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปนอกจาก3อย่างนี้แล้วยังแถมยาทูแคล BSY Fresh and Whitening อภิญญาไส้เป็นประจำไส้แล้วมั่นใจปัญหาเจ็บแคลเหือกบวมปากเปื่อยห่อนในจังซี่สิบ่มีเลยปัญหากินปากกับบ่มีนะท่านผู้ฟังเนาะยิ้มได้อย่างมั่นใจแล้วก็สบู่แก้คันแก้คายโนนิโกนซอบนะแก้คันแก้คายเขาจะเข้าใจว่าเป็นอย่างจังคันใส่สบู่แล้วมั่นใจโลเนาะแล้วก็ยังมีสบู่หน้าใสสบู่หน้าขาวหกแล้วมั่นใจผิวพรรณซุ่มซื่นมีน้ำมีนวลอ่องต้องสันเดย์อาบแล้วอาบน้ำแล้วฮุกสบู่ด้วยสบู่โนนิท่านจะมั่นใจรู้สึกว่าเออสะอาดสะอางขึ้นนะเอาอยากบอกมีรายการจังสั้นแหละด้วยความห่วงใย020-8856-5599-5449-5449ฟ้าวโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านและก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้มวนซื่นกันสักก่อนเวลาผ่านไปแล้ว18:31 นหม่วนกันแล้วจังกลับมาโอ้ล้มกันต่อ

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงวมไงหลาย
0: อ๋อวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ
0: ่ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อย
0: แล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
0: ย
2: น้องพ่อก็เขาอยากอยากแก้วินก
0: ัน
2: เลยก็ติ๊กกี้กินอยากแก้วิน
0: เพราะติ๊กกี้พอกินอยากแก้วินติโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั่นบ่วิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้
2: อม
0: เมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
2: วันนี้เช้าละอยากแก้วิน
0: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
2: มันบ่วินมันก็บ่กิน
0: ดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในเอ็กโคมสุขของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียญาเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียญาบ่ได้วะ
1: บ
0: ่ที่แม่ไปเสียญากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียญาสบายแล้วบ่
1: เมื่อ
0: ยแล้
1: วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติ๊กกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
0: ย
2: น้องพ่อก็เขาอยากแก้วินกัน
0: ก็
2: ติ๊กกี้กินอยากแก้วิน
0: โอติกี้พอกินยาแก้วินติโ
2: อ้
0: โดยๆ
2: เด
0: ี๋
2: ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แม่นโบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้
2: อม
0: เมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
2: วันนี้เช้าละยาแก้วิน
0: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
2: มันบ่วินมันก็บ่กินแ
0: ล้วดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและวอทส์แอป02054495449อีกเถื่อ02054495449หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในเอ็กโคมสุขของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก
0: ็
1: ไปเสียญาเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียญาบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียญากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียญาสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
0: ย
2: น้องพ่อก็เขาอยากแก้วินกัน
0: ก
2: ็ติ๊กกี้กินยาแก้วิน
0: เพราะติ๊กกี้พอกินยาแก้วินติโอ้โดยๆ
2: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่นโบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้
2: อม
0: เมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
2: วันนี้เช้าละยาแก้วิน
0: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
2: มันบ่วินมันก็บ่กินแ
0: ล้วดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและวอทส์แอป02054495449อีกเถื่อ02054495449
3: เซาวินแล้วก็บ่กินเพิ่นว่าสิละบ่อาการเป็นวินเป็นเวียนมันบ่เลือกคนใดเนาะถ้าบ่ฟังคืออภิญญาก็เป็นคือการก้มลงนี่ก็ยากเนาะก้มลงบ่ยากบัดเงยขึ้นมันวินหัวนี่คือปัญหาสําคัญมาส่วนนึงก็มาจากเลือดขุ่นเลือดเหนียวเลือดบ่สะอาดว่าซั่นสาเหตุให้เฮาเป็นวินเป็นเวียนได้ง่ายเลือดมันขุ่นมันก็บ่สามารถไปหล่อเลี้ยงสมองหรือว่าบ่อนอื่นๆในร่างกายของคนเฮานี่นะมันไปหล่อเลี้ยงบ่ได้มันก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมาเนาะถ้าบ่ฟังฝากไว้กันตื้มสําหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาบ่จะเป็นโนนีเอนไซม์แล้วก็สุพัฒน์โอสถนารายณ์คลายเส้นล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเบิ่งแยงสุขภาพของท่านให้แข็งแรงอยู่ตลอดเด้อท่านที่ต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาหรือว่าต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพในปัจจุบันนี้คนโทรไปปรึกษาหลายบริการตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเด้อพี่น้องเด้อโทรไปปรึกษากันได้โลดบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันเป็นพี่เป็นน้องกัน หากแพงกันมันสําคัญกว่านะท่านผู้ฟังเนาะจุดประสงค์ของบริษัทบ่แม่นผลกําไรแต่เน้นให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีนะสุขภาพแข็งแรงพวกเฮาก็ดีใจแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันสิดีใจได้บุญนํากันที่ได้เบิ่งแยงใส่ดีแล้วก็บอกต่อซึ่งกันและกันเด้อโทรไปปรึกษาได้020-8856-5599 5449 5449เด้อท่านผู้ฟังเด้อเบิ่งเวลาทางรายการเนี่ยใกล้สิเบิดแล้วแหละเวลาที่เหลือนี่ใจทานได้มวลซื่นจากทางรายการของพวกเขาไปจนเบิดเวลาบ่ได้พิญญาลาไปก่อนอวยพรแด่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้ให้สุขให้พญาโลคาเบิดสู่ผู้สู่คนนะท่านผู้ฟังสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนเช้ามื้อนี้กองประชุมคณะกรรมการซีนำแผนงานบีควาจัดขึ้นในเมื่อวานนี้อุดมไซกำหนดเอา4ทายแห่งในการดึงดูดการลงทุนทางภายในและต่างประเทศ6เดือนต้นปีนี้จีนได้ยกสูงความเหนียวแน่นของเศรษฐกิจอย่างบุญยังกัมพูชาส่งออกแผ่นเพเครื่องนุ่งห่มเกือบและสินค้าเพื่อการเดินทางเกือบ8ตื้อดอลลาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงอัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา1มื้อครึ่งให้เกียรติเข้าร่วมโดยสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศสายสอนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพลเอกวิไลหลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคบรรดาการนำ

0: เห็น12หัวข้อที่ติดพันกับเวียกงานสื่อมวลชนโดยเฉพาะหัวข้อสื่อมวลชนแมนผู้ที่ปากออกแสงผู้ที่แท้งถึงใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิงถือเป้าหัวข้อพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโทรคมและปัญญาประดิษฐ์ให้เข้มแข็งเพื่อฮ้องรับเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ยกระดับการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้มีคุณภาพบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกหัวข้อพัฒนาบุคลากรสื่อสารมวลชนให้เป็นมืออาชีพและทันกับยุคสมัยหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอบรมสาวหนุ่มวัยหนุ่มในเงื่อนไขใหม่บทบาทของสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดในทั่วสังคมสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันกับสภาพการการร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและธุรกิจสื่อดิจิตอลใหม่ไปสู่คุณภาพใหม่บทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอบรมแนวทางนโยบายของภาคอยู่แขวงจำปาสักหัวข้อการปกป้องผลประโยชน์ของสื่อมวลชนในยุค 4.0 การนำใช้ภาชนะสื่อมวลชนในการปลุกระดมทั่วปวงชนลาวทางศาสตร์เข้าร่วมการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ของภาคโอกาสเดียวกันนี้กองประชุมยังได้รับเกียรติฟังการอบรมจากสหายทองลุนศรีสุดิษฐ์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานสุดกลางภาคประธานประเทศเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในตอนหน้าบางตอนสำคัญสหายได้เน้นนักว่า
1: พวกเขาก็มีเห็นน้ำกันแล้วความสำคัญของสื่อมวลชนมันใหญ่หลวงเท่าไหร่การพักตัวของผู้เป็นสื่อยิ่งตรงใดทบทวนเพื่อปรับตัวหลายเท่านั้นบอดังนั้นจึงเสนอว่าเวลานี้ยิ่งกว่าเวลาใดมดสื่อมวลชนทุกประเภทของประเทศเราต้องมีความสมัครที่กลมเกี่ยวกันเฮียนหูซึ่งกันและกันเป็นประจำสื่อมวลชนต้องกำแหนงสภาพกลางที่พันแปรดังพันการกำให้ใดให้ถึงและอันใดเป็นอันผิดอันใดเป็นอันถูกอันใดแม้การเสนอและการตำหนิติเตียนอย่างสังสรรค์อันใดแม้การใส่ห้ายป้ายสีอย่างขาดจรรยาบรรณสัญญาธรรมอันใดแม้แสดงออกเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าอันใดแม้การที่มีจุดประสงค์เหยียบจันทำลายคนอื่นเพื่อเงินเพื่อความมั่นเพื่อความซักใจส่วนตัวยุคนี้ประชาชนของพวกเขามีความตื่นตัวสูงขึ้นแล้วสื่อมวลชนที่ดีจะบ่ย่านกลัวที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความศรัทธาของประชาชนสื่อมวลชนลาวต้องพังพ่ายในบรรดาปัญหาที่เป็นอุปสรรคเพื่อก้าวเดินไปสู่การฮับใส่ประชาชนฮับใส่สังคมและสังคมจะสนองต่อมาด้วยความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อซื้อที่ดีของพวกเรา
0: ตอนให้กองประชุมพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคในนามประธานกองประชุมได้กล่าวปิดกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้อย่างเป็นทางการ
2: กองประชุมคณะกรรมการซีนำแผนงานบีควาจัดขึ้นในเมื่อวานนี้ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินนครเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางดาราวนกิตติพันธ์หงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางเบนนิต้าซัมเมอร์วิลหงเอกอัครทูตออสเตรเลียเป็นประธานห่วมมีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจาก18แขวงและผู้อำนวยการวิทยาลัยครู8แห่งในทั่วประเทศเข้าร่วมท่านนางดาราวนกิตติพันธ์กล่าวว่าการร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬารัฐบาลออสเตรเลียได้สร้างมากผลที่แท้จริงและยืนยงต่อคุณภาพการศึกษาชั้นประถมในลาวขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนและยะยาวของรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งได้ช่วยส่งเสริมระบบการศึกษาของพวกเฮาและปรับปรุงโอกาสให้แก่เด็กน้อยในทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลศอกลีกและผู้ด้อยโอกาสการศึกษาแม่นพื้นฐานของชาติที่เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองพวกเราหวังว่าจะได้สืบโตการทำมือที่สำคัญนี้เพื่อประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศชาติสร้างระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเฮียนห่วมและมีประสิทธิภาพหลายขึ้น การขยายเวลาของแผนงานบีคัวได้เป็นขีดหมายอันสำคัญ

0: คัญในระยะใหม่โดยอิงใส่ระบบทีเข้มแข็งที่ได้สร้างตั้งขึ้นแล้วในระยะเวลาเพิ่มเติม2ปีเน้นถึงการส่งเสริมการเป็นเจ้าการนำพาเวียกงานที่ได้ปฏิบัติในทั่วประเทศการนำพาคันท้องถิ่นและการนำใส่บรรดาโคพบเห็นเพื่อนำพาการปรับปรุงคงเขตเวียกงานที่สำคัญประกอบมีความเสมอภาพยิงทรายและการเป็นผู้นำของแม่ยิงการศึกษาเฮียนห่วมการพัฒนาด้านภาษาการหับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการสนับสนุนเด็กพิการและเด็กที่บ่เว้าภาษาลาวเป็นหลักอยู่ในครอบครัวได้ดีขึ้น
1: กองประชุมคณะกรรมการสีน้ำแผนงานบิ๊กคั่วถือเป็นกลไกที่มีความสำคัญยิ่งในการทบทวนความคืบหน้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์บริมสิทธิ์เพื่อหักประกันการประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆของทางภาครัฐบาลให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์กีฬา5ปีก็คือการศึกษาแห่งชาติในกองประชุมมื้อนี้พวกเราจะได้ร่วมกันทบทวนผลสำเร็จของแผนงานให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางในต่อหน้าสิ่งสำคัญแม่นแผนงานบิ๊กคั่วเล่มที่2แม่นความก้าวเข้าสู่ระยะท้ายของแผนงานและได้ดำเนินการเสนอขยายเวลาปฏิบัติงานออกไปเติมอีก2ปีคือจนฮอดเดือนมิถุนายน2028พร้อมทั้งจะได้รับฟังการนำเสนอและสนทนาเกี่ยวกับบางเวียกยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแขนงศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาที่กำลังสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเป็นต้นแมนการก้าเกี่ยมการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญศึกษาจากหาบก4บก3เป็น6บก3บก3
0: ท่านนางเบนนิต้าซัมเมอร์วิลได้กล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในการสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพในลาวพวกเราฮู้ว่าการเฮียนขันพื้นฐานแม้นมีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระยะยาวพวกเขาเชื่อว่าเด็กทุกคนรวมทั้งเด็กหญิงและเด็กชายอยู่เขตห่างไกลโศกลีกหรือเขตด้อยโอกาสควรได้รับโอกาสเข้าเฮียนและประสบผลสำเร็จความก้าวหน้าที่บรรลุได้ผ่านแผนงานบีคั่วแสดงให้เห็นว่าการร่วมมือที่เข้มแข็งสามารถส่งผลดีได้คือแนวใดและพวกเขาหวังว่าจะได้สืบโตเฮ็ดเวียกร่วมกันในอนาคต
2: วันที่14กรกฎนี้ที่ห้องประชุมใหญ่กระทรวงยุทธาธิการและขนส่งและจัดพิธีปาฐกถาลาวมุนเสือวันสั่งตั้งกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งวันที่13กรกฎครบรอบ75ปีโดยการเข้าร่วมของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งให้เกียรติขึ้นปาฐกถาเราคืนมุนเสือโดยท่านบุญจันทร์สินทวงศ์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งเข้าร่วมมีคณะพักคณะนำสมาชิกพักพนักงานลักแรงกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งพิธีในครั้งนี้ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์ได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาในระยะการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยต้นกำเนิดก่อนวันสั่งตั้งเป็นกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งซึ่งแขนงยุทธาธิการและขนส่งได้ประกอบส่วนเข้าในแขนงการรวมของกลุ่มเศรษฐกิจการเงินซึ่งได้รับการสั่งตั้งขึ้นในวันที่13สิงหาคม1950ต่อมาแขนงยุทธาธิการและขนส่งก็ได้แยกตัวออกมาเป็นเอกราชโดยกำหนดเอาวันที่13กรกฎาคมปี1951เป็นมื้อสร้างตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งการกำหนดแม่นอิงใส่บางข้อมูลทางประวัติศาสตร์แม่นถือเอาการสร้างตั้งแนวลาวอิสระและรัฐบาลลาวต่อต้านในวันที่13สิงหาคม1950โดยกองประชุมใหญ่จะรับรองเอาโครงการการเมือง12ข้อในนั้นข้อที่6ได้เขียนไว้ว่าขยายอุตสาหกรรมกสิกรรมและการค้าแก้ไขปัญหาคมนาคมขนส่งปรับแปลงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปฏิบัติการลดพรคาซาวนาและดอกเบี้ยซึ่งรัฐบาลได้ออกดำรัสของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่175ลงวันที่4มิถุนายน2016ว่าด้วยการรับรองเอาวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในวันที่13กรกฎาคม1951เพื่อเสริมสูเกียรติคุณงามความดีและวีรกรรมของบรรดาการนำพนักงานและผู้นำหุ่นก่อนที่ได้ประกอบส่วนสร้างตั้งปกปักรักษาและพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งจนกลายเป็นเสาค้ำสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งของลาวตลอดระยะ75ปีผ่านมาและเฮ็ดให้โซมหน้าของประเทศเฮามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงอย่างรอบด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการยกสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งเวียกงานโยธาธิการและขนส่งได้กลายเป็นพื้นฐานด้านสังคมการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบอันหนักแน่นที่รับประกันระบอบใหม่ของพวกเขาให้ยืนยงคงตัวสามารถผ่านผ่าอุปสรรคสิ่งท้าทายตรวจสอบต่างๆและสืบต่อก้าวขึ้นตามเส้นทางที่ภาควางออกตลอดระยะ75ปีผ่านมา โดยเฉพาะนับแต่การปฏิบัตินโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคในปี1986เป็นต้นมาคะแนนโยธาธิการและขนส่งยังได้ผลสำเร็จอย่างสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชาติระบบตารางเส้นทางในขอบเขตทั่วประเทศเป็นต้นเส้นทางขัวทางเรือสนามบินและระบบขนส่งได้รับการฟื้นฟูก่อสร้างและขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการร่วมมือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การสากลเฮ็ดให้ระบบคมนาคมของประเทศเฮามีความสะดวกแต่ศูนย์กลางหาท้องถิ่นกับบรรดาประเทศอ้อมข้างเสื่อมยงทุกภาคพื้นสากลและห้องรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาพิธีปฐกถาในครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาอบรมและก่อสร้างให้พนักงานรัฐกรภายในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อกับมูลเสื้ออันดีงามของแขนงการส่งเสริมความสามัคคียกสูงความรับผิดชอบและนำใช้ความรู้ความสามารถเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสืบต่อสร้างแขนงการโยธาธิการและขนส่งให้มีความเข้มแข็งทันสมัยและสามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศในยุคใหม่
0: ในยุคดิจิตอลหรือยุค 4.0 เวียกงานสื่อมวลชนกำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านจึงจำเป็นต้องได้ปรับปรุงทางด้านเนื้อในรูปแบบและวิธีการนำเสนอข่าวสารให้ทันสมัยในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสิงไสวันคำหัวหน้าคณะโฆษณาอุ้มหมแขวงหลวงน้ำท้าให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่มีความหมายความสำคัญต่อการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของประเทศกองประชุมได้ตีราคาผลสำเร็จการจัดตั้งเวียกงานสื่อมวลชนตลอดระยะ70ปีผ่านมาพร้อมทางซีเห็นปัญหาและข้อจำกัดที่จำเป็นต้องได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เวียกงานสื่อมวลชนสามารถปฏิบัติพลบทบาทเป็นกระบอกเสียงของพรรคในการเผยแพร่และผันขยายแนวทางนโยบายของพรรคไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
3: รู้สึกภาคภูมิใจและก็เป็นเกียรติอย่างสูงที่ว่าได้เข้ามาร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งทำอิดเนาะถือว่าครั้งที่1ซึ่งเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญที่สุดต่อกับเวียกงานสื่อมวลชนของพวกเราซึ่งว่าได้ตีราคาถึงเกี่ยวกับผลสำเร็จในการจะตั้งปฏิบัติในระยะ70กว่าปีผ่านมาและก็ยกให้เห็นปัญหาที่พวกเราจะต้องได้เอาใจใส่ในการปรับปรุงเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานสื่อมวลชนของพวกเรานี้สามารถเป็นกระบอกเสียงของพรรคในการจัดตั้งพันขยายบรรดาแนวทางการเมืองของพรรคและก็เป็นสื่อต่อนำเอาแนวทางการเมืองของพรรคไปพันขยายให้สู่มหาชนจะนำเอาความคิดความเห็นความมุ่งมั่นปรารถนาของมหาชนนั้นมานำเสนอให้ทางพรรครัฐคันถึงเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศพวกเราไปถึงจุดหมาย
0: ท่านสินไซวันคำกล่าวตื่มว่าในยุคดิจิตอลหรือยุค 4.0 เวียกงานสื่อมวลชนกำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านจึงจำเป็นต้องได้ปรับปรุงทางด้านเนื้อในรูปแบบและวิธีการนำเสนอข่าวสารให้ทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข่าวสารของสังคมในปัจจุบันฉะนั้นการพัฒนาทักษะและยกระดับความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพของนักข่าวและผู้ปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สื่อมวลชนสามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสืบโตปฏิบัติภารกิจเสียงของพรรคและรับใช้ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
2: แขวงอุดมไซได้กำหนดเอา4ท่าแห่งในการดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศคือท่าแห่งด้านกสิกรรมบริการการท่องเที่ยวบริการขนส่งหรือโลจิสติกและด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งพลังงานท่านนางจันทราไซบุญเฮืองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าเนื่องจากแขวงมีเส้นทางรถไฟลาวจีนผ่านและเส้นทาง 2E 2W เสื่อมต่อทางรถไฟและเส้นทางด่วนแต่อุดมไซหาบ่เต็นแขวงหลวงน้ำทาที่จะมีขึ้นในมมนี้นอกจากนี้ยังจะสุ่มใส่สร้างเงื่อนไขในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดด้านโลจิสติกอยู่เมืองไซถ้าโครงการนี้สำเร็จจะเฮ็ดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนอยู่อุดมไซนับมือนับเพิ่มขึ้น
4: ณตัวนี้ถือว่าอุดมไซของพวกเฮานี่ก็มีอันน่ะท่าแฮงก็คือมีทางรถไฟผ่านแล้วก็ทาง 2E 2W แล้วก็จะมีทางด่วนเนาะที่เขาจะมาผ่านในอันน่ะใกล้ๆนี้ซึ่งอยู่ในนี้พวกเฮาก็ได้มีการอันน่ะสร้างเงื่อนไขในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดในด้านโลจิสติกคือจะมีการสร้างเอิ้นว่าโลจิสติกอยู่แขวงอุดมไซของเฮาอยู่เมืองไซตัวนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่นอนใน9โครงการของรัฐบาล เพื่อเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าหรือว่าโดยสารให้มันสะดวกสบายพวกเฮาก็ได้สุ่มใส่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้าง
2: ท่านนางจันทลาใส่บุญเฮืองให้ฮู้ตื่นว่าชายแห้งทางด้านกสิกรรมเป็นแขนงที่มีความสําคัญและอุดมสมบูรณ์ทางด้านที่ดินป่าไม้แหล่งน้ําอากาศปลอดโปร่งเหมาะแก่การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และมีหน้าที่ทําการผลิตที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นปัจจัยเอื้ออํานวยในการผลิตกสิกรรมสะอาดที่ยังมีชายแห้งบ่มซ่อนเพื่อสุ่มใส่สุกยู่การผลิตตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาดผลิตเป็นเสบียงอาหารเป็นสินค้าเพื่อสนองการสุ่มใส่ภายในสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและส่งออกคือสาลีแข็งยางพารามันต้นข้าวพืชผักหมากถั่วงัวป๋าและหมู
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านบุญเรือมณีวงศ์ประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6ประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามโครงการพัฒนาปลูกต้นหมากโกโก้คุณภาพสูงและเศรษฐกิจชุมชนแบบยืนยงของบริษัทยูนิเทคที่จัดตั้งปฏิบัติอยู่บ้านห้วยอ่อน
5: ท่านเอกพจน์มีสะอาดประธานโครงการพัฒนาโกโก้คุณภาพสูงและเศรษฐกิจชุมชนแบบยืนยงได้รายงานสภาพรวมของโครงการโดยย่อว่าโครงการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายพัฒนาหลวงพะบางสู่ศูนย์กลางการผลิตโกโก้ให้มีคุณภาพสูงณสปป.ลาวและเป็นหนึ่งในผู้นําอุตสาหกรรมโกโก้แห่งใหม่ของอาเซียนซึ่งได้มีการสัมปทานที่ดินของรัฐในเนื้อที่500เฮกตาร์อยู่บ้านห้วยอ่อนเมืองจอมเพชรปัจจุบันกําลังปลูกต้นมะโกโก้แล้ว 55,000 กว่าต้นต้นกาเฟ1เส้นต้นคาดว่าในระยะ5ปีจะได้รับผลผลิตเป้าหมายหลักเพื่อสร้างอุตสาหกรรมโกโก้มูลค่าสูงพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสร้างเวียกเฮ็ดงานทําและรายได้ให้กับประชาชนท้องถิ่นเพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าของแขวงออกไปต่างประเทศพัฒนากสิกรรมที่เป็นมิตรต่อกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาวิธีการปลูกการรักษาทางจะสร้างสถานที่ส่วนโกโก้ให้ติดพันกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากนั้นบรรดาการนําของแขวงได้เยี่ยมยามส่วนกะและสถานที่ปลูกต้นโกโก้เติมอีกปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพะบางรายงาน
0: วันที่9กรกฎาคมนี้แขวงจำปาสักจัดกองประชุมเผยแพร่และยั่งยืนข้อมูล PM 2.5 โครงการหัวเมือรูปแบบภาคีภายใต้โครงการคุ้มครองมลพิษทางอากาศข้ามแดนภายใต้การเป็นประธานของทานไสยศิษฐ์วิรพัฒน์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีท่านนางผักพิมพ์อรณบณอยุธยาต่างหน้ารัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้ต่างหน้าศูนย์ตบโตภัยพิบัติอาซีพร้อมด้วยคะแนนการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: โอกาสกล่าวเปิดกองประชุมทานไสยศิษฐ์วิรพัฒน์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงแก่ปะสักมีคำเห็นว่าปัญหามลพิษหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 และกลายเป็นสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงต่อกับสุขภาพของประชาชนสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระดับท้องถิ่นระดับชาติและภาคพื้นสำหรับแขวงแก่ปะสักนโยบายการควบคุมมลพิษโดยเฉพาะการคุ้มครองสิ่งเศษเหลือทางการกสิกรรมและขี้เหยื่อทั่วไปเป็นเวียกงานบุรีมสิทธิ์หนึ่งที่พวกเฮาพร้อมเอาใจใส่และเร่งแก้ไขอย่างจริงจังกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายแด่โอกาสอันยิ่งใหญ่ที่พวกเฮาจะได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าของโครงการการหัวมือระหว่างอเมริกาไทยลาวในการคุ้มครองปัญหาหมอกควันข้ามแดนซึ่งเป็นการหัวมือที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการหัวมือกับปัญหาระดับภาคพื้นนอกจากนี้พวกเฮาจะได้เรียนรู้และฝึกอบรมภาคปฏิบัติตัวจริงในการนำใส่ระบบแอร์โฟลาวซึ่งเป็นเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยให้พวกเฮาสามารถติดตามคุ้มครองหมอกควันแปรผลข้อมูลคุณภาพอากาศและจุดความร้อนจากไฟไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การตัดสินใจของภาครัฐขั้นท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการปภิษศรีสมบูรณ์รายงานจากแขวงจำปาสัก
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมใต้เป็นตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาค ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักพ่อมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาสำหรับแขวงเสสุมบูรณ์จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักพ่อมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา22องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่12กรกฎนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแห่งชาติจีนได้ประกาศข้อมูลแสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้ตัวซี่วัดหลายตัวที่ส่องแสงให้เห็นถึงคงเขตการค้ากับต่างประเทศการลงทุนและอื่นๆได้มั่นคงและดีขึ้นภายใต้การค้ำสู่ของนโยบายมหาภาคที่ตั้งหน้าความเหนียวแน่นของเศรษฐกิจจีนได้ยกสูงขึ้นอย่างบ่ชุดยั่งใน6เดือนต้นปีนี้ในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจการค้าสากลเปลี่ยนแปลงอย่างวงไวการค้ากับต่างประเทศของจีนได้หักษาทะเอียงที่ดีงามจำนวนเที่ยวบินขนส่งสินค้าสากลเฉลี่ยต่อมือได้เพิ่มขึ้น 4.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบในระยะเดียวกันของปีก่ายความต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่ถือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนนั้นได้หักษาความฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกำลังกายเป็นกำลังแห้งอันเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นหลาย
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่12กรกฎนี้ว่ากรมภาษีและอากรกัมพูชารายงานว่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มแผ่นแพรเกิบและสินค้าเพื่อการเดินทางของกัมพูชาในระหว่างเดือนมังกรหาเดือนมิถุนาปีนี้มีมูลค่าทั้งหมด 7,990 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 6 กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนบทรายงานระบุว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแผ่นแพรเกิบและสินค้าเพื่อการเดินทางแม่นแหล่งและหาบเงินตาต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของกัมพูชาก่วมเอา 46 กว่าส่วนห้อยโครงการส่งออกทั้งหมดโดยข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพแสดงให้เห็นว่าแขนงอุตสาหกรรมนี้ประกอบด้วยโรงงานและสาขาหลายกว่า 1,800 แห่งมีพนักงานประมาณ1ล้าน1แสนคนท่านชงเมงเดวิดห้องผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาจีนอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชากล่าวว่าการเติบโตดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของตลาดส่งออกของกัมพูชาหลังจากเข้าร่วมสัญญาการร่วมมือเศรษฐกิจรอบด้านภาคพื้นและข้อตกลงการค้าเสรี2ฝ่ายกับจีนสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่13กรกฎนี้ว่าเจ้าหน้าที่บังกลาเทศได้เปิดเผยว่าภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของบังกลาเทศซึ่งแก่ยาวเป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์ได้เหตุให้มีผู้เสียชีวิต51คนและเหตุให้ประชาชนหลายกว่า1ล้านกว่าคนติดอยู่ใน7เมืองจากทั้งหมด64เมืองของประเทศ คาระบุว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงคุ้มครองภัยพิบัติและบรรเทาทุกข์ของบังกลาเทศได้เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต51คนย้อนภัยน้ำท่วมและมี 267,900 กว่าครอบครัวได้รับผลกระทบนับตั้งแต่วันที่6กรกฎจนฮอดวันที่12กรกฎนี้ภัยน้ำท่วมและดินเจือนที่เกิดจากฝนตกหนักตามฤดูกาลและสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อเฮือนซานพื้นที่ทำการผลิตและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ถนนหนทางและทางหลวงในหลายพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่บังกลาเทศได้ส่งทีมงานรับมือกับภัยพิบัติไปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดำเนินการกู้ภัยแจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกข์และคุ้มครองที่พักอาศัยชั่วคราวซึ่งปัจจุบันมีประชาชนเกือบ 50,000 คนอาศัยอยู
0: ่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมนพงษ์พโยสิทธิ์และดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. หา20:00 น.

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกๆ ทานมาพบพอกันในรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากรายการนี้ออกอากาศทางได้ฟังเริ่มแต่เวลา 19:35 น.มาพบพอเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำเช่นนี้ท่านรายทานกำลังรับประทานอาหารค่ำอยู่แต่ว่าบางทานกำลังเดินทางขอให้การเดินทางของทานนั้นไปฮอดไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพและยานิสาวกสิกรพวกเขาก็แมนซุ่มใส่เนาะการผลิตข้าวนาปีและพืชฤดูฝนจังได้ก็แมนเอาใจใส่หยัดฟ้าหยัดฝนเพื่อผลผลิตที่พวกเขาทุ่มเทเหือแห้งและถึนหอนลงไปนั้นให้ได้หามากผลกลับมาที่ดีตามระดับคาดหมายที่วางไว้ผลิตให้ลายกุมอยู่กุมกินภายในครอบครัวแล้วผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากตามแนวทางของพรรครัฐพวกเขาได้วางคาดหมายเอาไว้ก็คือครอบครัวคนละพวกเขาในทั่วประเทศต้องมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นเทื่อละก้าวด้วยการผลิตทางด้านกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ทานลงมือเฮ็ดได้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะประสบผลสำเร็จและสำหรับกองประสุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อันนี้ก็มีความหมายความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าอยู่ในระยะผ่านมาหั้นการจัดตั้งกองประสุมอยู่ในลักษณะนี้แม่นบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติแต่ก็ได้มีการชี้นำอย่างกระชิดจากคณะพักคณะนำขององค์การสื่อมวลชนขึ้นกับภายหลังที่ว่าได้โอนสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอบรมส่วนกลางพรรคก็เห็นว่าเวียกงานสื่อมวลชนก็มีความสำคัญที่สุดอยู่ในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้พรรคอยู่ในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางและแผนนโยบายต่างๆของพรรคของรัฐนี่แหละเนาะให้ประชาชนลาวพวกเราได้รับรู้เข้าใจแล้วพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเนาะให้ถูกต้องและในกองประสุมท่านมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเนาะรายทานก็คงจะได้ติดตามฟังข่าวๆเนาะการดำเนินกองประสุมอยู่ในแต่ละมื้อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐพวกเราที่ได้นำเสนอให้ท่านได้รับฟังเนื้อในรายการมื้อนี้ท่านก็ได้นำเอาเรื่องของเวียกงานกสิกรรมป่าไม้นี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะรัฐบาลเพิ่นเข้มงวดเนาะอยู่ในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้นี้คือแนวใดอย่าลืมติดตามรับฟังจากทางรายการมื้อนี้พบพ้อกันทวิตฟังเพลงก่อน
1: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้พรรคและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงมีคน
1: กำลังขวาสาดเข้าไปได้ฟังเพลงจากรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังเนาะสำหรับเรื่องของเวียกงานกสิกรรมป่าไม้รัฐบาลเพิ่นเข้มงวดเนาะอยู่ในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้นี้คืออะไรซึ่งรัฐบาลเพิ่นก็ได้เข้มงวดอยู่ในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ในขณะเดียวกันก็แม่นได้สุกยุขบวนการฟื้นฟูป่าและส่งเสริมการปลูกไม้ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้ชี้แจงต่อคำสักถามของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10นะอยู่ในวันที่8กรกฎาคมท่านลินคำดวงสวรรค์เพิ่นได้ชี้แจงว่าผ่านมาหั้นรัฐบาลก็แม่นได้เสนอข้อคิดเห็นที่ดินป่าไม้เป็นที่ดินประเภทอื่นเนาะเพื่อนำใช้เข้าในการพัฒนาโครงการต่างๆสำหรับปัญหานี้ท่านเพื่อหับประกันขาดไม้สู้สนรัฐบาลก็คือคะแนนกสิกรรมในสิ่งแวดล้อมได้กำหนดทิศทางแผนการวิธีการและมาตรการโดยได้เข้มงวดอยู่ในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันพร้อมทางส่งเสริมการเข้าร่วมของทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมสู้สนเนาะสำรวจจัดสรรและกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ธรรมชาติที่ว่ายังบ่ทันได้บรรลุขั้นหมายไปเคียงคู่กันนี้ฮั่นการสุกยุขบวนการฟื้นฟูป่าและส่งเสริมการปลูกไม้อยู่ในนั้นฮั่นคะแนนการที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้มีแผนการสู้สนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มีบรรดาหน้าเวียกบอกว่าจะเป็นการฟื้นฟูป่าโดยธรรมศาสตร์กระแมนให้ได้ 520,000 เฮกตาร์ส่งเสริมไม้อุตสาหกรรมให้ได้ 200,000 เฮกตาร์บวกกับเนื้อที่ดินป่าไม้ที่กำลังสำรวจและจัดสรรจำนวน14ล้านกว่าเฮกตาร์เพื่อให้ได้15ล้านกว่าเฮกตาร์หรือว่าเท่ากับ 65% ของเนื้อที่ทั่วประเทศอยู่ในปี2030และมาตรการอันฮีบด่วนเนาะอยู่ในปี2026นี้ฮั่นก็แม่นเพิ่นได้มีการเล็งนะเก็บรายรับงบประมาณฟื้นฟูป่าและก็ปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มีมติของสภาแห่งชาติรับรองอยู่ในการหั่นเปลี่ยนป่าโดยกองทุนปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เป็นเจ้าการสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและงบประมาณแหล่งอื่นๆมีการคุ้มครองมีการจัดสรรงบประมาณอยู่ในการฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนที่ว่าได้อนุมัติอยู่ในจำนวน11ตึกนะเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงคะแนนกันเพิ่นก็ได้มีการกำหนดกลไกนะระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอันนี้ท่านเพิ่นได้ดำเนินการขึ้นอะไรแด่สำหรับเวียกงานนี้เอาไว้พอเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงฟังนำกันตื่ม
2: สื่อมวลชนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสย ของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: คือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกดปล่อยย
2: ้อนบุญคุณของพระคณะนิทานกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและเรียบร้างความทุกข์ยากได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มิเลการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเรามาฟังเรื่องของเวียกงานคุ้มของปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้นะรัฐบาลเพิ่นเข้มงวดขึ้นอะไรโดยเฉพาะระยะผ่านมาหั้นก็ได้มีการสุบโยส่งเสริมในการปกปักรักษาในการคุ้มของป่าไม้ให้มีความยืนยงพร้อมทั้งมีการปลูกไม้ทดแทนนะกับไม้ที่ถูกตัดหรือว่าทำลายไปและเพื่อการจัดตั้งปฏิบัติเนาะเวียกงานป่าไม้นี่แหละในการฟื้นฟูป่าไม้อย่างมีประสิทธิผลอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงคะแนนการที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้กำหนดกลไกระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นโดยกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คือกรมป่าไม้นั่นแหละท่านผู้ฟังเป็นจุดใจกลางประสานงานสร้างบทเสนอโครงการและเจรจากับบริษัทผู้พัฒนาโครงการตามสัญญาสัมปทานอยู่ในการวางแผนการนำใช้งบประมาณเข้าในหน้าเวียกตัวจริงตามขั้นตอนและระเบียบการที่เกี่ยวข้องทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคันแขวงเป็นผู้จัดการในเรื่องของการจัดตั้งปฏิบัติตามการฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนตัวจริงและห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคันเมืองรวมกับประชาชนอยู่ในเขตโครงการในการฟื้นฟูและปลูกป่าตังอยู่มอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมคันแขวงและภาคส่วนที่ว่าเกี่ยวข้องคันท้องถิ่นนั่นแหละเป็นผู้ที่ว่ารับผิดชอบบริบทรักษาปลูกป่าภายหลังที่ว่ามีการสำเร็จการปลูกแล้วเนาะนี่แน่นอนก็ต้องได้มีการบริบทรักษามีการเบิ่งแยงนะเพื่อเฮ็ดให้ต้นไม้นั้นเติบใหญ่และก็เจริญงอกงามรวมทั้งสร้างระเบียบการคุ้มครองปกปักรักษาร่วมกับประชาชนแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบนั่นก็คือมีการคุ้มครองมีการสุบโยและก็ติดตามการจัดตั้งปฏิบัติโครงการขั้นส่วนกลางและก็ขั้นท้องถิ่นอีกอันนี้เป็นแต่ละโครงการสำหรับบรรดาหน้าเวียกจุดซุ่มที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในเวลาแห่งชาติอันนี้ก็แม่นได้กำหนดอยู่5เวียกจุดซุ่มนั่นก็คือสร้างอาชีพและแรงรายรับที่ว่ามั่นคงพัฒนาพื้นฐานโครงล่างและก็สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นและชาวชนบทคนควายระดมถึงเข้าอยู่ในการพัฒนาชนบทอันสุดท้ายก็คือปรับปรุงนิติกรรมและกลไกอยู่ในการเฮ็ดเวียกให้มีประสิทธิผลซึ่งบรรดาหน้าเวียกนี้ท่านเห็นว่ามีการเสื่อมโยงและก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้แม่นต้องได้จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันอยู่ในการปฏิบัติตัวจริงก็ต้องได้อิงใส่สภาพจุดพิเศษและความต้องการอันฮีบด่วนของแต่ละท้องถิ่นอีกเป็นต้นก็แม่นอยู่ในเขตชนบททางไกลซอกลีกอันนี้พวกเราก็ต้องได้ซุ่มใส่เวียกงานพัฒนาพื้นฐานโครงล่างนี่แหละท่านผู้ฟังไปพร้อมกับการพัฒนาอาชีพเขตชนบทอยู่ทงเพียงหรือว่าเขตที่ว่ามีการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างจำนวนหนึ่งอันนี้ก็ต้องได้พัฒนาอาชีพแรงรายรับที่ว่ามั่นคงและอื่นๆอีกตามแต่ละกรณีเพื่อว่ารับประกันให้การพันขยายเวลาแห่งชาติดำเนินไปอย่างมีวิทยาศาสตร์มีจุดซุ่มภาวะวิสัยและก็เทศเหมาะกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นอีกนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของก การคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ที่รัฐบาลเพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานนี้หั่นปรากฏผลเป็นจริงได้หาผลสำเร็จพวกเขาทุกคนนี่แหละก็ต้องได้เป็นเจ้าการนำกันเนาะในการปกปักรักษาในการคุ้มครองป่าไม้ให้มีความยืนยงเพื่อสภาพแวดล้อมบ้านเฮาเมืองเฮาจะได้ดีขึ้นเนาะบ่อนใดมีเงินใครปลูกไม้ทดแทนขึ้นก็สามารถปลูกได้อยู่ตามข้อแค่ใจหัวก็เช่นเดียวกันเนาะท่านสามารถปลูกได้เพื่อเฮ็ดให้ขึ้นความสีเขียวของป่าไม้นับมือนับลายขึ้นและท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการมอนี่ให้ได้หมดแล้วเวลาในรายการยังบ่ลายเจ้ทานได้เบิกบานมาซื้อกับเสียงเพลงและหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: หวยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่ผ่านปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่109ออกข้างวันที่15เดือนกรกฎปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวและสลากพัฒนาหาทับ45เสนอหับแขกเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเขตเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดตั้งลำนักหน่วยบานและกดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
1: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้

0: หมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาทที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงหน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนำพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเถื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างลำดับเลขบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะมีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่จะได้ขันเป็นขั้นที่1ในแก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่2และแก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่3และแก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่4และแก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่5

ได้แก่บัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลอดในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลอดตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกแซงได้ไปที่เงียบห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าแซงในตุ้มตั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลุนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลุนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเส้นหนในบ้านตกลงมาสู่บนหาบทำด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตั้งพงหน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มุ่งกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลุนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตั้งพงหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียนรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3

หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาแมนเพื่อระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเมนรวมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทลาดิสาคิดหวยพัฒนาบันทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์และจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาโดยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การจัดการออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดและจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์แม่งจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5งานภายในการหับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบอจีคาเปื้อนหรือมีห้อยความเป็นใดๆท่านจึงสามารถหับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องพกหน่วยบานกระทึนน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่109ออกข้างวันที่15เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข339375 339375เลข5ตัวได้แก่หมายเลข39375 39375เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9375 9375เลข3ตัวได้แก่หมายเลข375 375เลข2ตัวได้แก่หมายเลข75 75และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เกียรติออกมาประจำทีเพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45แม่นนำใส่ในบัตรทั้งหมด45ในบาทโดยจะเชียงออกหาในบาทมากเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10สลากพัฒนาหาทับ45ชื่อดึงเกมสมมติถือรางวัลได้5รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31พัฒนาหาทับ15รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กี่ถ้ามีรางวัลสะสมเงินจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข16หมายเลข16สลากพัฒนาหาทับ15รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5ล้าน2แสน63พันนั้น158ทีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข15หมายเลข15สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ2แสน10พันห้าห้อยสอดเจ็ดกี่และหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข27หมายเลข27ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้เอามาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ค้นคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่109ออกข้างวันที่15เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข339375 339375เลข5ตัวได้แก่หมายเลข39375 39375เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9375 9375เลข3โตได้แก่หมายเลข375 375เลข2โตได้แก่หมายเลข75 75เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45ได้แก่หมายเลข10หมายเลข31หมายเลข16หมายเลข15หมายเลข27 ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหอยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะเว้าถึงความหนาวซึ่งบางคนจะอาจจะว่าโอ้ถึงฤดูหนาวแล้วบ่ปานะจะถึงหรือบ่ถึงผู้ดำเนินรายการก็จะเว้าเกี่ยวกับเรื่องของฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นแล้วก็มีลมพัดแรงเฮ็ดให้หลายคนนั้นต้องใส่เสื้อผ้าหนาเพื่อว่ารักษาร่างกายให้มีความอบอุ่นเพราะว่าบางคนนี่โอ้อากาศเปลี่ยนหน่อยนึงนี่เป็นหวัดแล้วเด้หลายคนเวลาที่อากาศเย็นลงก็หันมาดื่มน้ำชากาแฟอุ่นๆกินอาหารร้อนเพื่อให้มันช่วยร่างกายได้แข็งแรงและบางคนก็บอกว่าโอ้ฤดูหนาวนี่ยามหนาวอากาศเย็นนี่นอนหลับกินได้กินแซ่บ แล้วก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นแต่ถึงแต่ก็ตามฤดูหนาวแม่นเวลาที่ดีสำหรับการอยู่กับครอบครัวและก็อาการสร้างความอบอุ่นอยู่ในครอบครัว
1: เมื่อเว้าถึงสภาพอากาศเฉพาะประเทศลาวเฮานั้นภาคเหนือและภาคใต้ของลาวมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมีสาเหตุลักๆมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์หลายอย่างคือระดับความสูงและภูมิสันฐานเช่นอยู่ภาคเหนือโดยทั่วไปแล้วแม่นมีภูสูงและภูผาป่าดงหลายเขตภูเพียงเสียงขวงและเขตอ้อมแอ้มความสูงที่เพิ่มขึ้นเฮ็ดให้อุณหภูมิลดลงเห็นให้มีอากาศเย็นตลอดปีและหนาวหลายในฤดูหนาว
0: ส่วนอยู่ทางภาคใต้มีพื้นที่ทงเพียงหลายกว่าภาคเหนือโดยเฉพาะกระเมนเรียบตามคำมาแค่แม่น้ำขององุ้ยจังเมนว่าเพี้ยนว่าผิดข่อยก็ดีเนาะถึงแม้นว่าจะมีภูเพียงเช่นว่าภูเพียงบริเวณแต่ระดับความสูงโดยรวมแล้วก็ยังต่ำกว่าทางภาคเหนือจึงเฮ็ดให้อุณหภูมิสูงกว่าแล้วก็ร้อนกว่าสรุปแล้วความแตกต่างทางด้านภูมิสัมพันธ์และก็ตำแหน่งที่ตั้งเมนปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดความแตกต่างของสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในประเทศลาวของเฮาในเมื่อเว้าถึงสภาพดินฟ้าอากาศแล้วรายการเพลงดังในอดีตในมื้อนี้ก็จะนำเอาเพลงที่ติดพันกับอากาศมาเปิดสู่ฟังเป็นเพลงที่มันเคยโด่งดังมาแล้ววาซันต่อไปในอดีตเพลงทวิตสำหรับรายการมื้อนี้ผู้ให้เนื้อห้องทำนองกระเมนสนองอุ่นวงและสอบวรพันธ์เพลงนี้แต่งขึ้นในปี1968นักห้องต้นฉบับเมนกอวิเศษเพลงนี้หลายคนมักห้องฮอดปัจจุบันนี้หลายคนก็มักห้องนั่นคือเพลงหนาวหมอก

0: ันทีเคารพเพลงหนาวหมอกถึงแม่นการเวลาจะผ่านมาหลายกว่า50ปีแล้วก็ตามแต่เพลงนี้ก็ยังดังก้องกังวานในมักหัวใจของผู้มักฟังเพลงทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าอยู่พอเป็นเพลงที่สะท้อนให้เห็นความหักในนาทีความหักความสวยงามของถิ่นฐานบ้านเกิดของสายชาติทหารบ่ว่ายุคใดสมัยใดการปกป้องอธิปไตยหรือนาทีปกป้องประเทศปกปักรักษาอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติจากการหุกหานหรือภัยข่มขู่ภายนอกนั้นแม่นหน้าที่ของทุกคนโดยเฉพาะทหารผู้กล้าแก่นทั้งหลาย
1: ท่านเตียงแผงความมั่นคงภายในและชายแดนแม่นสิ่งที่ตัดขาดจากกันบ่ได้การประจำการอยู่เขตชายแดนของทหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงภายในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติเช่นว่าการฆ่ามนุษย์ฆ่ายาเสพติดและอื่นๆนอกนั้นผู้ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นหัวป้องกันชาติที่อยู่ตามชายแดนนั้นก็ยังมีการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในขงเขตทุรกันดารของประเทศลาวของพวกเขาหลายพื้นที่ชายแดนแม้นเป็นเขตภูผาป่าดงเฮ็ดให้การเข้าถึงและการดำเนินงานไปด้วยความลำบากแต่ทหารแนวหน้าก็บ่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคเหล่านี้มันบ่หวาดหวั่นบ่ย่านกลัวพร้อมเสียสละทุกอย่างเพื่อชาติเพื่อประชาชนดังนั้นกองทัพและกองป้องกันชายแดนมักจะมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนหรือท้องถิ่นโดยเฉพาะการให้การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับทหารดังนั้นมันก็บ่แตกต่างจากคำว่าที่ว่าประชาชนกับทหารนี่ก็บ่ต่างจากป่าและน้ำหรือว่าป่ากับน้ำ
0: ความห่างไกลบ่ได้เป็นอุปสรรคถึงฐานที่ตั้งอยู่ชายแดนส่วนหลายมักจะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเฮ็ดให้การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานการบริการด้านการแพทย์และการตอบสนองสิ่งของที่ต้องการพบความยากลำบากเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์อาจจะบ่ได้ดีพอในเขตสุนบทและชายแดนเท่านี้ยังบ่พอพยาธิต่างๆเช่นไข้มาลาเรียไข้ยุงลายและพยาธิติดต่อจากน้ำและอาหารก็เป็นความเสี่ยงต่อชีวิตของทหารท่านฮู้บ่ว่าในประเทศลาวนั้นระเบิดที่ยังบ่ทันแตกยังมีหลายอยู่ในหลายเขตตามชายแดนลาวเวียดนามตามเส้นทางโฮจิมินห์และหลายๆแขวงยังมีความเสี่ยงจากระเบิดที่ยังบ่ทันแตกแต่ทหารกองกำลังป้องกันชาติก็บ่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคดังกล่าว
1: ปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ให้ความสำคัญในการสร้างสาพัฒนากำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อให้กลายเป็นกำลังที่ทันสมัยและเข้มแข็งเทือละก้าวการร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรประเทศใกล้เคียงก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเวียกงานป้องกันชาติป้องกันชายแดนเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยเฉพาะก็แม่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านมนุษยธรรมโดยรวมแล้วชีวิตการเป็นอยู่ทหารที่ประจำอยู่ชายแดนแม่นมีความเสียสละสูงประเสริฐกับความท้าทายทางด้านภูมิสันฐานและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งมันก็ลำบากว่าง่ายๆเนาะพร้อมทางการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจป้องกันชาติและช่วยเหลือประชาชนในเขตทางไกลศอกอีกในเมื่อเป็นจังซี้ต่อไปนี้ทางรายการเพลงดังในอดีตจึงได้นำเอาเพลงอีกเพลงหนึ่งมานำเสนอให้ท่านได้ฟังซึ่งเป็นเพลงดังที่นอนในหัวใจของหลายๆคนมานับสาว30ปีละเพลงนี้แต่งโดยชำนาญจงฮักนักฮ้องต้นฉบับกเมนบุญคำสิทธิเดชในเพลงที่ให้ชื่อว่าชีวิตทหาร

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ักแพงเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้นําเอาเพลงที่ติดทันกับชีวิตทหารมาเสนอให้ทานได้ฟังเพลงบางเพลงก็โด่งดังมากกว่า50ปีและมื้อนี้เพลงที่นําเสนอไปนั่นขอส่งเป็นกําลังใจแก่มิตรรายการที่เป็นทหารโดยเฉพาะผู้ประจําการอยู่ทางแนวหน้าหรือทหารชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเขตผู้ดอยอ้อมรอบไปด้วยผู้ผามป่าดงหรือแม่น้ำลำเซสภาพอากาศและความสะดวกสบายจะบ่เหมือนพวกเฮาที่อยู่บ้านอยู่เฮือนหรืออยู่ในเมือง
1: น้ำใจเสียสละความหักเสื้อแผงชาติพวกเขาจึงพร้อมในการเฮ็ดหน้าที่รักษาปกป้องชายแดนบ่ให้มีการล่วงล้ำหรือการละเมิดอาณาเขตจากคนที่บ่หวังดีบางเทื่อพวกเขาต้องอยู่ยามตลอดคืนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นอยู่ในเขตป่าดงพงไพรหรือพื้นที่ที่มีความคัดแย้งในชีวิตจริงพวกเขาคิดฮอดครอบครัวบ่ต่างจากพวกเขาที่อยู่ห่างไกลครอบครัวในเวลาที่เขาไปเวียกไปการไปงานแต่พวกเขาต่างก็มีความภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติและปกป้องดินแดนของตนเอง
0: นอกจากการปกปักรักษาประเทศชาติแล้วทหารชายแดนหลายคนเฮ็ดหน้าที่ช่วยชุมชนใกล้เคียงเช่นช่วยสร้างทางช่วยสอนหนังสือนักเรียนช่วยรักษาความปลอดภัยในบ้านนี่เฮ็ดให้พวกเขามีความสัมพันธ์กับประชาชนในท้องถิ่นแน่นแฟ้นสรุปแล้วชีวิตของทหารโดยเฉพาะผู้ประจำการอยู่ชายแดนแม่นเต็มไปด้วยการอุทิศตนมีความอดทนและมีจิตใจรักชาติมันบ่แม่นชีวิตหรูหราแต่เป็นชีวิตที่มีค่าและมีความหมายสูงสุดต่อประเทศ
2: ตอนเศร้าของทุกวันท่ามกลางหมอกหนาขาวกระจายผู้เขาสูงแห่งเมืองเหนือปกคลุมไปด้วยความเย็นสะท้อนเงาในสายน้ำซองที่ไหลผ่านแก้งหินท่ามกลางอากาศที่หนาวนั่นยังมีเสียงนกน้อยห้องเพลงค่อยๆดังมาจากตีนภูจังแมนมันเห็นให้หัวใจยิ่งมีชีวิตชีวาแต่ความอบอุ่นของความคิดฮอดและความหักก็คือแป่วไฟที่ยังสุมใส่ดวงใจยิ่งเฮ็ดให้คนไกลบ้านคิดถึงถิ่นเกิด
3: หลังจากไอหมอกขาวที่ปกคลุมภูเขาจางลงมีไอ้บ่าวคนหนึ่งเบิ่งแล้วเล้ามือร้อยเหมือนคิดถึงไผผู้หนึ่งหรือว่าเราคิดทอดเสาวังเวียงผู้มีเสน่ห์นั่นบ่ค่อยเข้าใจได้ความรู้สึกของเราดีว่าความหนาวและความอ้างว่างในดินแดนแห่งขุนเขาของเราเหนือบ่สามารถกั้นความคิดทอดเขาได้แม้แต่หมอกที่หนาจนมองบ่เห็นทางก็บ่สามารถบังรูปภาพในใจของคนที่หักได้ภาพของนางยังลอยอยู่ในความจำคงบ่ต่างจากดอกไม้ที่บานท่ามกลางลมหนาว
4: แม่นแล้วแดนเหนือในความหนาวของสายหมอกก็มีความงามในแบบของมันงดงามเป็นไปตามธรรมชาติที่เต็มไปด้วยพฤกษาที่มีสีสันสดใสสายน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆและนกน้อยที่ห้องก้องกังวานท่ามกลางความหนาวเย็นมันเห็นให้โลกอบอุ่นขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในแดนนี้เหมือนถูกจัดวางไว้ในจิตวิญญาณแห่งสันติสุขจนรู้สึกว่าแดนเหนือมันคือแดนสุขสมอุราที่เฮ็ดให้จิตใจงดงามให้มนทิน
3: แม่แล้วคือเจ้าว่าวนั่นล่ะแต่ความงามนั้นมันก็มีความเงียบเหงาเป็นเงาอยู่ในใจของไผคนหนึ่งเมื่อเขายังบ่มีคนแอบอิงความหนาวความคิดฮอดคนที่หักได้กลายเป็นไฟในม่านหมอกก่อนจะผ่านพาไปในแต่ละวันด้วยความหวังในชีวิตของผู้มีภาระหน้าที่ยิ่งใหญ
4: ่ในยามที่ความหนาวแห้งขุนเขาทะเลหมอกทหารผู้กล้ายังยืนอยู่อย่างมั่นคงในถิ่นกันดารที่ห่างไกลนั้นความหนาวและความโดดเดี่ยวบ่เคยกั้นใจของผู้มีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินกั้นความหักชาติและความหักของคนผู้หนึ่งที่ฝังอยู่ในใจเฮ็ดให้ทุกความหนาวกลายเป็นความอบอุ่นอันลึกซึ้ง

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาไปจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกๆท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อัดลงด้วยผลสำเร็จจางจบงามในตอนเช้ามื้อนี้กองประชุมคณะกรรมการซีนำแผนงานบีควาจัดขึ้นในเมื่อวานนี้6เดือนต้นปีนี้จีนได้ยกสูงความเหนียวแน่นของเศรษฐกิจอย่างบ่หยุดยั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงอัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอประชุมแห่งชาติณ ครุงแห่งจันทน์ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา1มื้อครึ่งให้เกียรติเข้าร่วมโดยสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศสายสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิ

0: ในระยะผ่านมาและการวางทิศทางแผนการในต่อหน้ารับฟังการผ่านมติกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของภาคและการคุ้มครองรัฐต่อเวียกการสื่อมวลชนในระยะใหม่หาฟังการประกอบความเห็น12หัวข้อที่ติดพันกับเวียกงานสื่อมวลชนโดยเฉพาะหัวข้อสื่อมวลชนแมนผู้ที่ปากออกแสงผู้ที่แท้งถึงใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิงถือเป้าหัวข้อพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโทรคมและปัญญาประดิษฐ์ให้เข้มแข็งเพื่อห้องรับเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ยกระดับการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้มีคุณภาพบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกหัวข้อพัฒนาบุคลากรสื่อสารมวลชนให้เป็นมืออาชีพและทันกับยุคสมัยหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอบรมสาวหนุ่มวัยหนุ่มในเงื่อนไขใหม่บทบาทของสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดในทั่วสังคมสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันกับสภาพการการร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและธุรกิจสื่อดิจิตอลใหม่ไปสู่คุณภาพใหม่บทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอบรมแนวทางนโยบายของภาคอยู่แขวงจำปาสักหัวข้อการปกป้องผลประโยชน์ของสื่อมวลชนในยุค 4.0 การนำใช้ภาชนะสื่อมวลชนในการปลุกระดมทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าร่วมการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ของภาคโอกาสเดียวกันนี้กองประชุมยังได้รับเกียรติฟังการอบรมจากสหายทองรุ่นศรีสุดิษฐ์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในต่อหน้าบางตอนสำคัญสหายได้เน้นนักว่า
1: ก็เข้ากับวิ่งเห็นน้ำกันแล้วความสำคัญของสื่อมวลชนมันใหญ่หลวงเท่าไหร่การพักตัวของผู้เป็นสื่อยิ่งตรงใดทบทวนเพื่อปรับตัวหลายเท่านั้นบรณัตจึงเสนอว่าเวลานี้ยิ่งกว่าเวลาใดมดสื่อมวลชนทุกประเภทของประเทศเราต้องมีความสมัครที่กลมเกี่ยวกันเฮียนหูซึ่งกันและกันเป็นประจำสื่อมวลชนต้องกำแหนงสภาพการที่พันแปรทางพันการกำให้ใดให้ถึกและอันใดเป็นอันผิดอันใดเป็นอันถึกอันใดแม่นการเสนอและการตำหนิติเตียนอย่างสังสรรอันใดแม่นการใส่ห้ายป้ายสีอย่างขาดกัญญาบังสัญญาธรรมอันใดแม่นแสดงออกเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าอันใดแม่นการที่มีจุดประสงค์เหยียบจันทำลายคนอื่นเพื่อเงินเพื่อความมั่นเพื่อความซักใจส่วนตัวยุคนี้ประชาชนของพวกเรามีความตื่นตัวสูงขึ้นแล้วสื่อมวลชนที่ดีจะบ่อยากกลัวที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความศรัทธาของประชาชนสื่อมวลชนลาวต้องพังพ่ายในบรรดาปัญหาที่เป็นอุปสรรคเพื่อก้าวเดินไปสู่การฮับใส่ประชาชนฮับใส่สังคมและสังคมจะสนองตอบมาด้วยความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อสื่อที่ดีของพวกเรา
0: ตอนให้กรมประชุมพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคในนามประธานกรมประชุมได้กล่าวปิดกรมประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้อย่างเป็นทางการ
2: กรมประชุมคณะกรรมการซีนำแผนงานบีควาจัดขึ้นในเมื่อวานนี้ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินนครเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางดาราวนกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางเบนนิต้าซัมเมอร์วิลล์รองเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเป็นประธานร่วมมีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจาก18แขวงและผู้อำนวยการวิทยาลัยครู8แห่งในทั่วประเทศเข้าร่วมท่านนางดาราวนกิตติพันธ์กล่าวว่าการร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬารัฐบาลออสเตรเลียได้สร้างมากผลที่แท้จริงและยืนยงต่อคุณภาพการศึกษาชั้นประถมในลาวขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนและยะยาวของรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งได้ช่วยส่งเสริมระบบการศึกษาของพวกเราและปรับปรุงโอกาสให้แก่เด็กน้อยในทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลศอกลีกและผู้ด้อยโอกาสการศึกษาแม่นพื้นฐานของชาติที่เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองพวกเราหวังว่าจะได้

0: สืบโตการเฮามื้อที่สำคัญนี้เพื่อประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศชาติสร้างระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเฮียนห่วมและมีประสิทธิภาพหลายขึ้นการขยายเวลาของแผนงานบีคัวได้เป็นขีดหมายอันสำคัญในระยะใหม่โดยอิงใส่ระบบที่เข้มแข็งที่ได้สร้างตั้งขึ้นแล้วในระยะเวลาเพิ่มเติม2ปีเน้นเถิงการส่งเสริมการเป็นเจ้าการนำพาเวียกงานที่ได้ปฏิบัติในทั่วประเทศการนำพาคันท้องถิ่นและการนำใส่บรรดาโคพบเห็นเพื่อนำพาการปรับปรุงคงเขตเวียกงานที่สำคัญประกอบมีความเสมอภาพยิงทรายและการเป็นผู้นำของแม่ยิงการศึกษาเฮียนห่วมการพัฒนาด้านภาษาการหับมือโตการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการสนับสนุนเด็กพิการและเด็กที่บ่เว้าภาษาลาวเป็นหลักอยู่ในครอบครัวได้ดีขึ้น
1: กองประชุมคณะกรรมการสีนำแผนงานบีคัวถือเป็นกลไกที่มีความสำคัญยิ่งในการทบทวนความคืบหน้าปรึกษาหารือกับยุทธศาสตร์บริมสิทธิ์เพื่อหับประกันการประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆของทางภาครัฐบาลให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์กีฬา5ปีก็คือการศึกษาแห่งชาติในกองประชุมมื้อนี้พวกเราจะได้ร่วมกันทบทวนผลสำเร็จของแผนงานให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางในต่อหน้าสิ่งสำคัญแม่นแผนงานบีคัวและที่2แม่นความก้าวเข้าสู่ระยะท้ายของแผนงานและได้ดำเนินการเสนอขยายเวลาปฏิบัติงานออกไปเติมอีก2ปีคือจนฮอดเดือนมิถุนา2028พร้อมทั้งจะได้รับฟังการนำเสนอและสนทนาเกี่ยวกับบางเวียกยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแขนงศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาที่กำลังสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเป็นต้นแมนการก้าเกี่ยมการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญศึกษาจากหาบก4บก3เป็น6บก3บก3
0: ท่านนางเบนนิต้าซัมเมอร์วิลได้กล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในการสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพในลาวพวกเราฮู้ว่าการเฮียนขันพื้นฐานแม้นมีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระยะยาวพวกเราเชื่อว่าเด็กทุกคนรวมทั้งเด็กหญิงและเด็กชายอยู่เขตห่างไกลโศกลีกหรือเขตด้อยโอกาสควรได้รับโอกาสเข้าเรียนและประสบผลสำเร็จความก้าวหน้าที่บรรลุได้ผ่านแผนงานบีคัวแสดงให้เห็นว่าการร่วมมือที่เข้มแข็งสามารถส่งผลดีได้คือแนวใดและพวกเขาหวังว่าจะได้สืบโตเฮ็ดเวียกร่วมกันในอนาคต
2: วันที่14กรกฎนี้ที่ห้องประชุมใหญ่กระทรวงยุทธาธิการและขนส่งได้จัดพิธีปาฐกถาลาวมุนเสื้อวันสั่งตั้งกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งวันที่13กรกฎครบรอบ75ปีโดยการเข้าร่วมของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้เกียรติขึ้นปาฐกถาเราคืนมุนเสื้อโดยท่านบุญจันทร์สินทวงศ์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเข้าร่วมมีคณะพรรคคณะนำสมาชิกพรรคพนักงานลักแรงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพิธีในครั้งนี้ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์ได้ยกให้เห็นประวัติความเป็นมาในระยะการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยต้นกำเนิดก่อนวันสั่งตั้งเป็นกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งซึ่งแขนงยุทธาธิการและขนส่งได้ประกอบส่วนเข้าในแขนงการรวมของกลุ่มเศรษฐกิจการเงินซึ่งได้รับการสั่งตั้งขึ้นในวันที่13สิงหาคม1950ต่อมาแขนงยุทธาธิการและขนส่งก็ได้แยกตัวออกมาเป็นเอกราชโดยกำหนดเอาวันที่13กรกฎาคมปี1951เป็นมือสร้างตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งการกำหนดแม่นอิงใส่บางข้อมูลทางประวัติศาสตร์แม่นถือเอาการสร้างตั้งแนวลาวอิสระและรัฐบาลลาวต่อต้านในวันที่13สิงหาคม1950โดยกองประชุมใหญ่จะรับรองเอาโครงการการเมือง12ข้อในนั้นข้อที่6ได้เขียนไว้ว่าขยายอุตสาหกรรมกสิกรรมและการค้าแก้ไขปัญหาคมนาคมขนส่งปรับแปลงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปฏิบัติการลดพรคาซาวนาและดอกเบี้ยซึ่งรัฐบาลได้ออกดำรัสของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่175ลงวันที่4มิถุนายน2016ว่าด้วยการรับรองเอาวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในวันที่13กรกฎาคม1951เพื่อเสริมสูเกียรติคุณงามความดีและวีรกรรมของบรรดาการนำพนักงานและผู้นำหุ่นก่อนที่ได้ประกอบส่วนสร้างตั้งปกปักรักษาและพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งจนกลายเป็นเสาค้ำสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งของลาวตลอดระยะ75ปีผ่านมาได้เฮ็ดให้โสมหน้าของประเทศเฮามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงอย่างรอบด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการยกสูงขึ้นอย่างบ่จุจังเวียกงานโยธาธิการและขนส่งได้กลายเป็นพื้นฐานด้านสังคมการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบ อันหนักแน่นที่รับประกันระบอบใหม่ของพวกเขาให้ยืนยงคงตัวสามารถผ่านผ่าอุปสรรคสิ่งท้าทายตรวจสอบต่างๆและสืบต่อก้าวขึ้นตามเส้นทางที่ภาควางออกตลอดระยะ75ปีผ่านมาโดยเฉพาะนับแต่การปฏิบัตินโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคในปี1986เป็นต้นมาคะแนนยุทธาธิการและขนส่งยังได้ผลสำเร็จอย่างสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชาติระบบตารางเส้นทางในขอบเขตทั่วประเทศเป็นต้นเส้นทางขัวทางเรือสนามบินและระบบขนส่งได้รับการฟื้นฟูก่อสร้างและขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการร่วมมือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การสากลเฮ็ดให้ระบบคมนาคมของประเทศเฮามีความสะดวกและศูนย์กลางหาท้องถิ่นกับบรรดาประเทศอ้อมข้างเสื่อมยงทุกภาคพื้นสากลและห้องรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาพิธีปาฐกถาในครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาอบรมและก่อสร้างให้พนักงานรัฐกรภายในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อกับมูลเสื้ออันดีงามของแขนงการส่งเสริมความสามัคคียกสูงความรับผิดชอบและนำใช้ความรู้ความสามารถเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสืบต่อสร้างแขนงการโยธาธิการและขนส่งให้มีความเข้มแข็งทันสมัยและสามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศในยุคใหม่
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่12กรกฎาคมนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแห่งชาติจีนได้ประกาศข้อมูลแสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้ตัวซี่หวัดหลายตัวที่ส่องแสงให้เห็นถึงคงเขตการค้ากับต่างประเทศการลงทุนและอื่นๆได้มั่นคงและดีขึ้นภายใต้การค้ำสู่ของนโยบายมหาภาคที่ตั้งหน้าความเหนียวแน่นของเศรษฐกิจจีนได้ยกสูงขึ้นอย่างบ่ชุดยังใน6เดือนต้นปีนี้ในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจการค้าสากลเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวการค้ากับต่างประเทศของจีนได้รักษาท่าเอียงที่ดีงามจำนวนเที่ยวบินขนส่งสินค้าสากลเฉลี่ยต่อมือได้เพิ่มขึ้น 4.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่ายความต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่ถือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนนั้นได้รักษาความฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกำลังกายเป็นกำลังแห้งอันเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นหลาย
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่12กรกฎาคมนี้ว่ากรมภาษีและอากรกัมพูชารายงานว่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มแผ่นแพรเกิบและสินค้าเพื่อการเดินทางของกัมพูชาในระหว่างเดือนมังกรถึงเดือนมิถุนายนปีนี้มีมูลค่าทั้งหมด 7,990 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนบทรายงานระบุว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแผ่นแพรเกิบและสินค้าเพื่อการเดินทางแม่นแหล่งและหาบเงินตาต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของกัมพูชากวมเอา 46% ของการส่งออกทั้งหมดโดยข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพแสดงให้เห็นว่าแขนงอุตสาหกรรมนี้ประกอบด้วยโรงงานและสาขาหลายกว่า 1,800 แห่งมีพนักงานประมาณ1,100,000 คนทานชงเมงเดวิดห้องผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาจีนอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชากล่าวว่าการเติบโตดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของตลาดส่งออกของกัมพูชาหลังจากเข้าร่วมสัญญาการร่วมมือเศรษฐกิจรอบด้านภาคพื้นและข้อตกลงการค้าเสรี2ฝ่ายกับจีนสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้เพชรสมนพงษ์พญโยสิทธิ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

การทำบุญทำความดีด้วยศรัทธาย่อมนำมาซึ่งความเจริญทั้งกายและใจสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงค่ำคืนนี้มาพร้อมกับความมุ่นซื่นฝากต้นให้กับเพื่อนมีรายการที่หักฟังอยู่ทางบ้านหลายทานปฏิบัติหน้าที่ของภายลาวสำเร็จสิ้นสิ้นก็เป็นมีความดีมุกดีใจเอาท่านใดที่ยังบ่ทันแล้วบ่ทันกับสำเร็จเสร็จสิ้นเทือกับสืบต่อเนาะในมือต่อไปสำหรับคำคืนนี้ขอเป็นกำลังแห่งใจฝากข้อมูลเสริมด้วยเสียงเพลงและมือนี้มันนำเอาบทกราบก่อนมาสั่งข้อมูลเสริมให้ทานได้รับฟังเนาะบทก่อนที่จะเสนอก่อนทำอิฐจากสายเซรัมเผาขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานจงมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของทานทุกประการบทก่อนมีสื่อว่าคาถาฝากหักคาถาดีโซนีประเสริฐยิ่งนักหนาเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐหลายควรมีไว้ท่องขึ้นใจให้จำแจ้งสาธยายจาจมทุกคำคืนเที่ยงเศร้าจิตใจมันบำเพ็ญคาถาดีดวงนี้มีหกซอควรจดจำขึ้นใจอย่าลืมหลงทุกคำอย่าผิดเพี้ยนทูปเทียนบุญบุพพาพร้อมบ่มีก็ตามสานเพียงแต่ทองถูกมือศักดิ์สิทธิ์แท้บ่ต้องลองโซ่ที่หนึ่งว่าไว้ให้หักวัดเหมือนเหือนและบ้านตนปัสสาสนสาวขุดพร้อมผสมสมณีนั้นสามัคคีกันสร้างหักษาเสริมพร้อมพรรมทุกวันคืนให้นั่งน้อมวันสินเข้าห่วมบุญโซ่ที่สองจงจือมันเฮ็ดเวียกและชีวิตทำหน้าทีการหยังจงใส่ใจอย่าวางเว้นทั้งการเว้นแรงคืนค่อยหนาวหนักหรือห้อนเห็งทำเวียกงานอย่าให้ข้างวางทิ่มให้เสื่อมเสียโซ่ที่สามทองให้มันหักลูกเหมือนกับตนหักตนพอเพียงใดก็หักไปเสมอดามติดตามทางปกป้องสิทธิสอนความสลาดทั้งประกาศหยกย่องตักเตือนป้องแนะนำโซ่ที่สี่ดีเลิศล้นประเสริฐยิ่งเหลือที่สุดยกสูงความเป็นมนุษย์ให้ทั่วถึงกันพร้อมคือหักประสาสนเหมือนญาติพี่น้องห่วมอุทรเดียวสิทธิประสาธิปไตยทุกคนจงสู่ไว้ให้ยืนมั่นมื่นเสถียรโซ่ที่หาสำคัญเทประเสริฐยิ่งเหนือชีวิตยิ่งกลัวนินนองาเพชรเงินคำแก้วราคาหลายเหลือล่ำอย่าวางใจและประมาทหักประเทศชาติให้ยิ่งล้นเหมือนแก้วแกนใจโซ่ที่หกนั่นแกนกล้าเป็นยอดยิ่งจอมมุกสุขจะยืนยงยังแก่คนทางคายคนทั้งหลายควรน้อมอย่าลืมไรให้ร้อยลาหากศาสนาให้กึ่งพร้อมเพียงกรรมแกนใจคาถานี้หากเฮ็ดได้บำเพ็ญพ้องให้เป็นกิจประสาลาวทั้งผองสิมั่นคงเสถียรมั่นขอแก่ลาวทั้งค่ายจงเฮียนเอาให้ท่วนทั่ว
ชาติเจริญก้าวหน้าประสาเสื้ออยู่กระเสริมเทนา

กดกรจากสายซีลำเผาเป็นกรทำเอียดจากรายการพรมเสียงเพลงที่ผ่านไปว่าจะสร้างความเซิญให้กับเพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีเนาะท่านใดที่มีความรู้ความสามารถก็จะสุเริงเขียนบทกรหรือว่าจะเป็นบทเรื่องสั้นก็ได้เนาะประกอบส่วนมูลเซิร์นนำรายการนี้ยินดีที่จะเอาผลงานของทานมาออกสู่รายการบทกรและเสียงเพลงให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันทั่วประเทศเลยเนาะเอากรต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาวาดอกซ่อนดอนโขงขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานในกรที่มีสื่อวา

บุญกฐินสำเร็จแล้วต่อธาตุใหญ่เจดีหลวงเดิมดาเคยมีมาต่อใส่บุญวัดองค์ตื้อจากนั้นหวนมาตั้งวัดอินแปงสืบต่อแล้วจิงโจรเคลื่อนย้ายวัดไตกำเขตเหนือเป็นการไข่ปองให้ระดูเริ่มมีบุญบุญกินเกียงบุญกะเลอสาวเผ่าลาวเห่าลวนวันศาสตร์สองธันวาแล้วเลยไปบุญปีใหม่ส่งท้ายปีเกียมใส่ง่ายทุกคนได้ใส่ใจต่อไปก็เมนเข้ากุดเวียดกุดจีนแม่งเมื่อถึงเดือน3ฮีดไข่ประตูเราขอบใจบุญคุณเข้าสลองงานบุญเข้าจีตกเล่งประเพณีฮีด12กาไว้ให้คนหู้ห้ำเพิงทุกบุญบุญจะต้องเอาใจใส่ให้เหมาะสมพองใส่ในจิตใจเพิงตนเองกุมโบเมนทำเอาหน้าคนมาโฮมหน้าใหญ่คว่ำผ่องใสต้องถือต้องคองเข้าโบเปลี่ยนแปลงเทศการสืบสร้างบุญทองเที่ยวตามมาสร้างสีสันสำนึกให้เขตแขวงเหนือใต้หู้ขาคุณนำใส่โฆษณาการทองเที่ยวเพื่อคนลาวเขตต่างดาวมาหู้เพื่อสมบุญพระเวทเริ่มต้นใส่เดือน4มาถึงเดือน5กุดสงการปีใหม่ลาวเดิมเข้าลายบุญในฤดูแล้งกินทานเสริมทรงเพื่อจิตใจพี่น้องทำสร้างจงหินตองมากับบุญตองเมียนฝุ่งขี้เหงื่อมีหลายคนคือตัวการผลิตให้เกิดกองเต็มบ้านย้อนว่าการกินไส้คองคายหุ่มห่อแล้วบุญของพวกนี้ถ้าคนหากบ่เมียนซีเมนต์กุ้มใส่ดังการจ่ายก็ต้องคิดไหลพอดีแล้วบุญมีคนถามหนี้หลายถึงบ้านอ้างว่ากินทานนี้จำเป็นต้องใส่ใจคลำเด้ออย่าได้เว้าเป็นน้ำเจ้าผู้จ่ายเงินนั่นแล้วสติต้องเพียบพร้อมการใส่ใจอย่าฟุ่มเฟือยเงินสีนอนในถุงออกแห่งงานหาได้ย้ำเมื่อเงินหมดแล้วอย่าเผลอตัวขิดตามระวังซอกแบบแนวผิดทางกฎหมายเพิ่นมีไว้แล้วสิพาเจ้าเข้าห้องขังนั่นแหละ

บุตรก่อนที่มีสื่อว่ายามบุญอยู่บ้านเฮาประเทศลาวนี่ก็โอ้ยามบุญนี่ก็แม่นมีทุกตลอดปีเลยเนาะก็หลายบุญคือจังบุตรก่อนได้อ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั่นแหละทุกๆเดือนก็จะมีบุญเนาะบุญประเพณีประจำปีของคนลาวเฮาได้ปฏิบัติกันมาสืบทอดกันมาจังใดก็แล้วแต่เนาะจะมีบุญมีงานมีแขกไปไทยมาก็แล้วแต่ให้ทุกคนมีสติในการใช้จ่ายเงินคำกำแก้วอย่าฟุ่มเฟือหลายเพิ่นว่าและพร้อมกันนั้นการเฮ็ดบุญขี้เหงื่อเนาะอันนี้ก็ต้องพร้อมพากันเก็บเมี้ยนให้ดูแล้วมีความสะอาดงามตาอยู่เสมอเนาะเอาฟังก่อนต่อไปจากรูปแดนสร้างงามขอมอบเป็นความมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานบทก่อนของเพื่อนซื้อว่าฝากถึงนาง

นางเอ๋ยคนผู้งามคือจั่งน้องไผ่โลหล่อมาหรือเทวาอินพรหมเพิ่นลงมาเต็มอ้ายนี่แหนมแล้วใจฟองอยากเป็นชายในวันแต่งนางเดอกเพเพหมุนมังยามเห็นหน้าแล้วห่างไกลขอวอนนางจงได้ไข่ข้าวดอมทรายเดทอนอย่าได้คุยโอหังกล่าวจาคำให้คิดเบิ่งแม่นางงาพุ่นยังเป็นแนนกำผ้าบ่าวเงาะป่าคนหูพายยังได้ลดจนาพุ่นตัวสุมุนท้าว่านั้นสินใสเรื่องลือนามยังคู่กลุ่มพันหยักอยู่นอนสมซ้อนบ่ว่าตีงามงอนน้องสิมองเมินคนคือพี่บ่ไงดีแปรเปลี่ยนปีนกับเรื่องที่กล่าวมานางเอ๋ยส่งเฮามาคู่ข้างสั้นต่างสกุลไก่เบิ่งดูให้เขาคนทั้งของซาลือเขียนไว้ให้คือกับนางอ้วหักคุณรูบาบาวบาเจียงหักแจมเจ้ามาลงน้องบลายคำตูมบดจำจากเจ้าเตียวนาดนางแทงหักบดจานผ่าแดงไออ้วนพะนวลน้องลีลาวดีลือก้องเลวตะหักบดเหี่ยวสองเฮามาเกี่ยวฟันพันเข้าเป็นคู่ของ

เป็นยังไงท่านผู้ฟังรับฟังเสียงเพลงผ่านไปพร้อมบทกลอนจากลูกแดนสร้างงามเพิ่นให้เสื้อว่าฝากถึงนางเพิ่นว่าคนผู้งามคือจังน้องผู้ใดเนาะรอหลอมมาว่าซั่นหรือว่าแม่นอินเทวาเพิ่นบอกได้เต็มแต่งลงมาว่าซั่นเห็นแล้วก็โอ้ยใจมันฟ้องว่าอยากเป็นทรายเป็นคู่ในวันแต่งของน้องนั่นล่ะว่าซะเนาะเอาหวังว่าบทกราบก่อนพร้อมเสียงเพลงที่ผ่านไปคงจะเป็นทีประสบอารมณ์หรือว่ากอมนอนของทุกท่านได้เป็นอย่างดีหลายท่านนอนแล้วแต่ว่าผู้ที่ยังบ่ทันหลับนอนก็ขอมอบเป็นความมุ่นเสริญให้กับทุกท่านหรือว่าท่านที่ไปเวียกไปงานในยามค่ำคืนอยู่ในระยะใส่รถอยู่กับขอให้มีความปลอดภัยมีสติในการใช้ยนต์ยานพาหนะและก็ขอให้กลับบ้านกลับเฮือนด้วยความสวัสดีภาพเนาะหับฟังก่อนต่อไปเป็นบทเขียนจากหนูคิดพรหมวงศ์ขอฝากเป็นข้อมูลซื้อให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วขอให้ท่านจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เรียกงานของท่านทุกประการบทก่อนมีชื่อว่าสาวงามงามเด๋ดวงดอกซ้อนดอกบัวบกงามเต็มกกจูมบานด่านดินดอนดาวงามสาวดินเด่นใต้สุขุมาเมืองมิ่งงามหญิงเจ้าเพนภายใหญ่ทรายนี้อ่อนละไมงามสะอ่อนอ่อนอ้อยน้อยหนุ่มสุมสาวเปียบดังดาวเหยืองแสงส่องแยงเหยืองฟ้าสุขุมาเมืองใต้เด่นไก่ขานเขตเป็นเหตุใจไฟฟันเหี่ยมนั่นจิงตาวมาในเมื่อมาพบพ่อแนวนอนามหญิงน้ำใจจริงยิ่งมีสิ่งดีหลายด้านเวียกงานการผลิตสร้างนางงามเคียงคู่ควมหู้เทียมเท่าอายหลายด้านเท่าสายหลายสิ่งหญิงเหตุได้ไก่กลัวความงามเกินกลัวนามแนวหญิงเหตุหญิงใจแท้งามบ่แปรผันปีนประเพณีเคียงคู่วัฒนธรรมคู่พร้อมศึกษาสั้น

0: พิ่นว่าสาวงามทางเมืองสุขุมาเขตถิ่นดินใต้เพิ่นเด้อว่าซั่นได้ไปพบไปเห็นแล้วโอ้ยจังแม่นเป็นตาสะอ่อนอ่อนซอนหลายเด้อบัดน้องยิ้มและจ่าเว้าอ่อยมาเพิ่นว่าเหมือนดังดาวเปล่งแสงส่องลงเยื้องมาแต่บนฟ้าเฮ็ดให้ผู้ที่ได้เบิ่งได้แยงและไฟฝันอยู่ตลอดเวลาเพิ่นว่าเนาะยามได้พบได้เห็นสิแล้วคนจบคนงามก็ไผเห็นเห็นแล้วก็เก็บมาไฟปองคิดฮอดคิดถึงอันนี้ก็แม่นเป็นของธรรมดาเนาะยังสันกาฝากฝากเป็นความสุขมุนเซินให้เด้อมีรายการแถมฟังทั่วประเทศและพิเศษก็แม่นขอบใจเจ้าของบทกรที่ผู้เขียนเพิ่นชื่อหนูขิดพรมมะวันที่ได้ประกอบส่วนบทกรมาทางรายการบทกรและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้ขอให้ทานจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของทานทุกอย่างเนาะมาฟังบทกรต่อไป
1: จากทีวาอรุณหลัดขอมอบเป็นความมุ่งเสริมให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานในก่อนที่มีสื่อว่า

ประเทศชาติฝนเปียกไห้อุทยานใหญ่แดนเขียวกว้างขวางงามสวยสดทั้งมีมวลล้นอุดมดินแดนน้ำสัพพะแนวหลายหลากแต่ว่าถึงจะงามหยาดย้อยคันว่าหัวบ่ล้อมคุยสิเข้าย่ำหนีแท้แล้วดังนั้นเฮาควรโหมหูบทอนเป็นก้อนใหญ่พลังจิตสดสวยกันคนขวยโซกหามาได้ผู้เป็นหลักผู้เป็นข้าวประสานกันมั่นเกณฑ์แสนจะบุเบียดยูคงบุเตืองต่อยติงดอกหนาเพราะว่าหัวเมื่อล้อมหัดแน่นจะบ่วันเวไหวมีน้ำเททึนทึบตื่มเติมแห่งกาเสิร์นมาแม้เสิร์นมาเข้าคุยบักเลเข้ามาหมอเบิ่งตีบอกว่ามันต้องเมียนตายม่วนครอบน้ำนั่นแล้วถ้าว่าหัวหล่าลมผู้โดกพังหัดลักก็เพพังเสียโคนแขนคอนให้มันบ่เหนียวหนาแน่นแก่นในมั่งมุนแม่งเมื่อสุนสุกต้องสิเซล่มลาวลงเป็นบ่อเสิร์นเถิดถูกสำสันจงพ่อมพำประสานแหงกันคอนเป็นกำลังแหงหลวงสวยสุกโสมส่วนอยู่สู้ลูกหลานเล่นร่อนสายสกันที่กล้ากันให้เป็นหัวป้องกันเป็นนามกันกีดกันพวกมารให้ที่ก่อกวนนั่นหอน

เอาหู้ของทราบจากทีวาอรุณรัตน์เป็นบทกลอนที่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการรับฟังอยู่ทางบ้านพร้อมเสียงเพลงขอขอบใจทุกท่านเด้อเทเกียรติตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงมาแต่ต้นจนถึงเวลานี้สมควรเวลาที่สิได้มาลาพักจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เปิดวิทยุมาฟังขอบใจมิตรรายการที่ได้มีแห่งใจมีบทกลอนมาห่วมกับรายการของพวกเราขออวยใจพรความสุขสุขดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได

0: สบายดีพ่อแม่ลุงป้าเอาอาสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องป้องปายมดสุผู้สุคนขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างมิตรรายการครับก้อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทาในยามค่ำคืน
1: ชาตินี้คงมี
0: บอกว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งหนใดประกอบอาชีพใดกำลังพักผ่อนอยู่หรือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในเวลาค่ำคืนแบบนี้ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะให้เวียกเฮ็ดงานไปน้ำหรือว่าพักผ่อนย่อนใจนอนหลับพักผ่อนหาฟังรายการของพวกเขาเป็นทำได
1: ้
0: หลากหลายคนหลากหลายสังคมหลากหลายอาชีพแตกต่างกันไปบางคนก็มีเวลาเฮ็ดเวียกกลางเว้นกลางคืนได้พักผ่อนนอนหลับบางคนก็ได้มีเวลาเฮ็ดเวียกกลางคืนกลางเว้นก็อาศัยเวลาตอนสวยตอนกลางเว้นนี้พักผ่อนนอนหลับก็แล้วแต่ตามไลฟ์สไตล์หรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันบ่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็แล้วล้วนแล้วแต่ท่านผู้ฟังก็ขอให้รายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่เป็นเพื่อนครับก้อมมิตรรายการในยามค่ำคื
1: น
0: และกลับคืนมาพบกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในมื้อนี้ต้องจากจะมีเสียงเพลงมาสร้างความมนซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วต้นกล้วยก็นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และก็สิ่งต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่มิตรรายการให้ได้รับฟังในยามค่ำคืนบรรยากาศดีๆแบบนี้เสื่อว่าหลายคนแน่นอนรอท่าติดตามรับฟังว่ามื้อนี้ต้นกล้วยจะนำเอาเรื่องใดมาเล่าสู่ฟังแต่ว่ามาพบกันในขั้นทำอิฐมอบเสียงเพลงสร้างความสดชื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: ได้พดโม้จำเดนเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้ววางเงินลาวบุมิคาหาวางเงินขี่เพื่อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปีแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แล้มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปลาเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดปลาแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ปลาไม้และระบบนิเวศใด
1: แมนย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดปลาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ปลาอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

นตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าหู้สำคัญเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะละก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมสร้างสีสันในยามค่ำคืนทรงมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นจะตัดสหูมาเป็นพระพุทธเจ้าในศาสดาของพวกเราปัจจุบันนี้นั้นถือว่าบ่แม่นเรื่องง่ายท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพอสหูบอกว่าก่อนที่ดวงจิตดวงหนึ่งสิได้ตัดสหูเป็นพระพุทธเจ้าใดนี่เพิ่นต้องผ่านผ้าอันใดมาเด้เส้นทางการก้าวสู่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบ่ได้โหยด้วยกีบดอกไม้ท่านผู้ฟังแต่ว่าต้องได้แลกมาด้วยเลือดเนื้อและก็ชีวิตผู้ที่ว่ากาตั้งความหวังอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าพวกเฮาเอิ้นเพิ่นว่าพระโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังมีความหมายว่าผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดีแล้วก็สร้างสมบุญบารมีเพื่อที่จะมุ่งหวังตัดสหูเป็นพระพุทธเจ้าภายในอนาคตการทางหน้าคำว่าพระโพธิสัตว์มีความหมายมาจากภาษาสันสกฤตท่านผู้ฟังคำว่าโพธิสัตว์โดยที่พระโพธิสัตว์นั้นมีการแบ่งประเภทออกเป็นตามแต่ละไสยะที่มีความอดทนแตกต่างกันหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าอสงไขยฮู้บ่ว่าระยะเวลาหนึ่งอสงไขยนั้นยาวนานซ้ำใดถ้าผู้ฟังมันเทียบเท่ากันกับภูเขาหินหนาทึบที่ว่ามีขนาดกว้างและก็ยาวและก็ความสูงข้างละ16กิโลเมตรในทุกๆ100ปีก็จะมีคนเอาผ้าบางๆมาลูบภูเขาหินหน่วยนั้นเพียงแต่1ครั้งต่อ100ปีก็เฮ็ดแบบนี้เรื่อยไปจนว่าภูเขาหินนั้นลุยเหี้ยนหาเพียงอันนี้แหละเทียบเท่ากันกับ1กับส่วนคําว่า1อสงไขยนั้นแม่นตัวเลข1แล้วตามด้วยตัวเลข0อีก140โตจึงเทียบเท่ากันกับ1กับขนาดว่าคิดภาพตัวเลขซื่อๆนี่ก็วินหัวแล้วท่านผู้ฟังในความเป็นจริงแล้วระยะเวลาดังกล่าวนี่แม่นเส้นทางที่ว่าพระโพธิสัตว์เพิ่นต้องใช้ในการบำเพ็ญเพียรภาวนาในการสร้างสมบุญบารมีโดยที่ทางการสร้างบารมีของเพิ่นก็มีอยู่3ประเภทท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเราจึงกลับคืนมาหับฟังนํากันตื่มตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปหับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาฟังตื่มอีก

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามไหม้ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหากประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ท่อคล้องตีได้ก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องเล่ามานำเสนอควบคู่กันครับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศในยามค่ำคืนส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืน
1: คอยเฝ้าคอย
0: และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงมวลๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการราตรีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้ยังฟังฝัน
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่3ประเภทก็คืออันที่1นี่แม่นปัญญาที่กับหมายถึงพระโพธิสัตว์ที่ว่าเป็นสายปัญญาซึ่งว่าในสายนี้นั้นเน้นที่การใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาในการคิดและก็ตัดสินใจที่ว่องไวพระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์ปัจจุบันของพวกเฮานี่ก็ถือว่าเป็นสายปัญญาที่กับเพราะว่าเพิ่นใช้เวลาในการสร้างสมบารมีทั้งหมดถึง20อสงไขยกับอีก 100,000 มหากัปถือว่าแบ่งเป็นระยะคิดในใจอีก7อสงไขยแล้วก็อาปากออกบอกไทยบ้านหรือว่าเอ่ยปากเว้ากับคนอีก9อสงไขยแล้วก็ระยะที่ได้รับพุทธพยากรณ์อีกแล้วนั้นก็ต้องได้มีการสร้างบารมีเพิ่มอีกถึง4อสงไขยกับอีก 100,000 กัปฟังบางแล้วรู้สึกว่าจะแม่นใช้เวลาดนนานแต่ว่าอยู่ในทางพุทธศาสนาอันนี้ถือว่าไวที่สุดแล้วท่านผู้ฟังประเภทที่2ที่แม่นศรัทธาธิกะในสายนี้นี่อาจจะเป็นปัญญาที่บ่แหลมคมเท่าสายที่1แต่ว่าเพิ่นจะเน้นไปที่ความศรัทธาเป็นสําคัญย้อนว่าใช้ปัญญาน้อยกว่าก็เลยต้องได้เรียนรู้ทั้งผิดทั้งถูกหลายเท่าโตในสายศรัทธาธิกะนี่ก็ใช้เวลาสร้างบารมีทั้งหมดถึง40อสงไขยกับอีก 100,000 กัปคืออยู่ในใจประมาณ14อสงไขยและก็อาปากเว้ากับคนทั่วไปอีก8อสงไขยและภายหลังพุทธพยากรณ์อีก8อสงไขยกับ 100,000 กับท่านผู้ฟังและก็ประเภทที่3นี่แม่นวิริยาธิกะคำว่าวิริยะมาจากภาษาสันสกฤตท่านผู้ฟังแปลความหมายก็คือความเพียรความพยายามโดยที่ในสายนี้นั้นต้องได้ใช้ความพยายามหลายที่สุดใช้เวลายาวนานถึง80อสงไขยและก็กับอีก 100,000 มหากัปใช้เวลาคิดในใจประมาณ28อสงไขยอาปากเว้ากับคนอื่นๆอีก36อสงไขยและก็ภายหลังมีพุทธพยากรณ์อีก16อสงไขยกับอีก 100,000 กัปซึ่งเราสืบต่อกันมาว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่เพิ่นจะมาตรัสรู้ที่มีชื่อว่าพระสี่อริยเมตไตรเพิ่นก็เป็นพระพุทธเจ้าในสายวิริยาธิกะนี้เช่นกันท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นแล้วก็จึงค่อยกลับขึ้นมารับฟังตื่มอีกในระยะต่อไปของรายการนํากันท่านผู้ฟัง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ไอพดโม้งจำเดนเลนหาเงินไส้กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขี่คือโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
3: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
2: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
3: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
2: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
3: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
2: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแตสัตว์น้ำสัตว์ปลาประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
4: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ปลาสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ่มีเสื้อผ้าฝ่าเฮือนดีพอรียูทุกบ่มีเข้าอยู่ทองสินอนรียูบ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆเรื่องเล่ามานำเสนอแล้วก็ควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามค่ำคืนส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ถ้าผู้ฟังที่เคารพได้รับฟังผ่านมาถึง3ประเภทในการบำเพ็ญเพียรหรือว่าสร้างบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่เพิ่นจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฟังมาฮอดนี้ก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าในระยะเวลายาวนานจนนับบ่ฮอดนับบ่ถึงปานนั้นนี่เพิ่นเอาไปใช้เวลาให้อันใดกระดอกกระเดียหลายปานนั้นยาวนานปานนั้นท่านผู้ฟังคำตอบก็คือเพิ่นใช้เพื่อสร้างสมบารมี30ทัศน์ได้แก่คุณธรรม10ข้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขันธ์ปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาโดยที่เพิ่นต้องได้สร้างสมให้ถึงความเข้มข้นและก็บารมีระดับต้นการยอมสละทรัพย์สินเงินคำจังสิเป็นต้นๆ นี่แล้วก็รวมไปถึงสมบัติแล้วก็ลูกเมียให้เป็นทานได้จนถึงว่ายอมสละอวัยวะแขนขาหรือว่าควักเอาหน่วยตาของตนเองออกให้ผู้อื่นได้ส่วนระดับที่สูงสุดก็แม่นปรมัตถบารมีโดยที่ยอมสละถึงชีวิตตนเองยอมตายเพื่อรักษาธรรมยอมตายเพื่อที่จะช่วยสรรพสัตว์ท่านผู้ฟัง
1: อยากเห็นเวียนจันทร์น้องต้องฝันทุกวันเวลา
0: และอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาเพิ่นเล่าว่าเลือดที่พระโพธิสัตว์หลั่งออกมาเพื่อให้เป็นทานตลอดการเวียนว่ายตายเกิดมีปริมาณมหาศาลยิ่งกว่าน้ำอยู่ในมหาสมุทรในโลกรวมกันหน่วยตาที่เพิ่นควักออกมานั้นเพื่อการบริจาค ก็มีจำนวนหลายกว่าดวงดาวที่อยู่ในท้องนภาและซีนในห้างกายที่เพิ่นปาดออกมาเพื่อเป็นทานนั้นก็มีหลายกว่าพื้นแผ่นดินพื้นธรณีท่านผู้ฟังจังซั่นแล้วจึงเห็นได้ว่าการก้าวสู่ฐานะของพระบรมศาสดานั้นบ่ได้มาย้อนโศกสตาท่านผู้ฟังแต่ว่าย้อนความเพียรพยายามเกินกลัวขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตที่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนับครั้งบ่ถ้วนศาสนี้เกิดเป็นเทวดาศาสหน้าตกอยู่ในขุมนรกบางศาสก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าดวงจิตที่ว่าตั้งมั่นกำหนดไว้แล้วว่าบ่มีอันใดเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจทุกการเกิดทุกการตายทุกการเจ็บปวดล้วนแล้วแต่แม่นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์สรุปแล้วตำแหน่งพระพุทธเจ้านี้ถือว่าบริถึกจับจองหรือว่าสงวนสิทธิ์ไว้ให้เพียงแต่ผู้หนึ่งผู้เดียวทุกคนล้วนแต่มีสิทธิ์มิตรรายการท่านใดที่ว่ารับฟังอยู่ในตอนนี้นั้นถ้าว่ามีจิตใจเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งเพียงพอก็สามารถที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ได้เช่นกัน

0: องแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

อดสาสู้เพียนไปให้ถึกป้องคุณอาจารย์ยกใส่เก่าขนึ่งไว้อย่าสุลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆมานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมอบให้มิตรรายการอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืนส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนและก็ได้ผูกบันบนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอตนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลานั้นยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดก็จะปิดท้ายรายการด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านเบิกบานกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการสิ้นสุดลงหลังจากนั้นทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องให้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ไหมในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้นั้นอวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนั้นจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบพ่อแต่ความสุขความเจริญนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนราตรีสุขสันต์สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.เมื่อนี่แมนวันพฤหัสขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่16เดือนกรกฎาคมคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

นกบ่คิดหอบด้านมักติดคายต่างบานกวงฟานเมามัวดงมักจะตายนำแห้วฝูงมัดสามักตายย้อนมัดถุท้าหวานยิงคนส่วนหนึ่งมักจะตายย้อนย่องเลิงเลื่อยบ่ระวังแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังเถียกแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอีกเช่นเคยรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. หา 6:00 น.บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาอยู่ทั่วทุกทิศของประเทศพร้อมทางเพลงห้องขับลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึ้งในย้ำเศร้าๆคือจังสินี่หลายคนหลายคนก็ได้ตื่นขึ้นมาประกอบส่วนกับในเวียกงานของตนเองพร้อมทั้งฟังรายการพวกเขาฟังเพลงไปพร้อมสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึ้งไปนำเนาะเอารายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันปหัสออกใหม่2คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่16เดือนกรกฎคริสตศักราช2026ฮะปัจจุบันนี้หลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นประชาชนเฮากับพวมอกแข่งขันกันสร้างผลงานเพื่อขนับต้อนวันสร้างตั้งแม่ยิงลาวครบรอบ71ปีที่จะถึงคือวันที่20กรกฎนี่นะกันยังอีกบ่พอเท่าใดมื้อได้ก็จะฮอดแล้วเด้และนอกจากนั้นชาวนากสิกรของพวกเฮาในแต่ละของเขตในแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นก็ร่วมสุมใส่ในการปักดำเข้าหน้าปีของตนยางเป็นกระบวนที่กว้างขวางบางบอนบางทีเพิ่นก็ปักดำสำเร็จไปแล้วบางบอนบางทีก็ยังสืบต่อในการปักดำอยู่และบางบอนบางที่นี่ปักดำไปกระถึกภัยธรรมชาติข่มขู่พวกเขาจงมีสติจงดุมันขยันเพียรขึ้นเติมอีกเพิ่มคุณทวีความรับผิดชอบขึ้นเติมอีกใส่หัวคิดประดิษฐ์สร้างมูลใส่ว่าถึกน้ำท่วมเป็นน้ำท่วมผ่านพ้นไปแล้วพวกเขาจะปลูกพืชชนิดใดให้ได้รับผลดีเพื่อเป็นการทดแทนผลผลิตที่เสียหายไปจากน้ำท่วมและนอกจากนั้นดิท่านผู้ฟังกระบวนการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานราชการทหารตำรวจพวกเฮาอยู่ในแต่ละของเขตนั้นก็คงเกี่ยวใจใส่ปฏิบัติอย่างเข้มงวดนะพร้อมกันสืบต่อสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ในใส่น้ำพาอภิชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนาในอนาคตและนอกจากนั้นเดชท่านผู้ฟังนอกจากนั้นในเดือนกรกฎนี้ก็ยังมีก็มีบุญเข้าพรรษาในวันที่29ที่จะถึงนี่ก็คิดว่าประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศคงจะออกแข่งแข่งขันกันจัดตั้งพันกัญญามิติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นเฮ็ดให้สุดคุดให้ถึงเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำพาประเทศชาติบ้านเมืองให้หลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาในอนาคตและพร้อมเดียวกันนี้นี่ก็คิดว่าหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขเพิ่นก็คงจะกะเกี่ยมสัตว์น้ำสัตว์ป่าเพื่อปล่อยป่าและปล่อยป่าแห่งชาติเนาะในวันนี้จะกะเกี่ยมลูกป่าไว้เป็นจำนวนหลายแหละแต่ละบ่อนแต่ละที่นี่เพื่อปล่อยดิในวันที่13ที่จะถึงนี่นะเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติมีความดุลเดียงซึ่งกันและกันแต่ขนาดเสียดายท่านผู้ฟังเวลาปล่อยไปแล้วเมื่อมันใหญ่ขึ้นมามีหลายบอนหลายทีหลายท้องถิ่นหอยล่ำน้ำเสของพวกเขาหันกระถึกภัยคุกคามจากน้ำมือของมนุษย์นี่แหละเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าตายเป็นจำนวนหลงหลายเนี่ยอันนี้พวกเขาก็ต้องได้มีการกวดกาขึ้นใหม่ว่ามันเป็นย้อนอย่างแท้ป่าจึงตายหลายบอนหลายทีได้เห็นบ่ข่าวที่ผ่านมาฮะนะพวกท่านก็คือจะฮู้เนาะหลายบ้อนหลายที่มีป่าตายตามลำน้ำโดยเฉพาะอยู่ทางน้ำเสโดนในยะที่ผ่านมาอยู่น้ำแจ้งทางแขวงเวียงจันทน์คืออย่างสิ่นี้เพื่อนก็ได้มีการกวดกากระย้อนน้ำมือของมนุษย์เท่านี้แหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าเหล่านั้น
บกแห้งลงไปนะอันนี้ก็ต้องได้มีสตินำกันตึมเองในการปกปักรักษาอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมแด่นะอ้าวรายการมื้อนี้นี่ก็เช่นเคยเด้ก็มีข่าวมีเพลงมีลำมาเปิดมาเล่าสู่ท่านฟังก่อนท่านจะฟังเนื้อในละเอียดนั้นเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงฟังลำจากรายการสะกอนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เอาละท่านผู้ฟังที่อยากแพงเพลงสุดตมิตรจากรายการก็ได้ผ่านไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมนซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเศร้าเฮ็ดเวียกหลายอย่างหลายแนวอยู่ปัจจุบันนี้คงจะได้ฟังอย่างเบิกบานมนซื่นเนาะอ่ะวันนี้นี่ผู้ดำเนินรายการก็จะเล่าข่าวสู่ท่านฟังข่าวทวิตนี่ในเว้าถึงรัฐบาลเนี่ยเพิ่นจะใช้ระบบการศึกษาใหม่ป.1หาป.6และม.1หาม.6ในศกเรียน 2018-2019 และวันที่6กรกฎนี้ท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนเพิ่นได้รายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ซึ่งในนั้นเพิ่นได้รายงานแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาว่าในระยะที่ผ่านมานี้รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆเป็นต้นกระแมนเพิ่นได้ปรับปรุงระบบสายศึกษาสามัญจาก 5+4+3 มาเป็น 6+3+3ไปคู่ขนานกับการส่งเสริมวิชาชีพและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทั้ง12สั้นเรียนซึ่งมีรายละเอียดคือสั้นประถมศึกษานี่แม้นมีแต่ป.1หาป.6เพิ่มขึ้นมา1ปีจากที่จากแต่ก่อนนั้นมีฮอดแต่ป.5ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.1หาม.3ลดลง1ปีจากเดิมก็มีฮอดม.4แม่นบ่ท่านผู้ฟังเนาะผ่านมาหั่น

แต่ม .1 หอดม .4 เด้วันนี้นี่เพิ่นลดลงมาจะลดลงมาแต่ม .1 หอดม .3 ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม .4 หาม .6 ก็ยังคือเก่าหมายความว่าสั้นประถมศึกษานี่แต่ป .1 หอดป .6 เพิ่มขึ้น1ปีจากเดิมมีหอดแต่ป .5 ส่วนมัธยมศึกษาตอนต้นม .1 หาม .3ลดลง1ปีจากแต่เดิมหั่นมีฮอดม .4 ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมันยังคือเก่าแต่ม .4 หาม .6 3ปีคือเก่าและเคียงครูกันนั้นหั่นก็ได้มีการพัฒนาปึ้มแบบเฮียนคู่มือครูตามทิศทันสมัยและนอกจากนี้ก็ยังได้มีการปฏิรูปสถาบันสร้างครูโดยยุบโฮมเข้ากันและสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติและกะเกียมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามและก็โรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียได้แก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสำเร็จโดยพื้นฐานด้วยการบรรจุโควต้าหลักสูตรเข้าในตำแหน่งรัฐกรและก็บรรจุโควต้าทดแทนตามจำนวนที่สูญเสียและผ่านการจัดการสอบเสียงนักเรียนเก่งและสอบเสียงจบสั้นม .4 และม .7 ทั่วประเทศใน6เดือนต้นปีเห็นว่าตัว4บอกของกระทรวงการศึกษาและกีฬาซึ่งมีทั้งหมด13ตัว4บอกก็สามารถบรรลุคาดหมายและมีความคืบหน้าดีถึง4ตัว4บอกคืออัตราเข้าไม่สุทธิสั้นป .1 ในสั้นประถมศึกษาอัตราเข้าเรียนรวมสั้นมัธยมตอนต้นและอัตราเลื่อนสั้นของนักเรียนจบป .5 ขึ้นม .1 นี่เพิ่มขึ้นส่วนอัตราปาระการเรียนของนักเรียนสั้นมัธยมตอนต้นหันลดลงแต่ก็ยังมี3ตัว4บอกที่บ่สามารถบรรลุได้สาเหตุก็ย้อนสภาพความยุ่งยากลำบากทางด้านเศรษฐกิจการเงินภัยเงินเฟ้อและปัญหาสภาพแวดล้อมอื่นๆและมีหกตัว4บอกที่กำลังปฏิบัติและคาดว่าจะถอนคืนในท้ายไตรมาสที่3นอกนั้นทางด้านเวียงงานกีฬาก็ได้ส่งเสริมการฝึกแอบและส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคพื้นและสากลซึ่งสามารถญาติได้เรียนประเภทต่างๆโดยเฉพาะแม่นนักกีฬาบานเตะหุ่นเยาวชนเพื่อสืบทอดพัฒนาขมเขตดังกล่าวนี้รัฐบาลได้กำหนดทิศทางจุดสูงที่จะต้องได้เล็งจัดตั้งปฏิบัติคือสืบต่อการเกี่ยมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาสามัญ6+3+3ให้สำเร็จทันนำใส่ในศกเฮียน2018-2019สืบต่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและการปละการเฮียนพร้อมทั้งส่งเสริมเวียนงานกีฬาการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็เป็นพอถึงรัฐบาลเนี่ยเพิ่นจะเริ่มใส่ระบบการศึกษาใหม่สั้นประถมนี่ก็เป็นมีแต่ป .1 ฮอดป .6 และสั้นมัธยมนี่มีแต่ม .1 ฮอดม .6 จะเริ่มใส่ในศกเรียน2018-2019ที่จะถึงนี้สำหรับข่าวต่อไปบัดนี้นี่ข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี่จะสุ่มใส่ปรับปรุงเส้นทางและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้สมส่วนทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างโดยเฉพาะการก่อสร้างซ่อมแปลงถนนหนทางและการพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้แก่ชุมชนอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์ในวันที่8กรกฎนี้ว่าเพื่อรับประกันการก่อสร้างบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติเส้นทางท้องถิ่นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแขวงเมืองตะแสงและบ้านเหตุในการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการสัญจรของประชาชนมีความสะดวกลงเรียนและลดพรอุบัติเหตุกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้วางกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติโดยจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีทุนแล้วและ
บรรดาโครงการที่ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะแม่นกองทุนทางที่กำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและนอกจากนั้นก็แม่นค้นคั่วสร้างแผนฟื้นฟูและก่อสร้างใหม่โดยนำใช้แรงทุนต่างๆเป็นต้นบ่วงกองทุนทางให้ได้นี่ 2,500 ตึกกีบต่อปีการลงทุนบ่วงปกติของรัฐทุน ODA ทุนรัฐและเอกชนตามมติเลขที่165ทับสพสก็คือมติ10ทับรบว่าด้วยนโยบายสุขยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะไม่ทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP ทุนเกินแผนขององค์การปกครองท้องถิ่นการประกอบส่วนของภาคธุรกิจและสังคม และพร้อมกันนี้นี้ทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยังจะได้จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการน้ำประปาที่มีทุนแล้วการลงทุนปกติของรัฐและวิสาหกิจน้ำประปาพร้อมทั้งเล็งสุ่มใส่แก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียบ่เป็นเศรษฐกิจให้ลดหน่อยถอยลงคนขั้วสร้างแผนลงทุนพัฒนาระบบน้ำประปาใหม่อยู่บรรดาเมืองและตาแสงวางแผนผังมาตรการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและยกคุณภาพในการบริหารและคุ้มของตัวเมืองรวมทั้งการแก้ไขปัญหากินเหงื่อและน้ำท่วมขังส่วนสำหรับมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัตินั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นจะได้สมทบกับกระทรวงแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวบ่แม่นกระทรวงแถลงข่าวเด้นะเพิ่นได้ยุบไปแล้วกระทรวงแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและเสนอรัฐบาลออกเป็นมติรับรองจะสมทบกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่เขตการผลิตในขอบเขตทั่วประเทศและเสนอรัฐบาลออกมติรับรองส่วนการขยายระบบน้ำประปาและการพัฒนาตัวเมืองทั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งหันจะสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาระบบน้ำประปาชุมชนโยบรรดาตัวเมืองตาแสงและเขตจุดศูนย์การพัฒนาโดยจะระดมขอทุน ODA จากบรรดาคู่ห่วมพัฒนาเป็นต้นก็เป็นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB และ AIIB และคู่ห่วมพัฒนาอื่นๆรวมทั้งทุนของรัฐบาลตึมอีกเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นฐานของรางถนนหนทางน้ำประปาและอื่นโดยเฉพาะการเป็นการก่อสร้างซ่อมแปลงถนนหนทางการพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้สมดุลเพิ่นได้ชี้แจงอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่8กรกฎาคมนี้ต้องเข้าใจนำกันท่านผู้ฟังกองประชุมสมัยสามัญแม่นมีเป็นปกติตามกำหนดแต่กองประชุมวิสามัญสมัยวิสามัญนี้แม่นกองประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในตนหน้าอันเร่งด่วนเนาะมีปัญหาเฉพาะหน้าอันเร่งด่วนเพิ่นก็ได้ดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญส่วนกองประชุมสามัญนั้นแม่นดำเนินไปตามปกติตามกำหนดกฎระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องระหว่างกองประชุมสมัยสามัญกับกองประชุมสมัยวิสามัญเนาะถ้าว่าพวกเขาพอเข้าใจแล้วก็จะมีความสับสนขึ้นตึมเอากลับมาฟังเพลงจากทางรายการตึมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มด้วยทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่บุญเทียงเกวีไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังท่านผู้ฟังที่อยากแพงบัดนี้นี่ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวเติมอีกคราวนี้แม่นเว้าถึงห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานี่เพิ่นได้ลงติดตามเพิ่นได้ลงติดตามบั้นสอบเสียงจบสั้นม.7บำรุงอยู่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติวันที่7กรกฎนี้ทานนางดาลวรณ์กิติพันธ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเยี่ยมยามและติดตามกวดกาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7บำรุงศกเฮียน2025-2026อยู่ที่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติโดยได้รับการต้อนรับจากท่านวีรพันธ์สาภูวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติพร้อมด้วยคณะอำนวยการคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทร์คณะกรรมการสอบเสียงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอยู่ในโอกาสนี้นี้ท่านนางดาลวรณ์กิติพันธ์ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อการกะเกี่ยมการเกี่ยมพร้อมหอบด้านของคณะกรรมการอนุกรรมการทุกภาคส่วนที่มีความเอาใจใส่สูงในการจัดตั้งปฏิบัติและเกี่ยมความพร้อมด้านสถานที่ความเป็นระเบียบให้พ้อยและระเบียบการสอบเสียงยังเข้มงวดเคียงครูกันนั้นก็ให้ครูอาจารย์ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นกรรมการเฝ้าห้องสอบเสียงจงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงโปร่งใสและยุติธรรมเฮ็ดให้บรรยากาศการสอบเสียงดำเนินไปด้วยความสงบติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดตามระเบียบหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างบรรยากาศที่บ่กดดันจนเกินไปเพื่อให้ผู้ที่เข้าสอบเสียงมีสมาธิที่ดีและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านวีรพันธ์สาภูวงศ์เพิ่นได้รายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งการสอนและการก้าวเกี่ยมความพร้อมของศูนย์สอบเสียงโดยได้ระบุว่าอยู่ในศกเฮียน2025-2026ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติมีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมดนี่79คนเป็นหญิง45คนซึ่งในนั้นมีผู้เข้าสอบเสียงจากวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ49คนเป็นหญิง16คนและศูนย์พัฒนาการศึกษานอกของเรียน30คนหญิง19คนซึ่งได้จัดแบ่งออกเป็น4ห้องสอบเสียงมีกรรมการควบคุมห้องสอบเสียงทั้งหมด10ท่านในศกเฮียนนี้แม่นกำหนดสอบเสียงแต่วันที่7หาวันที่8กรกฎ2026นี้ใน4วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์ชีวศาสตร์และศึกษาพลเมืองสำหรับการจัดการเฮียนการสอนสั้นม.7บำรุงของวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติในศกเฮียนนี้ได้เริ่มจัดตั้งการเฮียนการสอนมาแต่เพิ่นแหละมาแต่วันที่15กันยา2025พุ่นจนมาฮอดวันที่23มิถุนายน2026เฮียน3วันต่ออาทิตย์คือเฮียนวันจันทร์วันอังคารและวันเสาร์วันละ7ชั่วโมงรวมเป็น21ชั่วโมงต่ออาทิตย์และตลอดระยะศกเฮียนมีทั้งหมด672ชั่วโมงใน10วิชาเฮียนคือคณิตศาสตร์ภาษาลาววรรณคดีฟิสิกส์ศาสตร์เคมีศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ศึกษาพลเมืองและภาษาอังกฤษเพื่อรับประกันให้การสอบเสียงดำเนินไปด้วยความสงบปลอดภัยโปร่งใสยุติธรรมและก็ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกอย่างเข้มงวดนั้นคณะกรรมการศูนย์สอบเสียงเพิ่นได้เอาใจใส่จัดเตรียมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นการจัดเกียมสถานที่ห้องสอบเสียงให้สะอาดเหมาะสมการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆการกะเกียมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงการเผยแพร่กฎระเบียบการสอบเสียงให้แก่คณะกรรมการและผู้ที่เข้าสอบเสียงได้รับทราบอย่างจะแจกอันนี้ก็เป็นห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เพิ่นก็ได้ลงติดตามบั้นสอบเสียงจบสั้นม.7 บำรุงอยู่ที่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติซึ่งการสอบเสียงนั้นก็ได้ดำเนินไปในวันที่7และที่8กรกฎนี้ซึ่งมีผู้เข้าสอบเสียงหันมาจากวิทยาลัยศิลปะแห่งชาตินั้น79คนเป็นหญิง45คนมาจากวิทยาลัยรวมทั้งหมดท่านผู้ฟังรวมทั้งหมดนั้นมี79คนเป็นหญิง45คนในนั้นจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ49คนหญิง16คนหญิง26คนและจากศูนย์พัฒนาการศึกษานอกของเรียน30คนเป็นหญิง19คนแบ่งออกเป็น4ห้องสอบเสียงมีกรรมการควบคุมห้องสอบเสียง10ท่านซึ่งได้กำหนดสอบเสียง4วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ศิวศาสตร์และศึกษาพลเมืองนะมาฮอดมื้อนี้ก็วันที่10แล้วการสอบเสียงก็คงจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปแต่วันที่8พุ่นละส่วนผลนั้นก็ต้องได้รอถ่าต่อไปว่าจะสอบผลออกมาเป็นคืนใดสำหรับข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่ก็ไปทั้งแขวงอัตปือท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ทั้งแขวงอัตปือก็แม่นเพิ่นมีแผนจะปล่อยลูกป่าลงใส่แหล่งน้ำธรรมชาติในวันที่13กรกฎวันอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าและปล่อยป่าแห่งชาติให้ได้หลายกว่า7ล้าน6แสนตัวและในปี2016นี้แขวงอัตปือเพิ่นได้กะเกี่ยมการปล่อยลูกป่าหลายชนิดลงใส่แหล่งน้ำธรรมชาติให้ได้หลายกว่า7ล้าน6แสนตัวในนี้เฉพาะวันปล่อยปลาอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่13กรกฎอยู่หาเมืองของแขวงแม่นจะปล่อยลูกป่าให้ได้ 218,500 ตัวและพิธีใหญ่ของแขวงเพิ่นจะได้จัดขึ้นที่วังสงวนเสน้ำน้อยบ้านใหญ่หมื่นหัวเมืองเมืองสามัคคีไสส่วนที่เหลือจะสืบต่อปล่อยตามแผนการของแต่ละเมืองให้ได้ทั้งหมดนี้7ล้าน4แสนกว่าตัวท่านซักบัณฑิตจันทรังสีห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือเพิ่นได้กล่าวว่าในระยะซุ้มปีที่ผ่านมาการจัดตั้งทุกขันได้เป็นเจ้าการจัดกิจกรรมปล่อยป่าและสัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามอ่างเก็บน้ำตามหนองและแหล่งน้ำอื่นๆเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งเป็นการสุขยูส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปกปักรักษาและพัฒนาป่าและสัตว์น้ำเพื่อหาประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารเนื่องในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎทั้งแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของแขวงและเมืองในการจัดพิธีปล่อยปลาและสัตว์น้ำให้เป็นขบวนฟุดฟื้นในนั้นคาดว่าอยู่เมืองไซเศรษฐามีแผนการปล่อยปลาให้ได้2ล้าน3แสนตัวเมืองสนามไซ1ล้าน6แสน50,000ตัวเมืองสันไซ1ล้านตัวเมืองภูวงให้ได้5แสน50,000ตัวนอกนั้นยังมีภาคส่วนรัฐวิสาหกิจเขื่อนไฟฟ้าน้ำกง1น้ำกง2น้ำกง3ปล่อยอยู่หน้าเขื่อน3แสนตัวผู้ประกอบการหาปลาและสัตว์น้ำอยู่เขื่อนไฟฟ้าเซกมา1จำนวน 20,000 ตัวผู้ประกอบการหาปลาและสัตว์น้ำอยู่เขื่อนไฟฟ้าน้ำกง3 20,000 ตัวผู้ประกอบการหาปลาและสัตว์น้ำอยู่เขื่อนน้ำกง1 20,000 ตัวท่านซักบัณฑิตจันทรังสีเพิ่นได้เรียกร้องมายังบรรณาธิการพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันให้ความสำคัญของป่าและสัตว์น้ำบ่แม่นเพียงแต่การเอาป่าลงน้ำแล้วจบไปแต่มันเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศและเพิ่มแรงอาหารที่มั่นคงให้ประชาชนการปล่อยป่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญกว่าแม่นการยุติการหาป่าแบบรับสูญเส้นการสอดไฟการเบื่อป่าและการหาป่าในฤดูวางไข่เนื่องจากป่าและสัตว์น้ำแม่นทรัพย์สินของพวกเราหมดทุกคนที่จะต้องช่วยกันเบิ่งแย้ง
เคียงคู่กันนั้นก็ต้องสุกยู่กันเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำอยู่ในหนองในกระสังตามลำตามแม่น้ำลำเซอ่างเก็บน้ำเขื่อนไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำชลประทานที่มีการคุ้มครองและนำใช้เทคนิคเข้าในการช่วยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตที่สามารถสนองความต้องการบริโภคสิ้นป่าและสัตว์น้ำให้เพียงพอตามความต้องการและกลายเป็นสินค้าส่งออกวัฒนาหลวงอภัยอยู่ผู้และอยู่ทั้งแขวงอัตปือเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจวัฒนาหลวงอภัยเอาข่าวต่อไปวันนี้ไปทั้งแขวงบริคำไซอยู่ทั้งแขวงบริคำไซนี่แม่นปกสแขวงบริคำไซนี่ไล่จับรถลักลอบขนยาบ้า 1.2 ล้านแสนเม็ดอยู่แคมป์ของส่วนเจ้าของรถลบหนีไปได้ปกสแขวงบริคำไซรายงานว่าวันที่5กรกฎนี้แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจกองบัญชาการปคสแขวงบริคำไซได้เคลื่อนไหวปฏิบัติตามแผนอัดปองขามร้อยของยาเสพติดตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงในการลำเลี้ยงขนส่งยาเสพติดตามขอบเขตชายแดนภายในแขวงบริคำไซและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผ่านการกวดกาติดตามพบพาหนะที่ต้องสงสัยซึ่งเป็นรถกระบะวีโก้สีขาวทะเบียนขอนอ4545นครหลวงเวียงจันทน์แล่นมาด้วยความไวจากนครหลวงเวียงจันทน์พุ่นแหละลงมาหาแขวงบุรีคำไซปอฮอดเขตบ้านเวินธาตุเมืองทับประบาดรถเป้าหมายสงสัยคันกล่าวหันก็ได้จอดอยู่ข้างทางเป็นเวลาดนสมควรแต่ว่าผู้ขับขี่หันบ่ลงจากรถจนมาฮอดเวลาประมาณ22โมงของวันเดียวกันรถคันกล่าวนั้นก็ได้ขับขี่ออกจากจุดที่จอดอยู่แคมป์ทางเลขที่13ใต้และก็มุ่งหน้าเข้าไปหาแคมป์น้ำของบริเวณที่เป็นจุดสงสัยในการลำเลี้ยงขนส่งยาเสพติดดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดรถเพื่อสอบถามกวดกาแต่ผู้ขับขี่บ่ให้ความหัวมือกับเจ้าหน้าที่บ่ยอมจอดรถแล้วเร่งรถลบหนีมุ่งหน้าเข้าไปหาแคมป์น้ำของเจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามนำเข้าไปแล้วก็ไปพบเห็นรถคันดังกล่าวนั้นจอดปะไว้ส่วนผู้ขับขี่เอาตัวลบหนีไปได้และผ่านการกวดค้นอยู่ภายในรถนั้นก็พบเห็นยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน3เป่าเท่ากับ6ห้อยมัดมี 1.2 ล้านเม็ดน้ำหนัก1ห้อย47กิโลจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้นำเอาเครื่องของกลางพร้อมด้วยพาหนะดังกล่าวมารักษาไว้อยู่กองบัญชาการปคสแขวงเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนและเล็งนำจับผู้ที่มีการเคลื่อนไหวกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ปคสแขวงบริคำไซได้เล็งติดตามนำจับผู้กระทำผิดก็สามารถยึดได้แต่รถกับยาเสพติดส่วนผู้ขับขี่นั้นก็ตัวลบหนีไปยึดได้รถที่มีป้ายทะเบียนขักแหนะคืออย่างสิ้นนี้ก็คงจะบ่เป็นการยากในการสืบนำจับผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายจากทั้งแขวงบริคำไซก็ไปทั้งแขวงคำมวนอยู่ทั้งแขวงคำมวนนี่เพิ่นได้เตือนเลยระวังเพจปลอมบกสแขวงคำมวนซี่แจง Facebook เพจ Facebook ข่าวบกสเมืองตะแคกบ่แม่นเพจทั้งการของปคสเมืองตะแคกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อปคสแขวงคำมวนเพิ่นได้รายงานในวันที่7กรกฎนี้ว่าอิงตามกระแสข่าวที่เผยแพร่ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ในเพจ Facebook ข่าวปคสเมืองตะแคกที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มคนบ่หวังดีและก็ได้ลงข่าวเกี่ยวกับการเฮ็ดหน้าที่ของกำลังป้องกันความสงบทางพวกเฮากองบัญชาการปคสเมืองตะแคกขอยืนยันอย่างนักแน่นว่าเพจ Facebook ข่าวปคสเมืองตะแคกดังกล่าวนั้นมันบ่แม่นเพจของกองบัญชาการปคสเมืองตะแคกซึ่งแม่นความพยายามในการสร้างความสับสนและเป็นการเคลื่อนไหวทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นจึงเรียกร้องถึงสังคมและผู้ชมใช้สื่อขอให้มีสติมีจรรยาบรรณในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนไหวไวขอให้พ่อแม่ประชาชนทุกสั้นคนจงยึดถือหลักการ
คือมีสติถูกขั้งก่อนเสือยาหูเบาหรือตื่นตกใจกับหัวข้อข่าวที่กระตุ้นอารมณ์หรือโจมตีฝ่ายเดียว 2. กวดสอบแรงที่มาให้ติดตามข้อมูลจากสื่อทางการของรัฐหรือสื่อที่มีตนมีตัวน่าเชื่อถือเท่านั้นอย่าหลงเชื่อเพจที่บ่มีที่ไปที่มาหรือเพจอวตาร 3. จรรยาบรรณในการส่งต่อการแชร์ข่าวปลอมเท่ากับการช่วยคนบ่ดีทำให้สังคมหากบ่มั่นใจอย่าส่งต่อเพื่อหยุดจั้งความสับสนขอให้ทุกท่านร่วมกันเป็นหูเป็นตาและตีถอยข่าวปลอมด้วยการบริโภคข่าวอย่างมีวิจารณญาณในการบริโภคอันนี้ก็แม่นปคส.เมืองท่าแขกพเนออกมาแจ้งให้สังคมรับทราบนะเพจ Facebook ข่าวปคส.เมืองท่าแขกที่ลงข่าวเกี่ยวกับการเฮ็ดเวียกของปคส.เมืองท่าแขกในอย่างที่ผ่านมานั้นมันบ่แม่นเพจทางการของปคส.เมืองท่าแขกเด้อก็อย่าไปลงเชื่อเด้อก็มีบางมีหลายท่านมีหลายสำนักข่าวออนไลน์เพิ่นได้แชร์ลงไปอันนี้ก็แสดงถึงจรรยาบรรณแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนนะขนาดสื่อแท้ๆยังบ่มั่นใจแล้วสังคมเด้จะเป็นขึ้นได้อันนี้ก็ต้องมั่นใจแท้ๆจึงค่อยแชร์จึงค่อยส่งต่อเนาะก็ยังอยู่ในแขวงคำมวลท่านผู้ฟังข่าวนี้แม่นว่าถึงการนำเมืองคุณคำก็ได้ลงติดตามสภาพน้ำท่วมเกี่ยมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนวันที่7กรกฎนี้การนำเมืองคุณคำน้ำโดยทานคำเปลี่ยนมณีคำกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองคุณคำทานพรมมาลาคานลาวันห้องเลขาคณะห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองคุณคำคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้พร้อมกันลงติดตามสภาพน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดการลงติดตามครั้งนี้พบว่าระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นหลายจนเฮ็ดให้เส้นทางสัญจรแต่คูนคำหากองล้อเขตบ้านนาคำลงหาบ้านนากลางถูกตัดขาดรถน้อยรถใหญ่บ่สามารถไปมาได้น้ำก็เริ่มไหลเข้าเฮือนสั้นลุ่มของประชาชนเขตบ้านนากลางบ้านแก้งบ้านม่วงน้ำสางให้น้ำบางส่วนถูกน้ำท่วมส่วนเขตบ้านหนองหางเกาแม่นถูกน้ำท่วมการสัญจรถูกตัดขาดปัจจุบันประชาชนได้นำใส่เหือจักลำเลียงเล็งนำเอาสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินที่มีค่าออกจากสถานที่ดังกล่าวไปไว้บ่อนปลอดภัยการลงติดตามครั้งนี้การนำของเมืองคุณคำได้แนะนำให้องค์การปกครองบ้านแขนงการที่เกี่ยวข้องจงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงถ้าหากระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นให้แจ้งประชาชนอพยพออกจากบ่อนที่มีความเสี่ยงโดยไวและได้เกี่ยมเหือจักของเมืองเทียบทาเกี่ยมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถน้ำท่วมอยู่ทางเมืองคุณคำแขวงคำมวลพุ่นละทางการนำของเมืองก็ได้ลงติดตามเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันการเอาข่าวต่อไปเพิ่นบอกว่าจับได้อีกแล้วจับตัวสแกมเมอร์สัญชาติจีนใน6คนอยู่บ้านห้วยตุ่มเมืองสังทองวันที่6กรกฎนี้เวลา 10:30 นเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์นะครับการรายงานจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งอยู่เขตบ้านห้วยตุ่มเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวผิดปกติจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานวิชาเฉพาะได้ลงเก็บกำข้อมูลเห็นว่ามีมูลความจริงแท้จึงได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ปคส.กุมหะบ้านโซ่และนักการปกครองบ้านห้วยตุ่มลงขวดการสถานที่ดังกล่าวสามารถกักตัวเป้าหมายค้นสารสัตว์จีนได้ทั้งหมดนี่26คนพร้อมของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ4หน่วยโทรศัพท์มือถือ75หน่วยโต๊ะ5หน่วยและตั้ง26หน่วยผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นพวกเกี่ยวได้รับสารภาพว่าได้เคลื่อนไหวสอกโกงทรัพย์ด้วยหูบการซักชวนบุคคลให้มาลงทุนในการซื้อหุ้นของสาธารณรัฐเกาหลีโดยพวกเกี่ยวได้โพสต์โฆษณาลงแอปพลิเคชัน Telegram ซื้อ6666เลข6 4ตัวเนาะเพื่อให้บุคคลหลงเชื่อซื้อหุ้นดังกล่าวปัจจุบันเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจก็ได้กักตัวเป้าหมายไว้ในศูนย์
คุมขังสัวขาวห้องตำรวจป้องกันความสงบนครหลวงจันทร์เพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีให้มีความกระจ่างแจ้งครบถ้วนและดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดจะมีข่าวหนึ่งอันนี้เป็นปกสเมืองนาไซทองจับตัวแก๊งสแกมเมอร์ได้23คนอยู่บ้านอีไลใต้พร้อมเครื่องของกลางหลายรายการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์รายงานว่าวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 13:45 น.เจ้าหน้าที่หน่วยงานคุ้มครองคนต่างประเทศและท่องเที่ยวแผนกสันติบาลกรมการป้องกันความสงบเมืองนาไซทองสมทบกับปกสกลุ่มอีไลและอำนาจการปกครองบ้านอีไลใต้ลงกวดกาและแก้ไขแก๊งสแกมเมอร์อยู่ห้องแถวและเฮือนเซาเขตบ้านอีไลใต้เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สามารถกักตัวเป้าหมายได้23คนมี2สัญชาติคือสัญชาติจีนอีก9คนและสัญชาติเวียดนาม14คนเป็นหญิง3คนพร้อมของกลางคดีรวมมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก16หน่วยโทรศัพท์มือถือ77หน่วยหม้อเก็บไฟ2หน่วยหน้าจอคอมพิวเตอร์1หน่วยโฟนี่2หน่วยเงินกีบ1ล้านกีบเงินด้ง 800,000 กว่าด้งบัตร ATM 3บัตรบัตรประจำตัวเวียดนาม2บัตรมงใส่แขน1หน่วยสายคอสีเหลืองค่ายคือคำ2เส้นตุ้มหู1คู่พบเห็นพาสปอร์ต9หัวและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆอีกจำนวนหนึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของบริษัทป้องกันความสงบเมืองนาไซทองก็ได้กักตัวเป้าหมายไว้อยู่ค่ายคุมขังชั่วคราวของบริษัทปกสเมืองนาไซทองเพื่อสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีให้มีความกระจ่างแจ้งครบถ้วนอย่างภาวะวิสัยและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ยังบ่มาเตือนท่านผู้ฟังพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตามีสติระวังตัวในการดำรงชีวิตแต่ละวันฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพาทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา6โมงหา6โมง30นาทีในตอนเช้าแบบนี้เนาะมีรายการสามารถหมุนขึ้นมาฟังทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเราได้ออกอากาศให้มีรายการได้ฮับฟังเป็นประจำประจำนอกจากจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆแล้วเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสนับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนสำหรับทานใดที่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานการประกอบอาชีพแต่ละนาทีแต่ละเวียกงานก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าสาวขายพวกเฮาเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนนี่ก็ออกตลาดไปเกี่ยมขายเครื่องแน่แต่ดึกแต่ดื่นพุ่นละมีรายการเพราะว่าประกอบอาชีพแต่ละนาทีเวียกงานของคนเฮานี่ก็แตกต่างกันเนาะแต่บ่ว่าจะเป็นทุกๆอาชีพทุกๆนาทีเวียกงานก็ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จทางรายการพวกเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาท่านสู่สนไปน้ำกันเนาะให้ประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันและ30นาทีนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะท่านใดที่รู้สึกว่าตนเองบ่สบายหรือว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาลวงยาอย่างกระบอกสวงบ่เซาให้ลองหันมาเปลี่ยนการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อฉะนั้นท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพก็ต้องได้เอาใจใส่บ่ควรถือเบาเด้อมิตรรายการบ่ให้ว่าเจ็บเป็นน้อยหนึ่งก็ไปซื้อยุกซื้อยาตามห้างขายยาทั่วไปมากินอยากให้มิตรรายการนี้ได้กวดได้ไปพบแพทย์หมอเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่ากินยาหลวงยาอย่างกระพุ้งบ่เซาแล้วลองหันเปลี่ยนกินยาพื้นเมืองลาวลองเบิ่งโดยเฉพาะก็คือสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่เพิ่นก็ได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งบางคนนี่กินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวถูกและดีมิตรรายการโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นพยาธิประจำตัวเนาะเป็นพยาธิเบาหวานกินยาหลวงยาอย่างกระเพาะซวงบ่เซาเพิ่นได้น้องหันมากินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนั่นก็คือยาสมุนไพรตีเบาหวานกินแล้วเนี่ยโอ้เพิ่นว่ารู้สึกสบายตนโตธาตุน้ำตาลกระลุดห่างกายนี่ก็มีความแข็งแห้งขึ้นกินข้าวแซ่บนอนหลับนี่ล่ะมิตรรายการคุณประโยชน์ดีๆเนาะอยากแนะนำให้ทานได้รู้จักเพราะว่าสมุนไพรจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่สินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดนำเอาตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ลุงป้าเอาอาเนาะทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงบ่ซวงบ่เซาก็อยากแนะนำเนาะลองหันเปลี่ยนเปิดใจการซมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวนั่นก็คือสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ถ้าว่าสนใจอยากไปเบิ่งสินค้าตัวจริงโทรสอบถามได้เนาะ020-55-704-709ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนมิตรรายการให้ทันได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาและยังต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีก

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา70,000 ปีพบบวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีชุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้หลายคนก็ตื่นแต่เศร้าแล้วมีรายการตื่นแต่ดึกลุกแต่เศร้าเฮาหันในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบางคนก็ยังก้มๆเงยๆอยู่เนาะเฮ็ดเวียกอยู่เฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซานไปนำโดยเฉพาะก็คือไอ้น้องแม่หญิงเฮานี่แหละก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันหรือว่าทานใดที่กำลังออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายหรือว่าดื่มน้ำซาดื่มกาแฟจิบๆอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะหาฟังวิทยุไปพร้อมก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนทางรายการพวกเขาขอเป็นกำลังแห่งใจฝากต้อนด้วยเสียงเพลงเนาะให้เป็นการผ่อนคลายบางคนนี่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าในห่างไกลอาจจะอิดเมื่อยห่างไกลบ่สดชื่นแดหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาต้อนรับอรุณวันใหม่ในตอนเช้าเนาะหับฟังแล้วก็ขอให้เป็นความสุขหับฟังแล้วก็ขอส่งยิ้มให้กันและกันผ่านเสียงเพลงเด้อเม็ดรายการสำหรับระยะนี้ถ้าผู้ฟังกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้พวกเขาอยากแนะนำให้ทานได้หู้จากสมุนไพรดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายโดยเฉพาะก็คือสมุนไพรเป็นพังอีฮุมสนิทแคปซูลทานบุฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายจะช่วยเสริมสร้างเฮธาตุให้กับทางกายและสารอาหารให้กับทางกายมีความแข็งแรงสำหรับทานใดที่ขาดเฮธาตุขาดสารอาหารในทางกายแน่นอนล่ะทานบุฟังอาจจะเฮ็ดให้ทางกายอิดเมื่อยแดภูมิต้านทานบ่แข็งแรงแน่อย่าลืมมีรายการสมุนไพรพื้นเมืองลาวนั่นก็คือสมุนไพรพังอีฮุมสนิทแคปซูลเนาะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมียาสมุนไพรลดความดันสำหรับทานใดที่มีพยาธิประจำตัวมิตรรายการ

อย่าลืมเนาะยาสมุนไพรลดความดันนี่จะช่วยเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนี่สะดวกดีและลดความดันเลือดสูงนี่คือสมุนไพรดีๆท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากนั้นระยะนี้อากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแดบางมื้อก็เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะบางมื้อก็ท้องฟ้าสิครึ้มๆคือฝนสิตกแน่บางมื้อนี่ก็อากาศร้อนร้อนอากาศร้อนอบอ้าวบางเทื่อนี่ก็มีฝนตกลงมาแดมิดรายการบางคนที่ภูมิต้านทานบ่แข็งแรงเนาะอาจจะเฮ็ดให้เป็นไข้ห่างกายนี่มีการอ่อนเพลียเป็นวัดเป็นไอได้ง่ายอย่าลืมมิตรรายการทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีสมุนไพรกระไซขาวซึ่งกระไซขาวนี่จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายสำหรับทานใดที่ว่าห่างกายบ่แข็งแรงลองเอากระไซขาวไปกินเบิ่งมิตรรายการจะเป็นสนิทแคปซูลเด้อจะมี5แคปซูลเนาะต่อ1กล่องท่านผู้ฟังสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากได้สมุนไพรพื้นเมืองลาวสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเนาะสามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020557047709หรือว่าจะติดตามอีก1 2ทางผ่านทั้งเพจเนาะ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวโบราณนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังแนะนำเติมเนาะผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายนั่นก็คือศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาสินค้าดีที่มีคุณภาพผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนนี่ก็เป็นลูกค้าประจำเนาะโดยเฉพาะก็คือทานใดที่ว่าเคยดื่มน้ำชาดื่มกาแฟโดยเฉพาะก็คือกาแฟเฮ็ดเมืองปีเป็นกาแฟสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ได้รับความนิยมท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็อยากแนะนำให้ทานได้รู้จักสาดีที่ให้คุณประโยชน์สำหรับทานใดที่ต้องการสาพังอีหุมหรือว่าซ้ามะขามป้อมท่านผู้ฟังทานใดที่ว่าขาดวิตามินซีภูมิต้านทานบ่แข็งแรงหรือว่าผู้ใดที่ว่าเป็นภูมิแพ้ง่ายอย่าลืมท่านผู้ฟังการดื่มน้ำชาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยตอบโจทย์กับทางกายได้นั่นก็คือซ้ามะขามป้อมช่วยให้วิตามินซีให้กับทางกายเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับทางกายบ่เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าทานใดที่สนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้หรือว่ามีเลขการรับฟังที่ทางต่างแขวงสนใจอยากได้สินค้ายาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าอยากได้ซาอยากได้กาแฟก็สามารถติดต่อได้เนาะ020-55-704-709 เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเขาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

ทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสสเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10:00 น. ถึง 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค

0: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับชมรับฟังทุกมื้อวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังทีมงานข่าวพวกเราได้รวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆว่ามีอันใดแด่จะเกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศลาวของพวกเราบ่จะเป็นข่าวทางด้านการเมืองวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจการค้าเวียกงานกสิกรรมและเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและเวียกงานปรากฏการย่อท้อต่างๆว่ามีอันใดเกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศลาวพวกเราพวกเราจะเริ่มต้นกันข่าวเกี่ยวกับพิธีปิดกองประชุมสื่อมวลชนครั้งที่1หรือว่าเอิ้นว่ากองประชุมเวียกการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงอัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่หอประชุมแห่งชาติณโรงจันทร์พลังดำเนินมาเป็นเวลา1มื้อครึ่งให้เกียรติเข้าร่วมโดยสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางผักประธานประเทศสายสอนไซศรีพดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักนายกรัฐมนตรีพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักสายคำพันธ์เผยยะวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางผักรองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักบรรดาการนำขันสูงผักรัฐอดีตกันนำขันสูงภาครัฐต่างหน้าสื่อมวลชนที่มาจากศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของในโอกาสนี้สหายคำพันเผยยวงและต่างหน้าคณะผู้สอบกองประชุมมีคำเขียนสรุปสังรวมการดำเนินกองประชุมตลอดระยะ1มื้อเครื่องที่ผ่านมาบรรดาผู้แทนกองประชุมได้พร้อมกันรับฟังบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและการวางทิศทางแผนการในต่อหน้ารับฟังการผ่านมติกรมการเมืองศูนย์กลางผักว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของผักและการคุ้มครองรัฐต่อวิการสื่อมวลชนในระยะใหม่รับฟังการประกอบคำเห็น12หัวข้อที่ติดพันกับวิการสื่อมวลชนโดยเฉพาะหัวข้อสื่อมวลชนแมนผู้ที่ปากออกแสงผู้ที่แท้งถึงใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถือเป้าหัวข้อพัฒนาพื้นฐานของรางโทรคมและปัญญาประดิษฐ์ให้เข้มแข็งเพื่อห้องหับเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ยกระดับการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้มีคุณภาพบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองมรดกโลกหัวข้อพัฒนาบุคลากรสื่อสารมวลชนให้เป็นมืออาชีพและทันกับยุคสมัยหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอุปมสาวหนุ่มวัยหนุ่มในเงื่อนไขใหม่บทบาทของสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการศึกษาอุปมการเมืองแนวคิดในทั่วสังคมสื่อมวลชนป้องกันความสงบในการตอบโต้ข่าวบิดเบือนให้มีความว่องไวและทันกับสภาพการการร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและธุรกิจสื่อดิจิตอลใหม่ไปสู่คุณภาพใหม่บทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอุปมแนวทางนโยบายของพรรคอยู่แขวงจำปาสักหัวข้อการปกป้องผลประโยชน์ของสื่อมวลชนในยุค 4.0 การนำใช้ภาชนะสื่อมวลชนในการปลุกระดมทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าร่วมการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ของพรรคโอกาสเดียวกันนี้กองประชุมยังได้รับเกียรติฟังการโอ้ล้มจากสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในตัวหน้าบางตอนสำคัญสหายได้เน้นนักว่า
1: พวกเขาก็มีเห็นน้ำกันแล้วความสำคัญของสื่อมวลชนมันใหญ่หลวงเท่าไหร่การพักตัวของผู้เป็นสื่อยิ่งตรงใดทบทวนเพื่อปรับตัวหลายเท่านั้นบอดังนั้นจึงเสนอว่าเวลานี้มีกว่าเวลาใดมดสื่อมวลชนทุกประเภทของประเทศเราต้องมีความสมัครที่กลมเกี่ยวกันเฮียนหูซึ่งกันและกันเป็นประจำสื่อมวลชนต้องกำแหนงสภาพกลางที่พันแปรดังท่านการกำให้ใดให้ถือและอันใดเป็นอันผิดอันใดเป็นอันถืออันใดแม้การเสนอและการตำหนิติเตียนอย่างสังสรรค์ อันใดเหมือนการใส่ห้าฝ่ายสีอย่างขาดจัญญาบันสัญญาธรรมอันใดเหมือนแสดงออกเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าอันใดเหมือนการที่มีจุดประสงค์เหยียบย่ำทำลายคนอื่นเพื่อเงินเพื่อความมั่นเพื่อความซักใจส่วนตัวยุคนี้ประชาชนของพวกเรามีความตื่นตัวสูงขึ้นแล้วสื่อมวลชนที่ดีจะบ่อยากกลัวที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความศรัทธาของประชาชนสื่อมวลชนลาวต้องพังพ่ายในปัญหาปัญหาที่เป็นอุปสรรคเพื่อก้าวเดินไปสู่การฮับใส่ประชาชนฮับใส่สังคมและสังคมจะสนองตอบมาด้วยความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อสื่อที่ดีของพวกเรา
0: ตอนท้ายกล่องประชุมพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคในนามประธานกล่องประชุมได้กล่าวปิดกล่องประชุมเวียดการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้อย่างเป็นทางการไปติดตามข่าวกันต่อเกี่ยวกับด่านภาษีสากลมิตรภาพ2และทาบกสมณเขตและยัง6เดือนต้นปีนี้ด้านภาษีสากลความมิตรภาพ2และทาบกสวรรณเขตสามารถปฏิบัติเวียกการวีซ่าเฉพาะในการจัดเก็บรหัสเข้างบประมาณแห่งรัฐได้ถึง 1,500 กว่าตื้อกีบเท่ากับ76กว่าส่วนห้อยของแผนการปีถึงแม้นว่าจะมีสิ่งท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราท่านพุทธมีไซพันธนาลัยหัวหน้าด้านภาษีสากลความมิตรภาพ2และทาบกสวรรณเขตแห่งว่าในปี2016นี้ด่านได้หับแผ่นตัวเลขทั้งหมดจำนวน 2,079 ตื้อกีบผ่านการจัดตั้งปฏิบัติระยะ6เดือนต้นปีสามารถจัดเก็บได้หับได้ทั้งหมดอยู่ 1,597 กว่าตื้อกีบเท่ากับ76กว่าส่วนห้อยในแผนการปีถ้าเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาแมนปฏิบัติได้900กว่าตื้อกีบเพิ่มขึ้นอยู่70กว่าส่วนห้อยหรือคิดเป็นเงินกับประมาณ661ตื้อกว่ากีบรายหับจากสินค้าต้นต่อที่พ้นเด่นที่สุดก็แม่นประเภทน้ำมันเสื้อไฟจะเก็บรายหับได้ถึง933ตื้อกว่ากีบหรือกวมเอา58กว่าส่วนห้อยของการเก็บรายหับทั้งหมดและนอกจากนั้นยังมีประเภทส่วนประกอบภาชนะเป็นคันสินค้านำเข้ามาเพื่อส่งออกต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องประโภคบริโภคค่าธรรมเนียมและอื่นๆปัจจัยที่พาให้ประสบผลสำเร็จแม่นย้อนการซีนำนำพาอย่างใกล้ชิดของคณะพักคณะนำพาภาษีเนาะทุกขั้นพนักงานรัฐกรทั้งหมดล้วนแต่มีความรับผิดชอบสูงมีจรรยาบรรณและปฏิบัติวิกานวิชาเฉพาะอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ด่านยังมีโครงรางพื้นฐานที่สมบูรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริการทิศทางแผนการและมาตรการใน6เดือนท้ายปีจะสู่ส่วนเก็บรหัสให้บรรลุตามแผนและก็ลื่นแผนการปีพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้เจ้าหน้าที่ภาษีประจำด่านด้วยกันหันเป็นทันสมัยให้สามารถกลายเป็นพนักงานสำนักงานนำใช้เครื่องมือที่ทันสมัยกำหนดแผนเวียกแผนงานประจำอาทิตย์เดือนงวดปีให้จ่าแจ้งจะสืบต่อสุ่มใส่การต้านการหัวไหลของไร้หับคุ้มครองการนำเข้าส่งออกสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเดียวกันนั้นก็จะปรับปรุงขั้นตอนการบริการให้กระทัดรัดและว่องไวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและสุกยู่เศรษฐกิจของแขวงให้ขยายตัวเพื่อรับประกันในการจัดตั้งปฏิบัติเก็บรหัสให้ครบถ้วนและถูกต้องไปติดตามข่าวกันเติมในวันที่14กรกฎนี้ท่านบุญจบอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตได้ลงติดตามเยี่ยมยามซ่อมแปลงทางเว้นและขัวห้วยประสวนที่เกิดเหตุขางขัวฮักอยู่เขตบ้านดงสวรรค์เมืองเซโปนตามสายทางเลข9โดยมิทานสุวรรณแสงจำพรห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงและทานอัคคละอินทวงศาหัวหน้าฟื้นฟูและบูรณะทั้งหลวงแห่งชาติเลขที่9ห่วมในงานสภาพการขัวห้วยประสวนได้เกิดเหตุขางขัวฮักในวันที่20มิถุนายน2016ภายหลังเกิดเหตุแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงได้สมทบกับบริษัทก่อสร้างทางเลข8เล็งสร้างทางเว้นสัวขาวและก็เปิดนำไส้ในวันที่22มิถุนาผ่านมาอย่างไรก็ตามในคืนวันที่3กรกฎนี้ฝนตกนักเฮ็ดให้น้ำเสาะทางเว้นขาดปัจจุบันทีมงานกำลังหีบพ่อนซ่อมแปลงทางเว้นขึ้นใหม่ให้มีขนาดใหญ่และก็มาตรฐานกว่าเก่าด้วยการใส่ท่อและก็เทเบตง ซึ่งคาดว่าจะให้สําเร็จห้อยสนห้อยในท้ายเดือนนี้ส่วนการซ่อมแปลงขัวลักที่ว่าฮักแม่นคาดว่าจะใช้เวลา3เดือนเพื่อให้กลับมาสัญจรได้ปกติโดยเน้นหนักแก้ไขจุดเปเพและยกระดับความปลอดภัยในโอกาสเดียวกันขณะก็ได้ไปกวดกาขัวห้วยสกีที่มีสภาพนาขัวแตกเป็นขุมท่านบุญจมอุบลประเสริฐเน้นนักให้แผนกโยธาธิการและขนส่งของแขวงสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของเล็งส่องแปลงโดยไว้เพื่อรับประกันความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรทางหลวงแห่งสารเล็ก9มีขัวทั้งหมดนี่51แห่งผ่านการกวดการ่วมกับองค์การใจกล้าในปี2024พบว่ามีขัวสุดโทรมนักต้องฟื้นฟูด่วนนี่มี9แห่งขัวเหล่านี้สร้างขึ้นแต่ซุ้มปี1980ถือว่าอายุการใช้งานนี่กว่า10ปีละกว่า40กว่าปีผ่านมาซึ่งในอดีตมีรถผ่านเพียงแต่50ผ่าน100คันต่อมื้อแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นถึง 1,000 คันต่อมื้อและเป็นรถบรรทุกหนักจึงเป็นสาเหตุลักเทศให้ขัวสุดโทรมและกับเปเพไวก็หวังว่าคงจะกลับมาใช้งานปกติโดยไวเนาะไปติดตามข่าวเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้ถือขาสัญชาติจีนที่ค้าขายสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามอิงตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เครือข่ายบังคับใส่กฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในวันที่18พฤษภาปีนี้เจ้าหน้าที่เครือข่ายลาวเว่นได้ลงเขื่อนไหวกวดกาห้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่เขตบ้านจอมมณีเมืองไซเศรษฐานของหลวงเวียงจันทน์ผ่านการลงกวดกาตัวจริงเจ้าหน้าที่ได้พบเห็นซากสิ้นส่วนและสัตว์ป่าที่มีชีวิตประเภทห่วงห้ามถูกนำปรุงแต่งซื้อขายเป็นอาหารให้กลุ่มนักท่องเที่ยวคนต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายสำหรับของกลางที่กวดพบและได้กักยึดเบื้องต้นประกอบมีงูยังมีชีวิตจำนวน1ตัวน้ำหนักเกือบ2กิโลซากตัวลิ้นถอนเกล็ดแล้ว4ตัวน้ำหนัก4กิโลกว่าเกล็ดลิ้น1ถุงน้ำหนัก3กิโลกว่าชิ้นส่วนซีนและเครื่องในลิ้นที่ว่ายังดิบอยู่น้ำหนัก2กิโลกว่าชิ้นส่วนซีนตัวลิ้นถือว่าปรุงสุกแล้วนั่นเป็นเกือบ4กิโลชิ้นส่วนตีนมีจำนวน4ชิ้นจำนวน2กิโลกว่าและเหล่าบองสัตว์1โถรวมน้ำหนักของซากสัตว์ชิ้นส่วนและสัตว์ป่าที่มีชีวิตทั้งหมดอยู่25กว่ากิโลดังนั้นเจ้าหน้าที่เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือเอิ้นว่าลาวเว่นจึงได้นำเอาตัวผู้ซื้อขาเพศชายสัญชาติจีนมาดำเนินคดีตามกฎหมายของลาวต่อไปไปติดตามข่าวกองประชุมสรุปโครงการส่งเสริมวิชาชีพในการคุ้มครองภัยน้ำท่วมและภัยแห่งแล้งและสร้างความทนทานต่อกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอยู่ในประเทศลาววันที่14กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำคงแห่งชาติกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมสรุปการศึกษาโครงการส่งเสริมวิชาการในการคุ้มครองภัยน้ำท่วมและภัยแห่งแล้งเพื่อเสริมสร้างความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอยู่ลาวภายใต้แผนงานแลกเปลี่ยนความรู้ของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีกองประชุมโดยการเป็นประธานร่วมของท่านพรประเสริฐภุริพันธ์หัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำคงแห่งชาติท่านยุนกุนกิมที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันพัฒนาแห่งประเทศเกาหลีหรือ KDI และท่านลีดงกิวเอกอัครทูตที่ปรึกษาสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำนครหลวงเวียงจันทน์เป็นประธานร่วมพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลีผู้แทนจากกระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมเน้นเพื่อนำเสนอผลการศึกษาฉบับสุดท้ายของโครงการรับฟังคำเห็นและขอเสนอแนะจากบรรดาภาคส่วนเพื่อปรับปรุงเนื้อในให้ครบถ้วนและนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนคุ้มครองภัยน้ำท่วมและภัยแห้งแล้งของลาวในอนาคตในคำกล่าวเปิดกองประชุมท่านพรประเสริฐภุริพันธ์เน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วมและภัยแห้งแล้งท่านได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้การสนับสนุนโครงการพร้อมทั้งเน้นความสำคัญของการนำเอาผลการศึกษาและข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการคุ้มครองทรัพยากรน้ำและการสร้างความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมทั้งสืบต่อขยายการร่วมมือลาวสาธารณรัฐเกาหลีในระยะต่อไปภายหลังพิธีเปิดท่านเกษนาเซนสารหัวหน้าแผนกความมือแม่น้ำของตอนถึงผู้ประสานงานโครงการก็ได้นำเสนอภาพรวมวัตถุประสงค์และความคืบหน้าของโครงการโดยย่อก่อนที่คณะเซียวซานจะนำเสนอผลการศึกษาฉบับสุดท้าย บรรดาผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสังสรรค์เพื่อปรับปรุงบริการให้มีความสมบูรณ์และสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกําหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริการจัดการทรัพยากรน้ําและการรับมือกับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของลาวจากรายงานเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศติดตามข่าวการเซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการชลประทานดอนคอนลาดพิธีเซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการชลประทานดอนคอนลาดจัดขึ้นในวันที่13กรกฎนี้ที่กรมชลประทานกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยการสังเกตข้อความของท่านนางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมห้องการแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบุรีรัมย์ไซผู้ถือหน้าจากบริษัทประดิษฐ์ก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวบริษัทแดนสวรรค์เจริญทรัพย์วิศวกรรมที่ปรึกษาจำกัดพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านนางแพทองนันทหักษาห้องหัวหน้าแผนกแผนการและการทำมือกรมชลประทานขึ้นรายงานว่าโครงการชลประทานดอนคอนลาดเมืองท่าประบาทแขวงบุรีรัมย์ไซเป็นโครงการจักสูบน้ำสร้างอยู่กลางดอนแม่น้ำของติดกับแสดงลาวไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด154เฮกตาร์บ้านที่ได้รับผลประโยชน์1บ้านโครงการได้รับใบยั่งยืนผลกระทบการประเมินโครงการลงทุนของรัฐประเภท B และได้รับอนุมัติงบประมาณการลงทุนของรัฐประจำปี2016มีมูลค่าการก่อสร้างโครงการ69ตื้อกีบเผยให้โครงการได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นทางการดังนั้นกรมชลประทานจึงได้มีการเซ็นสัญญาระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเอกชนขึ้นตั้งหน้ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเซ็นโดยเมนทานคำพัจจันทร์วงศนะหัวหน้ากรมชลประทานและฝ่ายบริษัทเซ็นโดยท่านเพชรสมรประดิษฐ์ประธานบริษัทประดิษฐ์ก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวและท่านสอนดาราแดนสวรรค์ผู้อำนวยการบริษัทแดนสวรรค์เจริญศุกร์วิศวกรรมที่ปรึกษาจำกัดผู้เดียวซึ่งรับการว่าจ้างที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้างโครงการโดยการเข้ามาเป็นสักขีพยานของท่านนางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานไปติดตามข่าวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันกีฬากายกรรมแห่งชาติครบรอบ60ปีอย่างคึกคืนในตอนเช้าของวันที่14กรกฎนี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันกีฬากายกรรมแห่งชาติครบรอบ60ปีอย่างเบิกบานมนต์ซื่นและก็มีความหมายความสำคัญโดยการให้เกียรติความหวังของท่านผู้ธนุเพชรไซสมบัติเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์มีท่านผู้วงบุญสู่ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ท่านบัวคองแก้วอาสาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยบรรดาท่านกระนำคันแขวงหัวหน้าแผนกการกรมกองรัฐวิสาหกิจพนักงานวิชาการและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงการดำเนินงานนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในเวลา 5:30 นาทีโดยมีการตั้งหัวมวลชนอยู่เดินห้องว่าการแขวงจากนั้นเวลา 6:00 ก็ได้ร่วมกันเริ่มเคลื่อนย้ายก้อนกำลังย่างแต่ห้องว่าการแขวงไปหาสภาประชาชนแขวงเลี้ยวไปตามเส้นทางสาย A เลี้ยวไปหาห้องว่าการแขวงเพื่อร่วมกันออกกำลังกายในโอกาสนี้ท่านผู้ธนุเพชรไซสมบัติได้เกียรติกล่าวปาฐกถาเหล่ามุนเสื้อวันกีฬากายกรรมแห่งชาติเพื่อสร้างความสืบตัวและส่งเสริมการเล่นกีฬากายกรรมให้กลายเป็นขบวนการฟื้นฟูทั่วปวงชนหลังจากนั้นในเวลา 7:00 ได้มีกิจกรรมเต้นแอโรบิกร่วมกันนอกจากกิจกรรมในตอนเช้าแล้วเวลา 8:30 นาทีหาเวลา 16:00 และมีการแข่งขันกีฬาเปตังมิตรภาพสิงขันธ์ทานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์อยู่ที่สนามกีฬาเปตังของแขวงเวียงจันทน์อีกด้วยไปต่อกับพิธีมอบตัวตังให้โรงเรียนเมืองหนองบกวันที่13กรกฎนี้ท่านไซสนะโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนพร้อมในคณะน้ำของแขวงได้ลงเคลื่อนไหวอยู่เมืองหนองบกเพื่อมอบตัวตังจำนวน100สุดมูลค่า115ล้านกีบให้แก่โรงเรียนมัธยมตอนต้นหนองบกโดยมิตรท่านสุรินทร์พรมมะไซเลขาพรรคเมืองหนองบกเป็นผู้ต่างหน้าหับการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ของคณะนำขันแขวงต่อการพัฒนาแขนงการศึกษาเน้นใส่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนให้นักเรียนและครูอาจารย์มีความสะดวกยิ่งขึ้นในมือเดียวกันคณะนำแขวงได้ลงติดตามการกวดแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและกวดกาการระบายน้ำอยู่ประตูระบายน้ำห้วยปากสิมังเมืองท่าแขกเนื่องจากในระยะต้นเดือนกรกฎาคมและมีฝนตกต่อเนื่องหลายวันเหตุให้ระบบน้ำในห้วยต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมเนื้อที่นาของประชาชน ไหลเข้าน่มไหลเข้าเนื้อที่หนองปลาส่วนกิจกรรมพร้อมทั้งงานสารของประชาชนในหลายจุดขณะนั้นได้ติดตามการขุดเจาะทางระบายน้ำข้างประตูระบายน้ำห้วยปากสิมังเพื่อระบายน้ำจากห้วยลงสู่แม่น้ำของเวียกงานนี้แม่นดำเนินโดยบริษัทแสมีไซควบวงจรจำกัดผู้เดียวเพื่อแก้ไขปัญหาประตูระบายน้ำบ่สามารถเปิดได้เนื่องจากแห้งดันของมวลน้ำมีปริมาณสูงหลังจากมีการดำเนินมาตรการระบายน้ำสภาพน้ำในเขตนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและในปัจจุบันน้ำได้ลดแห้งลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติส่วนมูลค่าผลเสียหายยังอยู่ในระยะการสำรวจและประเมินผลทั้งนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยด้วยความผิดชอบของการน้ำขวัญขมวลที่มีต่อการเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนไปติดตามข่าวทั้งแขวงสระวันกันต่อแขวงสระวันสุกยู่ครอบครัวบ้านวัฒนธรรมได้อยู่ 2,470 ครอบครัวและก็เทียบใส่แผ่นปีในจำนวน1กว่าครอบครัวที่สภาเฮาห้องหับปฏิบัติได้หลายกว่า1ส่วนห้อยบ้านวัฒนธรรม37บ้านห้องการตัวแบบ4ห้องการบรรดา8ตัวเมืองเทียบห้อง19ห้องการมีบ้านเทียบห้องบรรดาบ้านวัฒนธรรมนี่412บ้านในทั้งแขวงทั้งหมดเป็น578บ้านมีครอบครัววัฒนธรรม 54,000 กว่าครอบครัวสร้างสำนักงานแผนกตัวแบบทางด้านวัฒนธรรมขันแขวงได้13แผนกการขันแขวงห้องการขันเมืองได้74ห้องการท่านนางแสงสุขบุญภาษีห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสระวันรายงานในกล่องประชุมสรุปงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสระวันประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ติดพันกับการสรุปงาน6เดือนต้นปีและวางแผนการ6เดือนท้ายปี2026เมื่อบ่ดลมานี้ว่าระยะผ่านมาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสระวันได้สำเร็จการจัดงานแห่พระไตรปิฎกสืบสานวัฒนธรรมลำวงสระวันติดพันกับการเฉลิมฉลอง3วันประวัติศาสตร์งานประกาศหอไตรปิฎกวัดใหญ่สิมคุณบ้านวัดกลางและธาตุกระเดาถึกบ้านนาโคกเมืองคงเสดนเป็นมรดกแห่งชาติระดับชาติสำเร็จพิธีมอบภาพหัวหน้าแผนกระวางผู้เก่าและผู้ใหม่พิธีมอบอุ่นเวียกงานแถลงข่าวและสื่อมวลชนไปขึ้นกับคณะโฆษณาวุฒิแขวงส่งน้องนักเรียนจากศูนย์วัฒนธรรมเด็กของแขวงเข้าร่วมแข่งขันเป่าแคนลาวทั่วประเทศที่จัดขึ้นการก่อสร้างตัวแบบและน้ำมันหยดทางด้านวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในเวียกงานก่อสร้างหับฐานการเมืองที่ติดพันกับเวียกงานสามสร้างเน้นใส่เพื่อบรรลุสีในสีคาดหมายนอกจากนี้ได้เอาใจใส่ในการคุ้มครองป้ายโฆษณาให้เข้าสู่ระเบียบกฎหมายได้สำเร็จการจัดพิธีประกาศรับรองเอามรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นของแขวงจำนวน2แห่งคือวัดพระบาทนาดูเมืองละครเพลงและธาตุกระเดาถึกเมืองคงเสดนปัจจุบันมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นของแขวงมีทั้งหมด7รายการมีมรดกสถาน3แห่งและมรดกที่บ่เป็นวัตถุนี่4รายการสำเร็จการปรับปรุงบทสำรวจจัดสรรตลาดเลาะศาสตร์ทางจะสันตัดหลอดศาสตร์ทางสำเร็จบทรายงานกิจกรรมท่องเที่ยวเสื่อมต่อเข่าห่วมกล่องประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเสื่อมต่อ4แขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบผสมแบบประชาชนมีส่วนร่วมที่เมืองปากซองแขวงจับประซักและรายงานอื่นๆในกล่องประชุมผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเผยแพร่บทบันทึกกล่องประชุมเสื่อมต่อรายงานการท่องเที่ยว4แขวงภาคใต้ผ่านข้อตกลงการรับรองปฏิทินท่องเที่ยวเผยแพร่จัดตั้งการเคลื่อนไหวของแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสระวันผ่านข้อตกลงของการนุงสุดสนเผาพร้อมทั้งได้มีการประกอบคำเห็นใส่กับเวงานดังกล่าวเพื่อครบถ้วนและสมบูรณ์สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีผลสำเร็จไปติดตามข่าวจากแขวงต่างๆที่ทีมงานข่าวแต่ละแขวงได้ส่งให้พวกเขาเริ่มต้นกันที่แขวงขมวนวันที่13กรกฎาคมนี้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองไซบ่อทองแขวงขมวนลงติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่ตาแสงน้ำกระป๋อในตอนค่ำของวันที่12กรกฎาคมนี้ซึ่งเหตุไทยหลายเขตภายในตาแสงได้ผลกระทบโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยของประชาชนและเนื้อที่ทำการผลิตจำนวนหนึ่งรายละเอียดนักข่าวแขวงข้อมูลมีรายงาน
2: คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองได้ลงติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่บ้านน้ำกระป๋อและบ้านนาโมที่ขึ้นกับตาแสงน้ำกระป๋อนำพาโดยท่านบุญทงแก้วศรียาห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีคณะกรรมการปกครองตาแสงน้ำกระป๋อพร้อมด้วยทีมงานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองจากการติดตามสภาพน้ำท่วมครั้งนี้เห็นว่าประชาชนได้รับผลกระทบหลายอย่างเป็นต้นบ้านนาโมมีครอบครัวได้รับผลกระทบจำนวน50ครอบครัวคาดคะเนผลเสียหายเนื้อที่การผลิตข้าวนาปี35เฮกตาร์ หนองปลาถูกน้ำท่วม3หนองรถไถนาถูกน้ำท่วมอยู่กลางไหนา3คันบ้านน้ำกระป๋อได้รับผลกระทบ25ครอบครัวเนื้อที่การผลิตข้าวนาปี20เฮกตาร์หนองปลา9หนองบ้านปากวยหนองบอนได้รับผลกระทบ20ครอบครัวเนื้อที่การผลิตข้าวนาปี21เฮกตาร์แหล่บ้านที่ถูกน้ำท่วมไหลเข้าบ้านหลายกว่าหมู่มี1บ้านคือบ้านนาโมปริมาณของน้ำเลิก40ซันติเมตรมีน้ำท่วมเส้นทางระหว่างบ้านต่อบ้าน2จุดคือจุดที่1เส้นทางระหว่างบ้านน้ำกระป๋อหาบ้านนาโมยาวประมาณ2กิโลเมตรปริมาณความเลิกของน้ำ 1.50 เมตรจุดที่2เส้นทางระหว่างบ้านนาโมหาบ้านพลคำยาวประมาณ200เมตรความเลิกของน้ำ 1.20 เมตรจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองยังได้แต่งตั้งทีมงานพักสนามลงประจำการอยู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมเพื่อติดตามเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมง
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและญาติเกิดหุ่นน้ำกันมาเป็นระยะและดูฝนท่านก็ขอฝากเตือนเนาะพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่เรียบตามแคมน้ำใหญ่แม่น้ำใหญ่ว่าเป็นแม่น้ำของหัวน้ำลำเซต่างๆคนมีสติระวังตัวในการเมียนมัดอัฐิสิ่งของที่มีค่าบ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รับใช้การผลิตเนาะแล้วก็งัวควายสัตว์เล่นต่างๆคนเอาไปไว้ที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้เกิดผลเสียหายตามมาไปต่อกันที่ทั้งแขวงเวียงจันทน์วันที่10กรกฎนี้คณะนักศึกษาปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาและการวางแผนหุ่นที่18คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติไปทัศนศึกษาและค้นคว้าประสบการณ์ตัวจริงอยู่แขวงเวียงจันทน์โดยเข้าพบท่านศรีเวียงไซอรบุญรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะรายละเอียดนักข่าวแขวงเวียงจันทน์รายงาน
3: ในกรมประชุมท่านคำประเสริฐมณีไสได้แจ้งให้คณะนักศึกษาหับทราบเกี่ยวกับสภาพรวมและการปรับปรุงกงจากการจัดตั้งของแขวงเวียงจันทน์ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์ประกอบมี11เมืองและ35ตัดแสงพร้อมทางใดกลายเป็นแขวงที่สามารถสมดุลด้านงบประมาณเป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วนอกจากนั้นยังได้แนะนำทิศทางการพัฒนาและผลงานผลเด่นของแขวงในระยะผ่านมาตื่มอีกตั้งหน้าคณะท่านอาจารย์คำพันธ์พรหมจรรย์ห้องหัวหน้าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้แสดงความขอบใจต่อการนำของแขวงเวียงจันทน์ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและอำนวยความสะดวกให้คณะนักศึกษาในการมาทัศนศึกษาครั้งนี้ท่านกล่าวว่าการลงพื้นที่ตัวจริงเป็นโอกาสอันดีในการเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติตัวจริงเพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการค้นคว้าและการพัฒนาในอนาคตก็คือการเขียนบทวิทยานิพนธ์ในต่อหน้า
0: ท่านผู้ฟังทางแพงเวลาพอกับบทลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามรายการของเราเป็นประจำมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
4: แม่แม่มื้ออื่นเศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
5: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
4: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
5: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
4: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
5: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
4: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
6: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้ท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์ทองนายกรัฐมนตรีเคลื่อนไหวสุกยู่การพัฒนาโครงการอยู่แขวงอุดมไซสื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่แนวทางนโยบายและข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้มวลชนรับรู้อย่างทั่วถึงคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมเวทีปรึกษาหรือการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาแบบยืนยง6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในของจีนบรรลุหลายกว่า 69,000 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น4ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนกัมพูชากู้ยืมเงิน119ล้านดอลลาร์จากญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสถานีตู้คอนเทนเนอร์แห่งใหม่และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในวันที่14กรกฎาคมที่ห้องประชุมน้ำกัดยอลปาเมืองไซแขวงอุดมไซจัดกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องงานการลงทุนระหว่างภาครัฐกับบริษัทอมตาซิตี้จำกัดผู้พัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เมืองน้ำหมอโดยให้เกียรติเป็นประธานของท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลางมีบรรดาท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องการนำแขวงอุดมไซและเมืองน้ำหมอพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านวงศ์สวรรค์ไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงอุดมไซได้รายงานให้ทราบเกี่ยวกับสภาพการลงทุนอยู่ภายในแขวงอุดมไซเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นความคืบหน้าบรรดาข้อคงค้างข้อเสนอและทิศทางแผนการในต่อหน้าในการพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทอมตะซิตี้ลาวอยู่เมืองน้ำหมอหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเฮ็ดให้บรรดาข้อคงค้างได้รับการแก้ไขอย่างสมเหตุสมผลโครงการได้รับการพัฒนาและสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการได้ให้เกียรติโอ้ล้มต่อกองประชุมโดยได้เน้นต่อองค์การปกครองแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่ตื้มบางด้านเป็นต้นสืบต่อพัฒนาโครงรางพื้นฐานห้องหับการลงทุนพร้อมทั้งส่งเสริมดึงดูดการลงทุนทางภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนอยู่ภายในแขวงพร้อมทั้งอยู่เขตโครงการเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เมืองน้ำมอให้นับมือหลายขึ้นสามารถสร้างวิกฤตงานทำหลายหับและผลประโยชน์ต่างๆให้แก่ท้องถิ่นสืบต่อคุ้มครองติดตามสุกยูบรรดาโครงการลงทุนอยู่ภายในแขวงให้พัฒนาสอดคล้องตามสัญญาเคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการที่เกี่ยวข้องทั้งหับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นต้องดำเนินมาตรการต่อโครงการที่บ่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวแต่บ่มีประสิทธิผลอย่างเข้มงวดและสำเร็จโดยไวสืบต่อสมทบกันแก้ไขบรรดาข้อคงค้างต่างๆอย่างจริงจังด้วยความรับผิดชอบสูงและตกไปโดยไวหลังจากนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามเบื้องพื้นที่ตัวจริงโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทอมตะซิตี้ลาวที่เมืองน้ำหมอ
0: สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่แนว